0: โดนตกไอ้หลุมต้องจ่ายเงินไปหลายหลายพันเลยจำไม่ได้โอ้โหจ่ายไปหลายครั้งเลยเสียเยอะเลยเนี่ยแทบจะหมดกองหน้าตักเลย
1: โดนเยอะด้วยค่ะโดนปรับตังค์เยอะมากค่ะ
0: เกมมันสนุกดีเนอะเขาเรียกเกมอะไรเนี่ย
1: เขาเรียกว่าเกมเศรษฐีค่ะเป็นเกมกระดานค่ะมีอีกเยอะเลยนะคะเป็นร้อยร้อยเกมเลยค่ะคุณปู่อยากไปไหมล่ะคะ
0: เอ้าอยากไปสิ
1: ถ้างั้นไปกับหนูไหมล่ะคะ
0: ไปสิ
1: เอ้
0: าเย่เอ้าไปเลยไปเลย
1: ไปเที่ยวที่งาน TK Park Board Game ค่ะมีเกมกระดานสมัยใหม่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแต่คนฮิตเกมกระดานกันด้วยค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะมีเกมกระดานสนุกสนุกรอท้าทายมันสมองของทั้งสองคนอยู่ไปติดตามชมกันเลยครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้หรือที่เรารู้จักกันดีว่า TK Park ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน TK Board Game Festival ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเหล่าบรรดาเกมกระดานต่างๆที่น่าสนใจมาไว้ที่นี่โดยวันนี้มีผู้ที่หลงใหลในเกมกระดานเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของงานกันนะครับว่าชวนให้ร่วมสนุกกันขนาดไหนไปเลยครับ
0: สวัสดีครับโอ้มีเกมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
3: มีหลายแบบครับคุณหมูก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนมีทั้งแบบวางแผนวางแผนแบบว่าเป็นเรือดำน้ำที่แบบว่าจะคอยต้องยิงหัวตรงข้ามวางแผนว่าจะยังไงหรือจะเป็นเกมแบบว่าเราเป็นแม่มดคนนึงแล้วที่เหลือต้องพยายามที่จะแบบจับแม่มดว่าแม่มดอยู่ไหนหร
0: ือ
3: แบบเป็นหมาป่าก็มีครับแบบว่าจับหมาป่าบางคนจะมีหมาป่าบางคนเป็นหมาป่าคนต้องพยายามจับก็ให้เป็นหมาป่าหาเจอได
0: ้เยอะแยะเลยแล้วที่สนใจอะไรบ้างอ่ะ
1: เกมนี้คือเกมอะไรอะคะ
3: เกมนี้เรารับบทเป็นเหมือนคนคุมหุ่นยนต์ค่ะโดยที่เราอ่ะต้องพยายามที่จะคอยเต่าพวกนี้เพื่อว่าใส่ตรงข้ามให้ได้เกมพี่เดินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่คอยเต่าปุ๊บ
0: ขอต้องคอลูกเต่า
3: ใช่ครับต้องคอยต่างกัน5สีอย่างเงี้ยก็สามารถจะโจมตีใส่ตัวละครของตัวน้องได
0: ้โอ้โห
3: แบบนี้ใช่
0: อ่ะลอง
3: คอยดูไหม
0: ลองปลาลูกเต๋าอ่ะ
3: ลองคอยห้าลูกคอย3ครั้งให้ได้สีต่างกันมาปุ๊บ
0: โอ
3: ้ได้3สีแล้วอีก2ครั้งคอยให้ได้มันคอยให้ไม่ได้สีเนี้ยคอยให้ไม่ได้อันนี้เสียวได้แล้วเอาได้เลย5สีเนี่ยถูกต้องแล้วก็จะสามารถโจมตีไปตรงข้ามด้วยพลังโจมตีที่ติดได้ประมาณนี้มันก็
1: ติด
3: ใช่
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ปุ้ยจากหมอแดนอะเกมคนนี้นี่เอง
0: มาเยอะแยะเนี่ยเขาคิดกันนานไม่เ
4: ล
0: ย
4: ใช่ค่ะตอนนี้กำลังคิดเลยค่ะบอร์ดเกมค่ะเพิ่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาได้ 3-4 ปีแล้วค่ะที่คิดกันเยอะๆค
0: ่
4: ะ
0: อยากทราบว่าเกมที่ฮิตน่ะฮิตแบบไหนครับ
4: ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยมันช่วยให้สนุกสนานเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะคะแบบตอนนี้เกมที่ฮิตกันก็จะมีปาร์ตี้เกมแฟมิลี่เกมเกมกลยุทธ์บอร์ดเกมเนี่ยหรือเกมกระดานเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่อเมริกากับที่ยุโรปนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเล่นมากันแล้ว 30-40 ปีค่ะแล้วส่วนเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งที่จะเริ่มมาเล่นกันนะคะก็โดยมีเอาฝรั่งเอามาเล่นบ้างนะคะเราหรือพวกที่ไปเรียนเมืองนอกก็เอามาเล่นมันทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็จะเล่นกันเนี่ยค่ะอย่างที่พี่คนรู้จักเนี่ยเล่นกันมาแล้วตั้ง 40-50 ปีแต่เด็กโตมาก็เล่นนี้อันนี้จะเป็นปาร์ตี้เกมนะคะเป็นเกมที่ใครๆทุกวัยมาเล่นด้วยกันได้แล้วก็แย่งกันแย่งกันมีบลัฟกันบ้างนะคะแข่งความเร็วอย่างเงี้ยค่ะใครเร็วก่อนก็ชนะนะคะแล้วเป็นเกม

0: ถ้าใครเลือกตัวที่ตัวชอบมากก็จะชนะ
1: เน
0: ี่
1: ยม้าอันนี้เขาน้องเขาก็จะได้ไปก่อนใครเห็นก่อน
2: ยาง
3: กูแพนด้าย
4: าง
3: เป็นยางกูนมอ่ะเอาไ
5: ปกูนม
3: กูได้มาน้ำ
5: ชีส
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เยอะแยะเอาง่ายๆก็ส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแบบคนเยอรมันเอาเกมคาทานมาเล่นนะคะอย่างคนเมกาก็จะเอาเกมแบบ Ticket to Ride อะไรอย่างเงี้ยค่ะคาซองแบบคือเกมที่เขาเล่นเป็นที่นิยมเล่นกันไม่ยากมาเล่นในเมืองไทยแล้วพอมาเล่นกันเยอะๆมันก็มีเริ่มมีเป็นแบบนัดกันเล่นได้มาจากเมืองนอกสักกล่องสองกล่องก็มีเขียนถึงกันว่าเอ้ยมีเล่นกันที่นี่ที่นี่แต่พอตอนหลังเนี่ยมันก็มีเปิดร้านกันมากขึ้นนะคะเป็นร้านแล้วก็เปิดให้คนมาเล่นเสียตังค์แล้วก็เปิดมาเล่นเกมนี้จะเป็นเกม Family Game ค่ะสำหรับเล่นกันในครอบครัวเด็กๆก็เล่นได้กับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเกมนี้เราฝึกกันเป็นนักปรุงเวทมนต์นะคะก็จะมีลูกแก้วเป็นสูตรปรุงยาเวทมนต์นะคะใครปรุงได้เสร็จได้คะแนนสูงสุดก็ชนะ
6: เกมที่เหมาะกับทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้สูงอายุที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องเป็นเกมที่ไม่อันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายนะคะเกมที่ต้องใช้พละกำลังเยอะหรือว่าอาจจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บที่รุนแรงได้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับทั้งสองวัยนะคะแล้วก็เกมที่เล่นในวัยนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทุกๆคนเล่นด้วยกันได้แล้วก็ฝึกทักษะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านสมองนะคะยกตัวอย่างเช่นการวางแผนนะคะการบวกลบเลขการวางความคิดนะคะในเรื่องของการเล่นเกมรวมไปถึงการเล่นเกมที่ฝึกทักษะอย่างอื่นด้วยเช่นการฝึกเรื่องของมือการเอามือหยิบนะคะแผ่นป้ายต่างๆเอาไปวางของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมที่สามารถฝึกได้หลากหลายทักษะร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะรวมไปถึงก็ควรจะต้องพิจารณาว่าเกมเหล่านั้นไม่อันตรายในผู้สูงอายุและในวัยเด็กค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานจะต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือเกมกระดานหรือบอร์ดเกมมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะและการเล่นอย่างไรซึ่งดูแล้วมีหลายเกมที่เป็นที่น่าสนใจของทั้งสองคนมากเลยทีเดียว
1: เทรนเนอร์ครับผมอยากจะทราบว่าที่เด็กมาเล่นกันเยอะๆเนี่ยมีบอร์ดเกมมีกี่ประเภทครับ
2: ค่ะประเภทแรกก็เป็นเราเรียกเป็นนิวคลาสสิกนะคะส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันโอคลาสสิกพวกหมากรุกหมากฮอสอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้บอร์ดเกมก็จะมีนิวคลาสสิกเป็นเกมที่สร้างมาแล้วสัก20ปี30ปีแต่ก็ยังคนยังเล่นอยู่เช่นพวกคาทานจิกเก็ตทูไรท์ค่ะ
3: แล้วประเภทต่อไปอะคะ
2: เป็นเกม strategy game ค่ะเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์ในการเล่นนะคะมันอาจจะซับซ้อนขึ้นมีสเต็ปเยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้หัวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะแข่งขันกันให้ชนะค่ะ
4: เกมอันนี้เล่นไม่ยากเลยครับอย่างเช่นว่าแต่ละเครื่องก็จะมีเครื่องดนตรีในวงออเคสตราทั้งวงเลยรวมถึงคาแรคเตอร์ที่เป็นออกแบบด้วยของฟิล์มคนไทยทั้งหมดเลย
5: คร
4: ับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเครื่องเชลโล่เนี่ยครับก็จะบอกได้เลยว่านั่งอยู่ตรงไหนในวงออเคสตรามีการไฮไลท์ด้วยแล้วก็สามารถเรียนกันได้สำหรับเด็กที่ตาบอดสีก็เล่นได้ด้วยซึ่งวิธีเล่นก็ง่ายๆคือคาเมก็ได้ให้เรียงการ์ดให้เป็นสีเดียวกันให้เร็วที่สุดเราลองเล่นเลยไหมโอเคจ้ะ

0: เอางี้ดีกว่าพี่อยากรู้ตรงนี้มีอะไรเปรี้ยวหมดเลยสี่ใบ
1: โอ้โห
0: ตาเกณฑ์นี้คือเกณฑ์นี้มันจะเน้นเหมือนว่าบลัฟฟิ้งนะครับเพราะว่าใครหลอกใครได้มากกว่ากัน
1: งั้นขอได้2ใบเลยค่ะ
0: 2ใบเลยเหรอคะ
1: เย้ได้ค่ะ

0: จอย่าลืมนะนี่แค่เทอมที่2นะเรามีอีก2ตานะ
1: รู้สึกมีความสุขครับเหมือนกับว่าเห็นคุณปู่คุณหลานเล่นเกมด้วยกันแล้วก็พอดีเกมที่เราทำแล้วก็เห็นแบบว่าครอบครัวเล่นด้วยกันสนุกผมเลยรู้สึกมีความสุขมากครับเมื่อกี้ชื่อเกม The Little Orchestra ครับเป็นเกมเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ของวิทยาลัยโดยยางกสินมหาวิทยาลัยมหิดลครับวิธีการเล่นก็คือแข่งกันเรียงการ์ดให้เครื่องดนตรีประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันให้ได้มากที่สุดครับซึ่งแต่ละเครื่องจะแบ่งไปตามสีต่างๆแล้วก็มีเรื่องรูปทรงเลขาคณิตสำหรับเด็กตาบอดสีเล่นได้ด้วยครับผม
2: เสียงดวงเขาแล้วงั้นหนูขอแลกใบเดียวค่ะ
0: ใบเดียวเหรอคะใบไหนเอ่ยเลือกดีๆนะมีคอนดักเตอร์ด้วยนะคอนดักเตอร์มีลบนะ
2: ชนะ
0: เฮ้ยเฮ้ยโอเคครับเลยเฮ้ยเก่งอะ
2: ดวงดีจังเลย
0: โอ้โหได้
2: โอ
0: ้
2: ย
3: เก
2: ่
3: ง
2: มาก
3: เก่งเก่งโอ้โห
0: เฮ้ยเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยยากมากนะตอนไหนที่ทำเกมมา
3: อย่างนี้ผมเลยใบเดียวใช่ไหม
0: อันนี้เลยใบเดียวแต่ว่าถ้าน้องเขาได้4ใบอันนี้เราไม่ต้องนับแต้มแล้วคุณผู้ชมชนะไปเลยอย่างเงี้ยถ้าจะได้จะเอาไดโนเสาร์ผู้ชายหรือผู้หญิง
2: เขาผู้หญิงนะคะผู้หญิงชายดูแบบว่า
0: ผู้ชายดู
3: โอ้เก่ง
0: ชนะคือวิธีเล่นก็เล่นง่ายๆอย่างนี้ค่ะแล้วสมมติถ้าหนูได้ไดโนเสาร์3ตัวหนูชนะเกมนี้ไปเลยคือแข่งกันว่าใครได้ไดโนเสาร์3ตัวเยอะกว่าซึ่งคราวนี้เราสามารถเอาการ์ดนี้ออกแล้วผสมกับการ์ดเนี่ยเต็มไปหมดเลยโครงการตรงนี้มีทั้งหมดให้เล่นอ่ะ69ใบเล่นเท่าไหร่ก็ได
2: ้โอ้
0: คือถ้าแบบเล่นได้ตั้งแต่20คนเลย
2: วันนี้เล่นเกมไพ่ค่ะเขาก็ให้แบบว่าส่งไพ่ไปมาให้ถึง4อันค่ะจากนั้นก็สลับกันเปิดทีละการ์ดแล้วก็สะสมแลกการ์ดค่ะแล้วใครที่ได้ครบ4อันก็เป็นผู้ชนะค่ะก็จดจำว่าอันที่อยู่ตรงกลางมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเราจะได้ไหมคะ
3: ทีแรกก็งงๆอยู่แต่เขาบอกพอเล่นไปสัก 2-3 เกมรู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มเข้าใจเริ่มสนุกแล้วเกี่ยวกับเนี่ยหาเครื่องดนตรีให้มันครบสีมีอยู่4ใบให้ครบกันเขาครบก็จะชนะ
0: อันนี้เป็นตัวละครที่เราวาดให้มันสนุกมากขึ้นหนึ่งใบได้กี่แต้ม
2: หนึ่งใบได้ลบ5แต่สองใบได้5
0: สามใบ
2: ลบ5
0: ฉะนั้นที่ดีที่สุดคือต้องมี2ใบเท่านั้น
2: ใช่
0: เราแกล้งกันได้แล้วก็เราใส่คอมโพเซอร์คอมโพเซอร์คือ
2: คอมโพเซอร์
0: คือนักแต่งเพลงใช่ไหมมี3แต้มใบนี้ไม่ต้องคู่กับใครเลย
2: เห็นแล้วคือ
0: ใส่ใช่พวกเป็นโน้ตเลยใช่การ์ตูนเนี่ยจะทำให้เด็กชอบกันแต่คราวนี้พอหนูชนะเนี่ยหนูต้องเป็นคนเริ่มก่อนหนูจะเป็นคนหมุนเทิร์นแกล้งได้นะไม่ยากนะ
1: ตอนแรกตอนอธิบายรอบแรกอาจจะงงนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอรอบ2คือก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรครับพอดีผมออกแบบเกมนี้ให้เด็ก4ขวบขึ้นไปเล่นได้ซึ่งจะทำให้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยครับ
2: โอ้ยจะได้
0: ม
2: ีอ
0: ะไรให้ดู
3: ผมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ผมสองใบ
0: คุณปู่แน่ใจอ่ะครับ
3: แน่ใจ
2: เอาหมดก็ได้นะ
0: ขอสองเอาสองใบกันตรงนี้
3: สองใบตรงนี้
0: สองใบกับผมเงินโอเคก็เดี๋ยวพี่เอาแค่นี้แล้วกันอ๋อเดี๋ยวพี่ยังแลกกับเราได้ดิ
2: ใช
0: ่วัดใจหรือเปล่าเรียกคอนดักเตอร์เชื่อหรือไม่เชื่อ
2: ชนะอีกแล้ว
3: ชนะอีกแล้ว
0: ใช่
2: โอ้โห
3: โอ้
0: ได้อีกแล้ว
2: ชนะหลายรอบเลยค่ะ
3: เล่นทีไรก็แพ้หลานทุกทีเลยโอ้โหมันความจำเขาดีเขาเล่นมีชั้นเชิงดีกับปู่อีกปั๊บเดียวเขาชนะ2เกมโอ้โหปู่ทึ่งเลยว่าทำได้ยังไงปู่ยังงงๆเลยแต่ว่าสนุกเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มสนุกก็จบ
4: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันนะครับการเล่นบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งเพราะเป็นเกมที่ไม่จำกัดผู้เล่นเล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นคู่ก็ดีเป็นแก๊งยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ บางเกมสามารถเล่นได้สูงสุดมากกว่า10คนที่สำคัญเล่นได้ทุกเพศทุกวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเองก็สามารถเล่นกับบุตรหลานของท่านได้ง่ายๆถือเป็นการฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มทักษะการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

0: และแล้วก็มาถึงช่วงสำคัญที่บรรดาเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณปู่กับคุณหลานด้วยบททดสอบการแข่งขันบอร์ดเกมนี้ครับ
1: วันนี้เรามีภารกิจมาให้คุณปู่กับคุณหลานเล่นแข่งกันนะคะเรามีเพื่อนซีน้องพีกับน้องดีมาแข่งร่วมกันนะคะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันชื่อเกม Survive หลบหนีข้ามมหาสมุทรค่ะ
0: สำหรับกติกาของเกม Survive ก็ตรงตามชื่อเกมเลยล่ะครับคือการที่ผู้เล่นจะต้องนำหมากของตัวเองให้รอดจากเกาะกลางทะเลมาขึ้นฝั่งโดยที่จะขี่เรือหรือเจ้าปลาวาฬโดยในวันนี้ทุกคนจะมีหมากคนละ5ตัวผลัดกันทอยลูกเต๋าและเดินตามแต้มที่ทอยได
1: ้เราสามารถเริ่มเลยนะคะโดยที่ผลัดกันวางค่ะเอาตัวของเราไปวางบนเกาะได้เลยค่ะ
2: เกม Survive หนีมหาภัยจากทะเล
3: ก็กติกาก็คือให้ทุกคนเอาตัวรอดในเกาะค่ะแล้วก็ให้ใครก็ได้ค่ะมาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งค่ะใครที่แบบว่าหนีรอดจากเกาะได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะค่ะ

0: เริ่มเล่นเลยนะคะเอาให้น้องพีเล่นก่อนละกันน้องพีเดินก่อนเลยค่ะ3สเต็ปนะคะ
1: และทุกๆการทอยลูกเต๋าผู้เล่นจะสามารถเลือกเปิดแผ่นป้ายที่เป็นพื้นของเกาะได้1แผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายจะมีคำสั่งต่างๆให้ทำตามโดยผู้ที่เล่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอย่างเช่นถ้าเจอปลาวาฬเราก็สามารถขี่ได้แต่ถ้าเจอน้ำวนมากตัวนั้นก็จะเสียโดยทันทีหรือถ้าเจอปลาฉลามก็จะถูกกัดจนเรือแตกหรือหมากถูกกินไปได้เลย

0: มันก็สนุกดีเล่นเป็นทีมว่าเอาตัววิธีอาการเอาตัวรอดในเกมอ่ะมันมีแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะหนีแบบตายเจอปลาวาฬเจอมังกรเจอโอ้โหไอ้น้ำดูดไปโอ้โหไม่รอดรอดไม่รอดแหละแล้วแต่ดวง
1: ไม่ค่อยเป็นค่ะก็ช่วยอยู่ค่ะแต่ว่าคุณปู่ก็เล่นเก่งอยู่นะคะคุณปู่แบบว่าร่าเริงแล้วก็ว่าแบบว่าตลกด้วยค่ะแล้วก็เก่งมาก

0: กูอีกแล้ว
1: กูถูกฉลามกินอีกแล้วตายแล้วนะคะ
2: แหมดูท่าทางคุณปู่ของเรากำลังตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะครับเพราะเสียหมากไปเยอะเลยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังสามารถนำหมากขึ้นฝั่งมาได้1ตัวคุณปู่รอดมาแล้ว1ตัวแต่เจ้าหลานนี่แหละครับยังไม่สามารถนำหมากขึ้นฝั่งได้เลยสักตัวเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้แต่น้องเคที่ของเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะสุดท้ายก็ยังนำหมากรอดขึ้นฝั่งมาได้ถึง2ตัว
1: 1สองสามโอเคเปิดปะเปิดแผ่นเลยค่ะ
3: ย่า
1: ย่าเลยคุณปู่ไม่เปิด
4: โอ้มังกือ
1: โอเคมังกืออย่าลืมเล่นป้ายนะคะถ้าเกิดเล่นไปกันช่วงต้นนะคะอ่านน้องดีขอโทษค่ะน้องอ่านน้องดีต่อเลยน้องดีลูกโยนลูกเต๋าต่อค่ะเจอมังกือค่ะมังกือได้หนึ่งค่ะตาคุณปู่คุณปู่สามารถตัวนี้สีเหลืองค่ะตัวนี้ค่ะดูสนุกนะคะดูสนุกกันทั้งคู่แต่ตอนแรกๆคุณปู่อาจจะงงเรื่องกติกานิดนึงเพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะกว่าเกมที่คุณปู่เคยเล่นนะคะแต่พอเล่นไปไล่สักรอบสองรอบ

0: เล่นใช้ได้ค่ะ
1: ป่าเนื้อคอได้สอง
2: และการหาผู้ชนะของเกมเซอร์ไวก็คือการนำคะแนนจากหมากของผู้เล่นที่เหลือรอดมานับคะแนนรวมกันโดยคะแนนจะอยู่บริเวณด้านล่างหมากแต่ละตัวงานนี้จะเหลือหมากมากหรือน้อยอาจจะต้องอาศัยดวงเข้าช่วยแล้วล่ะครับและสุดท้ายผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือเพื่อนสีน้องบีและน้องพีที่เอาชนะคู่คุณปู่และคุณหลานไปได้เฉียดฉิวเลยล่ะครับ
1: แพ้ว่ะ
0: ค่ะรวมกันไปได้เท่าไหร่คะ5กับ3
1: 8
0: 8เอาเพตบมือให้เพื่อนสี
1: ชนะเราแพ้แพ้แล้ว
0: สนุกไหมคะ
1: โอ้ค่ะ
0: วันหลังที่เล่นอีกนะคะ
1: ครับครับปีหน้านะฮะ
0: ปี
1: หน้าไอ้ฝั่งตรงข้ามมันชนะเราแพ้ลุยเลยแพ้แพ้ไม่สี่แต้มรอกระโถไปทิ้งขาดก็หรอก
3: แพ้แล้วไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าจะชนะให้ได้คอยดูครั้งหน้าจะชนะให้ได้
1: เขาก็พยายามเล่นนะให้ได้แต้มแต้มดีกับผมอีกแต่เรารวมแล้วสู้ฝั่งนู้นไม่ได้เฮ้อน่าเสียดาย
2: สำหรับใครที่สนใจการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดานสนุกแบบนี้ TK Park มี TK Park บอร์ดเกมคลับที่จะมีการนัดหมายจัดกิจกรรมกันอยู่ตลอดหากสนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของ TK Park ได้เลยครับ
0: เหมาะมากๆค่ะเพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแบบนอกจากเล่นเกมฝึกความสัมพันธ์มีความสุขนะคะแบบว่าไม่งั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็จะเป็นโรคซึมเศร้าพอได้เจอได้เล่นก็จะมีความสุขมากขึ้นที่หนึ่งแล้วก็อย่างอีกอย่างก็คือเวลาเล่นเกมกระดานอย่างเงี้ยค่ะเราต้องขยับเบี้ยขับขยับอะไรเนี่ยจะทำให้ได้ร่างกายขยับขยื่นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกความคิดด้วย
4: การเล่นเกมเนี่ยถ้าถามว่าช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าภาวะหลงลืมภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยหรือเปล่าเนี่ยการศึกษายังไม่แน่ชัดนะคะแต่เราพบว่าหลายๆเกมเนี่ยค่ะที่ช่วยฝึกทักษะของสมองในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆก็จะทำให้สมองเนี่ยในทักษะด้านที่อาจจะพัฒนาดีนะคะหรือว่าด้านที่เราไม่เก่งเนี่ยค่ะพัฒนาได้ดีขึ้นโดยหลักการเนี่ยถ้าเราดูในทางโครงสร้างของสมองเนี่ยก็คือมันไปทำให้โครงข่ายของใยสมองเนี่ยมันแน่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าป้องกันได้เลยไหมคงไม่ใช่แต่ช่วยพัฒนาทักษะหลายๆด้านในด้านที่ทั้งเราถนัดและเราไม่ถนัด
2: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่อย่างเงี้ย
1: หลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่หนึ่งผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่สองเร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่สี่แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วๆหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชว

0: ลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชัวร์ๆจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่71มักมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมาร์กได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มาร์กส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: หึท่านอาจารย์มาร์กให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
4: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำใ

0: เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
2: จะทำได้เหรอจะมาเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
3: จะได้เหรอได้จริ
1: ง
3: เหร
1: อ
3: ไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
4: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
5: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
2: ถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
0: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมาร์คไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
5: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
2: เก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
5: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
4: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
0: จริงเหรอเย้ พวกเรารอดแล้ว
2: เย้ข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
4: เก็บตรงนี้เก็บตรงนี
5: ้อะไรเนี่ย
4: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
0: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
5: มัวแต่โม้อยู่นั่นและรีบทำงานกันได้แล้วพวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
4: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
2: ้
4: เย้ย
2: อันนี้ข้าขอนะ
4: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ
0: ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
2: เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
0: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
1: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
5: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยัง
0: อ้าว
1: การที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้า3คนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
0: แยกขยะในใจ
5: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
4: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
1: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
5: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
0: ถูกแล้วสิลา
4: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
0: ๆก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิสิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
5: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
2: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
0: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
5: ้ข้าแยกดีชั่วแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
1: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
5: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทน เบียดเบียนชีวิตสัตว์จับทุกเหมียวไปบูชาไฟเป็น

0: กุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอาหยิบขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู้
2: เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
0: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
3: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
0: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยโหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เย้เย้เย้ภาพสุดท้ายแล้วสิลา
0: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
3: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
4: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
3: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
2: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
0: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
3: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
1: ไปไปไปข้าจะไม่แอบ
0: โอ้ยหนักชะมัดเลยอ่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ

Equity Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวิตเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6ครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ้ไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ
1: ้กองทัพตะวันตก
0: จะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกโถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
2: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
3: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
2: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
3: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
2: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
3: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
2: ทำอะไรน่ะตะวัน
0: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
2: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
0: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
2: อด้วย
4: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2: โอ้ย
0: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
5: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
6: ขอรับ
5: เมื่อข้าไปสมุกลาโหมก็

0: ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหนายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
0: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
2: ้ขอรับ
1: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้วหยั่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
2: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
3: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
3: ่โอเคฝันดีนั่นเองนะปู่ไปมากละ
4: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
0: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
2: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
3: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

0: ศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินล้อมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
4: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
4: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
4: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
4: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับ มีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
3: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
3: ะ
0: ไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
3: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาและฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้ข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
2: ะ
6: ไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
4: กลัว
3: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับ ในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
7: คร
6: ับ
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
4: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: sẵn sàng.
1: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนน้อยใจนะ

0: โอ้ยเดือดมากเลยอ่ะว่าแต่โมโหอะไรมารถถัง
1: ก็พวกจ้อยนะสิว่ารถถังไม่มีพ่อไม่มีแม
0: ่แบบนี้ต้องจัดเอาเลยมา
1: เยี่ยมไปกันเลยไหม
0: ไปสิลุยลุย
2: อ้าวจะไปลุยไหนกันฮะ
0: ไปจัดให้พวกจ้อยสักหน่อยฮะหลวงอา
2: จัดอะไร
0: อ้าวก็จัดสักตุ๊บสองตุ๊บไง
2: อ้าวทำไมล่ะ
1: ก็จ้อยว่ารถถังไม่มีพ่อไม่มีแม
0: ่นั่นดิหลวงอาพวกพ่อแม่เนี่ยชอบทิ้งเราอยู่เรื่อยเลยอ่ะ
1: ของรถถังก่อนทิ้งไม่บอกรถถังซักคำเลยต้องมาเป็นเด็กวัดไงฮะ
2: พ่อแม่ของต้นกล้าไปทำงานไม่ใช่เหรอส่วนพ่อแม่ของรถถังอาจจะมีเหตุผลจำเป็นก็ได้นะ
1: จำเป็นยังไงฮะหลวงอาน
0: ั่นสิเด็กคนนั้นน่ะไม่เห็นพ่อแม่เขาทิ้งเลยอ่ะ
2: ใครบอกล่ะมีเด็กตั้งเยอะแยะที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะเหตุผลก็มีหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เด็กทั่วไปนะขนาดเจ้าชายยังไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็มี
0: เจ้าชายที่ไหนอ่ะนิยายล่ะ
2: ก็เจ้าชายสิทธัตถะไงจำได้ไหม
0: เจ้าชายสิทธัตถะ
1: เนี่ยนะ
2: เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญพระชันษาน
0: ี่ของข้า
1: ท่านพี่จะเป็นของท่านพี่ได้ยังไงท่านแม่ให้ข้ามา
0: ใครให้ไม่สำคัญของที่อยู่ในเมืองนี้ถ้าข้าอยากได้ก็ต้องได
1: ้อ๋อมันไม่ถูกต้องนะ
3: ไม่ถูกต้องยังไง
1: ถ้าเทวทัตอยากได้ก็ต้องเป็นของเทวทัตสิเสด็จป้า
0: เสด็จแม
1: ่เทวทัตลูกแม่ก็เสด็จแม่ให้มาก็ต้องเป็นของกระหม่อมสิเสด็จป้า
3: เสด็จแม่เหรอเรื่องไม่จริงคิดเป็นตุเป็นตะก็แค่น้าเอาหลานมาเลี้ยงจะมารักเหมือนลูกได้ไงไม่เหมือนข้ากับเทวทัตที่เป็นแม่ลูกกันแท้ทรู
1: แต่
3: เต๋ออะไรเจ้าจะมาอ้างว่าแม่ให้ก็มุสาแล้ว
0: จริงเสด็จแม
3: ่ดังนั้นถ้าของชิ้นนี้คนให้ไม่ใช่แม่แท้ๆเจ้าจะมาอ้างว่าเป็นของเจ้าไม่ได้เข้าใจ
0: เสด็จแม่มีเหตุผลเยี่ยม
1: ไปหาของอร่อยๆเวยกันดีกว่าเนอะเทวทัตปะลูก
4: เสด็จแม
5: ่ระวังนะลูกระวังล้มนะ
4: คิดถึงเสด็จแม่ที่สุด
5: ห่างกันแป๊บเดียวคิดถึงแล้วเหรอ
4: พระเจ้าค่ะ
5: เอ๊ะทำไมหน้าตาหมองเศร้าล่ะลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
4: เสด็จป้าอมิตาบอกว่าลูกไม่มีแม่ใครจะมารักเสด็จแม่เป็นแค่เสด็จนะ
5: ถูแม่ร้อยมาลัยนี้ตอนคิดถึงลูก
4: แล้วเสด็จแม่จริงๆของลูกทิ้งลูกไปทำไมล่ะ
5: ไม่ได้ทิ้งนะไม่มีแม่คนไหนอยากทิ้งลูกของตัวเองหรอกแม่อยากถามลูกว่าที่ผ่านๆมาลูกรู้สึกว่าแม่รักลูกหรือไม
4: ่รักพระเจ้าค่ะ
5: แม่ดูแลเอาใจใส่ลูกเพียงพอหรือไม่
4: มากกว่าใครๆในโลกเลย
5: ถ้าอย่างนั้นน้าคนนี้มีความรักมากพอจะเรียกว่าเสด็จแม่ได้ไหม
4: เสด็จแม
5: ่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คลอดเจ้าออกมาแม่ก็รักเจ้ามากนะแล้วไม่ใช่มีเพียงแม่นะเจ้าน่ะยังมีเสด็จพ่อมีฉันนะที่คอยดูแลมีพี่ๆเหล่านี้คอยรักคอยห่วงคอยดูแลจะรู้สึกอย่างที่แม่ว่าหรือไม่อ่ะ
4: พระเจ้าค่ะเสด็จแม่
5: เจ้ารักคนอื่น ดูแลคนอื่นคนเหล่านี้ก็จะรักเจ้าเช่นกันนะลูกแม้ว่าเป็นแม่ลูกกันหรือว่าญาติกันก็ตาม
4: เข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะลูกรักเสด็จแม่นะ
5: แม่ก็รักลูกสิทธัตถะ
2: หลวงอาก็มีคำถามเหมือนกันรถถังคิดว่าที่ผ่านมาหลวงอาหลวงตาแล้วก็ชาวบ้านอื่นๆในแถวละแวกนี้รักและเอ็นดูรถถังหรือเปล่าร
3: ักหรอทั้งหลวงตาและหลวงอาเลยหรอ
2: แล้วต้นกล้าล่ะคิดว่าพ่อกับแม่รักเราขนาดไหนถึงยอมไปทำงานที่ไกลๆจากบ้านเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงดูต้นกล้า
0: ก็ต้องรักสิครับ
2: ถ้าได้รับความรักขนาดนี้ทำไมถึงมานั่งน้อยใจกันล่ะ
0: ก็มันเหงา

0: อย่างเราจะกำหนดให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เช่นกำหนดให้พ่อแม่อยู่กับเราทุกวันหรือกำหนดว่าอยากเกิดเป็นลูกของคนนั้นของคนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่กำหนดได้ก็คือความสุขภายในใจเพราะรู้ว่ายังมีคนรักและคนที่เป็นห่วงเราอยู่เสมอแทนที่จะมานั่งน้อยใจกังวลใจจนไม่อยากทำอะไรแล้วสู้เรามาลงมือทำให้คนที่รักเราภูมิใจโดยขยันหมั่นเพียรเป็นเด็กดีและมอบความรักให้กับคนที่เรารักและรักเรามันจะดีกว่าไหมล่ะ
1: ดีครับรถถังจะเป็นเด็กดีให้หลวงตาและหลวงอาภูมิใจครับ
2: ก็ไม่น่าจะยากรถถังเวลาพ่อแม่ของต้นกล้าไม่อยู่ก็เหมือนต้นกล้าไม่มีพ่อแม่เราเหมือนกันเห็นเปล่าอ่ะ
1: ใช่ถ้าต้นกล้าเหงาใจก็มาหารถถังนะแล้วถ้ารถถังเหงาใจก็จะบอกต้นกล้า
2: โอเค
0: ปิยวาจาคือวาจาที่น่ารักวาจาที่กล่าวด้วยจิตเมตตาหรือตักเตือนด้วยความหวังดี

0: ครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางเลยค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: ถูกต้องค่ะกับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆวันนี้เด็กๆสังเกตไหมคะสภาพอากาศเป็นอย่างไร
1: ร
0: ้อนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะแต่เพื่อนๆปลายทางบอกว่าวันนี้นะคะที่โรงเรียนของผมเนี่ยฝนตกไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยเรื่องราวของคุณครูแพรวนะคะเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดของร่างกายตนเองตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยถ้าเด็กๆเนี่ยไม่ดูแลร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะจะแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงแล้วจะเป็นยังไงเหม็นด้วยเช่นผมของเราถ้าเด็กๆไปเล่นหูเล่นหลายวันมากเลยแล้วไม่ยอมสระผมเป็นยังไงคะ
1: เหม
0: ็นตัวอะไรจะขึ้น
1: เหา
0: เหาเป็นสีอะไรสีดำดำแล้วเวลาถ้ามันขึ้นไปอยู่บนผมนะมันไปออกไข่มันดูดเลือดเราเราจะเป็นยังไงคะ
1: ไม่มีแรง
0: โอ้เราจะคันใช่ไหมบางคนแบบหูเกาจนไม่มีแรงเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราจะทำการยังไงให้เราป้องกันเหาไม่ให้ขึ้นหัวเราสระผมแล้วถ้าใครเป็น

0: ่ามีวิธีการรักษาด้วยสระผมบ่อยๆนะคะหรือใช้ใบน้อยหน่าในการสระหรือเดี๋ยวนี้เขามีแชมพูแล้วใช่ไหมคะเป็นแชมพูฆ่าเหาสามารถให้ผู้ปกครองเป็นยังไงช่วยได้ใช่ไหม
1: ปวดส
0: ี
1: ม่วง
0: ใช่เลยบางทีก็เป็นสีเหลืองคุณครูแพลวเคยเห็นและเล็บของเราสังเกตเล็บดูสีถ้าเล็บยาวต้องทำอย่างไร
1: ต
0: ั
1: ด
0: แล้วถ้ามีเศษขี้เล็บดำๆเวลาไปล้างมือต้องทำยังไงด้วย
1: แคะ
0: ออกเพราะว่าถ้าไม่แคะออกเวลาเด็กๆไปหยิบอาหารแล้วก็เอามารับประทานจะเป็นยังไงอะโอ้มันจะไม่สบายแล้วถ้าบังเอิญว่าเด็กๆไปนอกสถานที่เอามือไปหยิบจับสิ่งต่างๆแล้วมันมีเชื้อโควิดติดมือมาแต่เรามองเห็นไหม
1: ไม
0: ่เห็นถ้าเราไม่ล้างมือเอาไปแคะตาเอาไปขยี้เอาไปแคะจมูกโอ้โหเป็นยังไงคะเชื้อโรคเป็นยังไงโอ้เข้าไปแล้วทำให้เราเป็นอะไรทีนี
1: ้
0: โอ้เป็นโควิดหรือถ้ามันมีเชื้อโรคอื่นๆมันอาจจะทำให้เราท้องเสียก็ได้เรามีวิธีการป้องกันยังไงดีอะ
1: ใส
0: ่แมสแล้วทำอะไรด้วย
1: ล
0: ้างมือล้างด้วยน้ำเปล่าเฉยๆได้ไหม
1: ไม่ได้ต้องถูสบู่ด้วย
0: ต้องถูสบู่ถูสบู่เสร็จออกจากห้องน้ำเลยได้ไหมทั้งๆที่สบู่ติดอยู่ไม่ได้ต้องเอาอะไรล้างด้วยน้ำสะอาดน้ำไม่สะอาดได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้มากๆวันนี้คุณครูแพลวได้นำเสนอเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตนเองใช่ไหมคะแล้วใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังบ้างวันนี้ครูแพลวขอเชิญใบบุญค่ะใบบุญเชิญเลยค่ะ
2: ตอนที่หนูไปเที่ยวกรุงเทพกับแม
0: ่ค่ะยืนสวยๆไปเที่ยวกรุงเทพแล้วเป็นยังไงคะ
2: สนุก
0: หนูชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
2: หนูชอบตรงที่ร้านอาหาร
0: ที่ร้านอาหารเวลาหนูไปร้านอาหารหนูปฏิบัติตนอย่างไรคะลูก
2: หนูเดินจูงมือแม่
0: ใช่ค่ะแล้วเวลารับประทานอาหารหนูเสียงดังไหม
2: ไม่
0: ใช่ไหมคะแล้ววิ่งไปรอบๆร้านได้ไหม
2: ไม่ได้
0: โอ้โหเป็นเด็กดีมากๆเลยปรบมือให้ใบบุญด้วยคนต่อมาขอเชิญเป็นโอตีครับโอตีมาแล้วโอตีจับข้างบนหน่อยลูกชายไม่จับข้างล่างนะคะโอเคอ่ะโอตีเล่าเลยค่ะ
3: ไปแก่งอาจารย
0: ์ไปแก่งกระจานมาโอตีชอบไปแก่งกระจานไหมครับ
3: ชอบ
0: ชอบอะไรที่แก่งกระจานมากที่สุดครับ
3: และหนูก็ไปน้ำตก
0: ไปน้ำตกด้วยใช่ไหมครับแสดงว่าโอตีน่าจะชอบเล่นน้ำใช่ไหมอ่ะแล้วไปเล่นน้ำตกโอติระมัดระวังตนเองอย่างไรเวลาเราไปเล่นน้ำตก
3: มันมีสระลึกหนูก็เลยเล่นสระตื่น
0: อ๋อเล่นสระตื่นเล่นคนเดียวได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องให้ใครอยู่ด้วย
3: คุณพ่อคุณแม่
0: ถูกต้องเลยและที่สำคัญนะคะต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยใช่เป็นการป้องกันแต่ทางที่ดีนะถ้าเวลาไปเล่นน้ำนะคะคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆเนี่ยเล่นกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองถ้าเด็กๆเล่นคนเดียวมันอาจจะเกิดอะไรได้อ๋อมันอาจจะจมมันอาจจะเกิดอันตรายได้แบบนั้นน่ากลัวไหมน่ากลัวใช่ไหมครับโอตีเอ้าหูน่ากลัวมากอันนี้ใช่น่าเศร้ามากๆเลยอ่ะปรบมือให้กำลังใจโอตีด้วยและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆทางปลายทางของเราเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพลวเพื่อนๆนะคะทั้งต้นทางปลายทางฟังบ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะทางปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวร่วมกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ
1: yeah!

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เด็กๆนะคะอยู่ในห้องเรียนเด็กๆช่วยคุณครูนะคะในการเก็บของเข้าที่รวมถึงรักษาความสะอาดในห้องเรียนนะคะทิ้งขยะเป็นที่แล้วก็อะไรนะคะอ๋อช่วยกันนะคะในการปิดหน้าต่างก่อนที่จะเลิกเรียนด้วยน่าชื่นชมมากๆเลยและเด็กๆบางคนนะคะก็เล่าให้คุณครูแพลฟังค่ะว่าเด็กๆนะคะไปเล่นสนามเด็กเล่นค่ะแล้วเวลาเล่นสไลเดอร์เด็กๆสังเกตเห็นว่ามีเพื่อนๆบางคนเนี่ยชอบผลักเพื่อนลงสไลเดอร์อันตรายไหมคะแบบนี้อันตรายถูกต้องเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าอันตรายเพื่อนๆปลายทางก็เลยเสนอมาว่าเรานะคะควรที่จะต่อคิวกันเล่นนะคะแล้วก็ไม่ผลักกันไม่ดันกันเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บได้ขอชื่นชมเด็กๆปลายทางมากๆเลยเอาละค่ะเด็กๆขาต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่เด็กๆพร้อมหรือยังคะใครพร้อมแล้วให้ทำมือเป็นลูกปลาดังนั้นนะคะให้เจ้าลูกปลาน้อยทั้งหลายนะคะไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Oh.

Hmm? Hmm.

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: ย้ำว่า
0: ถูกต้องเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันคุณครูแพลวขอทำข้อตกลงกับเด็กๆก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้ได้ค่ะลองสังเกตรอบๆห้องก่อนวันนี้ให้สังเกตก่อนเลยมีสิ่งต่างๆรอบห้องมีอะไรบ้างใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นถามภาคินมีอะไรบ้างลูกมีแอร์อานนท์นะครับมีกล้องด้วยโอตีล่ะลูกมีโต๊ะนะครับการ์ตูนล่ะลูกมีเก้าอี้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเห็นอะไรบ้างเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเห็นโทรทัศน์เหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยเราจะเคลื่อนไหวไปชนได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ใช่เดี๋ยวมันจะเสียหายแล้วถ้าชนกันเองจะเป็นอย่างไร
1: เจ
0: ็บถูกต้องเลยและเวลาเคลื่อนไหวต้องเคลื่อนไหวให้ตรง
1: จังหวะ
0: ถ้าจังหวะแบบนี้ล่ะเคลื่อนไหวให้ทำไมช้าตามอะไรคะจังหวะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะลูกเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามอะไร
1: จ
0: ังหวะเก่งมากแล้วถ้าครูแพลวขอแบบนี้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่สไลด์ได้ไห
1: ม
0: เพราะอะไรใช่เดี๋ยวจะบาดเจ็บครูแพลวเตือนทุกวันเลยก็มีคนทำทุกวันเดี๋ยววันนี้ดูซิว่าห้องนี้นะคะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางจะสามารถทำตามข้อตกลงได้ไหมครูแพลวจะสังเกตดูเลยถ้าใครทำไม่ได้วันนี้คุณครูแพลวจะให้ไปนั่งตั้งสติก่อนเอาแล้วดังนั้นก่อนที่เราจะมาเคลื่อนไหวต้องหาอะไรด้วยคะถูกต้องให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นกางแขนให้กว้างชนไหมชนเอามือลงต่อไปคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทั้ง

0: ต้นทางและปลายทางนะคะหาพื้นที่เป็นของตนเองเริ่มเลยมีคนกระโดดคุณครูแพลวเตือนแล้วให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะใครได้ที่แล้วให้กางแขนค้างเอาไว้นะตีโดนขอบนิดนึงเด็กๆต้นทางลองกางแขนให้กว้างสิคะเด็กๆปลายทางด้วย
1: ชนไม่ชน
0: ใครยังชนอยู่คุณครูแพลให้ขยับ3ครั้งเก่งมากๆเอามือลงต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยคุณครูแพลวจะให้เคลื่อนไหวไปรอบๆห้องอย่างอิสระนะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่ต้องฟัง
2: จังหวะ
0: ใช่วันนี้คุณครูแพลวจะสังเกตใครเคลื่อนไหวไม่ตรงจังหวะคุณครูแพลวจะให้ลองนั่งดูเพื่อนซิว่าเพื่อนเคลื่อนไหวตรงไหมอ่างเปาได้ยินคุณครูแพลใช่ไหมค่ะหาพื้นที่แล้วจะต้องไม่ชนกันนะคะนนละลูกวันเตอร์แมนแม็กละครับตกปลาเยี่ยมเลยขอถามขวัญเอ๋ยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกผีเสื้อน่ารักมากๆเลยฟ้าใสล่ะ
3: แมว
0: แมวร้องยังไงคะ
3: แมว
0: แมวแล้วปังหอมล่ะ
4: ทำเป็นกระต
0: ่
4: าย
0: กระต่ายเก่งมากๆแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ
5: ฉลาม
0: โอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าทำท่าทางเป็นปูแล้วหนูล่ะเด็กๆปลายทางบอกว่าทำท่ากำลังขุดสมบัติหูมีไหมอ่ะขอถามสโนหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
6: ค
0: ุ
6: ยก
0: ับ
6: เพ
0: ื่
6: อน
0: คุยกับเพื่อนแล้วใบเตยล่ะคะก็คุยกับสโนปิมล่ะลูกนกใช่ไหมแนวถามพีกล่ะเครื่องบินเยี่ยมเลยไหนดูซิใครเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะบ้างคนนั้นเป็นคนที่เก่งมากๆ

หยุดไม่น่าไม่หยุดอานนท์ทำดีๆครับเด็กๆยืนตัวตรงต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายเด็กๆจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวตามคำบรรยายทำอย่างไรเมื่อคุณครูแพลวบรรยายอย่างไรให้เด็กๆทำท่าทางให้สอดคล้องกับคำบรรยายนั้นพร้อมไหมคะ

เด็กๆตื่นนอนตอนเช้าอู้มองไปที่หน้าต่างโอ้โหพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยจากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปส่องกระจกโอ้โหผมยุ่งมากๆเลยหยิบหวีขึ้นมาหวีไปที่ผม10ครั้ง3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินเดินเดินเดินเดินไปที่ห้องน้ำเด็กๆหยิบแก้วขึ้นมาเปิดน้ำใส่และปิดน้ำจากนั้นเด็กๆวางแก้วหยิบแป้งสีฟันยาสีฟันบีบไปที่แปรงแล้วแปรงพร้อมกันแปรงขึ้นข้างบนแปรงลงด้านล่างจากนั้นหยิบแก้วน้ำอมน้ำเข้าปากแล้วกลั้วปากแล้วค่อยๆบ้วนน้ำโดยไม่มีเสียงจากนั้นเด็กๆ เดินออกจากห้องน้ำชึบชึบชึบชึบชึบค่อยๆลงบันไดลงบันไดลงบันไดลงบันไดลงบันไดและยืดตัวขึ้นจากนั้นค่อยๆเดินช้าๆไปที่ห้องครัวของบ้านตนเองเดินเดินเดินเดินเดินจากนั้นเด็กๆ ก็หยุดพบว่าทำของเล่นตกอยู่ที่พื้นเด็กๆจึงค่อยๆก้มลงไปเพื่อเก็บมันขึ้นมาจากนั้นเดินเดินเดินเดินเดินไปเก็บของเล่นอุ๊ยชั้นของเล่นอยู่สูงจังเด็กๆค่อยๆเอื้อมก็ยังไม่ถึงเด็กๆจึงค่อยๆยืดตัวยืดตัวแล้ววางของเล่นบนชั้นนั้นจึ๊บแล้วค่อยๆหดตัวลงหดตัวลงหดตัวลงจากนั้นเด็กๆได้กินกินอะไรนะลองใช้จมูกดมดูสิกินข้าวผัดที่คุณแม่ผัดไว้นั่นเองเด็กๆจึงค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปนั่งที่เก้าอี้จากนั้นเก็บไว้ในกระเป๋าค่ะจากนั้นเด็กๆค่อยๆรับประทานข้าวผัดรับประทานพร้อมกัน5คำ1 2 3 4และ5จากนั้นคุณครูแพรวก็จะให้เด็กๆนั่งในท่าที่สบายห้าสี่3 2 1เดี๋ยวใครไม่ตั้งใจคุณครูแพลวต้องเสียใจแน่ๆเลยให้เด็กๆนวดไปที่ขาพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และทุบพร้อมกันพร้อมร้องเพลงว่าทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาเอ้าสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาใหม่เพราะว่ามีเพื่อนไม่ตั้งใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆนะคะนั่งขัดสมาธิเอามือวางไว้ที่ตักหลับตาลงคุณครูแพลวเห็นนะใครแอบเล่นกันใครไม่ตั้งใจอ่ะตาวิเศษเห็นนะตอนนี้เพื่อนๆปลายทางนะเขาก็เรียบร้อยแล้วเด็กๆต้นทางล่ะเรียบร้อยหรือยังเก่งกันทุก

คนเลยค่ะชื่นชมคนที่ตั้งใจคนที่ไม่ตายเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเดินไปหาแล้วจะลองไปถามซิว่าเป็นอะไรจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วเดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้นั่งเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณครูแพลวนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ส่วนใหญ่สามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เคลื่อนไหวตามอะไรไปด้วยตามคำบรรยายเก่งมากๆเลยอ่ะข้าวหอมนั่งลงลูกขอบคุณค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราก็จบลงแล้วแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไป

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนเปเป้จอมซน
2: Oh.

Huh?

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3 เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสีย

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรสังเกตที่ป้ายนิเทศก่อนหน่วยตัวเราใช่ไหมคะถูกต้องเลยในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยตัวเราค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตดูว่าคุณครูแพลวเนี่ยแต่งตัวเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแต่งตัวเหมือนอะไรเหมือนนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องเลยแล้วก็เหมือนคุณหมอแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะพาเด็กๆมาทำการทดลองแต่ว่าเราจะมารู้กันก่อนได้ไหมคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรได้วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องความสำคัญของอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆโดยในวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะพาเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเข้าฐานกิจกรรมโดยฐานกิจกรรมของคุณครูแพลวนะคะแบ่งออกเป็นกี่ฐาน5ฐานโดยฐานแรกนะคะจะเป็นฐานในการใช้ตาหมองคุณครูแพลวนะคะจะมีสิ่งที่ให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตและมีแว่นขยายเอาไว้ให้เด็กๆนะคะได้ใช้มองด้วยฐานแรกใช้อะไรนะใช้อะไรจ๊ะใช้ตามองฐานที่สองตาดูแล้วหูต้องฟังเป็นฐานการฟังเสียงคุณครูแพลวนะคะจะมีวัสดุปริศนาเอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้ลองเขย่าน่าสนใจไหมตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นฐานที่3จะเป็นการดมกลิ่นให้เด็กๆนะคะได้ใช้จมูกของตนเองในการทำอะไรคะดมกลิ่นคุณครูแพลวมีกลิ่นปริศนาอยู่ให้เด็กๆ2กลิ่นโดยให้เด็กๆนะคะได้ใช้แค่จมูกนะในการทำอะไรดมถูกต้องและฐานที่4ฐานชิมรสชิมรสต้องใช้อวัยวะไหนปากถูกต้องคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะได้ชิมน้ำปริศนาของคุณครูแพลวและฐานสุดท้ายคุณครูแพลวจะให้เด็กๆได้ใช้มือในการสัมผัสของในกล่องปริศนา

0: ด็กๆจะเปิดกล่องปริศนาดูเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแต่ละฐานคุณครูแพลวจะให้เด็กๆใช้อวัยวะต่างกันเช่นฐานที่ใช้ตาดูเราจะใช้มือใช้จมูกเข้าไปดมได้ไหมไม่ได้หรือฐานที่คุณครูแพลวให้ดมเด็กๆจะไปเปิดดูได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ดังนั้นใช้อวัยวะให้ถูกฐานโดยวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่คุณครูแพลวคนเดียวนะคุณครูแพลวเนี่ยจะให้คุณครูแพลวได้ไปช่วยด้วยเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้เอามือจับหัวเข่าดังนั้นนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงของการเข้าฐานกิจกรรมกันได้เลย

0: จากที่เด็กๆนะคะได้ไปเข้าตามฐานกิจกรรมฐานแรกเลยใช้อะไรคะสายตาในการทำอะไรมองใช่ไหมคะหนูเห็นอะไรบ้าง
1: มะกร
0: ู
1: ดก
0: ับ
1: มะนาว
0: จากที่หนูใช้สายตามองอย่างเดียวแตกต่างกันไหม
1: แตกต่าง
0: มะกรูดมีผิวเป็นอย่างไร
1: ขร
0: ุขระมะนาวล่ะผิวเรียบแต่สีเป็นยังไง
1: ต
0: ่
1: าง
2: ต่างไม่ต่าง
0: สีเนี่ยเด็กๆบางคนบอกว่าต่างเด็กๆบางคนบอกว่าไม่ต่างแต่จริงๆนะมันเป็นสีเขียวเหมือนกันทั้งคู่ใช่หรือไม
1: ่
0: มันอาจจะเหลืองไปหน่อยนึงไม่เป็นไรแต่มะกรูดก็มีฝั่งที่เหลืองนะเด็กๆอาจจะยังสังเกตไม่ครบไม่เป็นไรค่ะต่อมานะคะเป็นการฟังเสียงเด็กๆคิดว่าเสียงสีเหลืองคืออะไร
1: เ
0: ฉลยเสียงในสีเหลืองนะคะคุณครูแพลวใส่เป็นลูกปัดเอาไว้ค่ะถูกต้องต่อมาเฉลยคุณครูแพลวนะคะใส่หินเอาไว้และสุดท้ายถูกต้องค่ะคุณครูแพลวใส่ทรายเอาไว้เห็นไหมคะว่าอวัยวะต่างกันทำหน้าที่ต่างกันไหมคะต่างกันใครใช้หูในการมองมีไห
1: ม
0: ไม่มีต่อมาดมกลิ่นเด็กๆคิดว่าขวดที่เป็นสีชมพูคืออะไรอยู่ข้างในเฉลยเป็นมะกรูดค่ะถูกต้องอีกอันหนึ่งจึงเป็นถูกต้องค่ะอีกอันหนึ่งจึงเป็นมะนาวกลิ่นแตกต่างกันไหมแตกต่างแล้วมาถึงฐานนี้ขออนุญาตขยับเราใช้อวัยวะใดในการชิมรสชี้ไปที่อวัยวะนั้นเราใช้ปากและลิ้นใช่ไหมคะในการรับรสเด็กๆเยือกสีชมพูชิมแล้วรสชาติเป็นอย่างไรเด็กๆพอจะทายได้ไหมว่าคือน้ำอะไร
1: น้ำ
0: น้ำตาลผสมน้ำเก่งมากค่ะและเหยือกสีฟ้าล่ะ
1: เกล
0: ือเกลือถูกต้องเป็นน้ำเกลือและกลุ่มสุดท้ายเราใช้มือในการสัมผัสใช่ไหมสิ่งแรกที่หนูล้วงลงไปรู้สึกอย่างไรมะกรูดเป็นความรู้สึกไหมคะครูผู้แพ้ครูแพ้ถามว่าเมื่อหนูล้วงลงไปแล้วหนูรู้สึกอย่างไรขอถามขอถามตูนตูนล้วงลงไปแล้วตูนรู้สึกยังไงคะมันร้อนหรือมันเย็
1: น
0: มันเย็นแล้วตอนจับแล้วนะคะลักษณะมันเป็นอย่างไรมีอันที่กลมใช่ไหมคะมีอีกไหมเป็นยังไงคะ
3: แล้วรูปร่างเป็นแบบนี้แล้วก็คือ
0: มันขรุขระใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะเฉลยให้

0: ผิวสัมผัสเหมือนมะนาวไหมไม่เหมือนมันทำไมมันขรุขระเห็นไหมคะว่ามือเวลาที่เราใช้สัมผัสมันก็มีทั้งความเหมือนและความต่างเราใช้อวัยวะต่างๆและมีหน้าที่ที่มันต่างกันมีใครใช้มือในการดมไหมคะไม่มีมีใครใช้หูในการชิมไหมไม่มีดังนั้นอวัยวะต่างๆของเรามันมีหน้าที่ต่างกันถูกต้องไหมตาเอาไว้ทำอะไรมองใช่ไหมคะหูล่ะเอาไว้ฟังปากล่ะชิมรสนะคะหรือว่ารับรสนั่นเองจมูกล่ะดมกลิ่นบอกไปแล้วและที่สำคัญมือเราเอาไว้ใช้สัมผัสหรือหยิบจับนั่นเองวันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรออยู่ใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงเราพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ดังนั้นไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Oh.

Huh?

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.

และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะคะมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะแบมือขึ้นมาจากนั้นเราจะมาขยับนิ้วมือขยับนิ้วมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเก่งมากๆเลยเอามือไว้ที่ตักกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเก่งมากกิจกรรมที่3นะคะวาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมที่4วันนี้นะคะประดิษฐ์ถุงมือสร้างสรรค์วันนี้คุณครูแพลวจะขอแนะนำนะคะเป็นโต๊ะที่4ก็คือกิจกรรมประดิษฐ์ถุงมือสร้างสรรค์พร้อมที่จะไปพร้อมจะดูอุปกรณ์หรือยังเอาล่ะค่ะให้เด็กๆตั้งใจมองนะวันนี้อุปกรณ์ของคุณครูแพลวเยอะสักเล็กน้อยอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะถุงมือสร้างสรรค์ของเราจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือถุงมือนั่นเองค่ะถุงมือพลาสติกนะคะหรือว่าถ้าคุณครูปลายทางมีถุงมือยางนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะ วันนี้คุณครูแพลวขอเลือกเป็นถุงพลาสติกนะคะนี่เลยถูกต้องค่ะถุงมือพลาสติกและเราก็ยังมีนี่เลยค่ะแก้วกระดาษของเราถูกต้องค่ะแก้วกระดาษคุณครูปลายทางสังเกตดูนะคะคุณครูแพลวนะคะได้ทำการเจาะรูเล็กน้อยนะคะที่ก้นแก้วนะคะจากนั้นนะคะเรายังมีกระดาษสีด้วยเดี๋ยวคุณครูแพลวขออนุญาตเอาถุงมือออกก่อนเด็กๆจะได้เห็นมีกระดาษสีต่างๆนะคะใช่เลยค่ะกระดาษสีแล้วก็มีหลอดถูกต้องเลยค่ะและมีสิ่งนี้ด้วยดินสอและ
1: กาว
0: และอะไรอีกคะไม้สำหรับทากาวเมื่อมีกาวแสดงว่าต้องมีการตัดวันนี้คุณครูแพลวก็มีกรรไกรด้วยนี่เลยค่ะถูกต้องมีกรรไกรและมีหนังยางรวมถึงสิ่งนี
1: ้
0: ผ้าอะไรคะผ้าเช็ดมือนั่นเองพร้อมที่จะชมการสาธิตหรือยังอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะใช้ถุงมือคนละ1ข้างเอาวางไว้จากนั้นคุณครูแพลวก็จะใช้กระดาษสีในการตัดตามจินตนาการและตกแต่งไปที่ถุงมือถ้าเด็กๆไม่มั่นใจนะคะคุณครูแพลวอนุญาตให้เด็กๆใช้ดินสอในการวาดและตัดออกมาเช่นคุณครูแพลวเนี่ยอยากได้เป็นรูปไม่รู้เพราะว่าคุณครูแพลวเวลาทำงานคุณครูแพลวก็จะให้เด็กๆทำอะไรก่อนทุกครั้งเลยไม่ใช่ค่ะให้ออกแบบก่อนเด็กๆอาจจะใช้กระดาษหลายๆสีใช่หรือเปล่านะ
1: ใช
0: ่อุ๊ยพอเด็กๆเสียงดังคุณครูแพลวไม่มีสมาธิเลยค่ะถ้าเด็กๆเสียงดังเวลาทำกิจกรรมเพื่อนๆจะมีสมาธิไหมคะ ไม่มีเสียงดังได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆบางคนเขาก็ต้องการสมาธิเหมือนที่คุณครูแพรวต้องการใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเด็กๆมัวแต่คุยเด็กๆจะทำงานเสร็จไหมไม่เสร็จแล้วไม่เสร็จจะเสียใจไหมเสียใจสิเพราะว่าเราจะได้เอางานนะคะกลับไปให้ผู้ปกครองเนี่ยดูถูกต้องถ้าเด็กๆไม่ทำงานและไม่ทำงานใหม่เลยทำแต่กิจกรรมเดิมๆเด็กๆไม่ยอมทำงานใหม่เด็กๆจะมีกิจกรรมไปอวดคุณพ่อคุณแม่ไหมไม่มีคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถนะคะให้แรงเสริมเด็กๆนะคะโดยการชักชวนเด็กๆให้ได้ทำกิจกรรมใหม่ๆนะคะจากนั้นคุณครูแพลวก็จะใช้กาวนะคะในการทาเข้าไปที่ถุงมือของคุณครูแพลวถ้าทาเยอะจะเป็นยังไง
1: เปื
0: ่อยมันจะเยิ้มใช่ไหม
1: จะเ
0: ยิ้
1: มเป็น
0: ภ
1: ูเขาอะไรเนี่ยมันเน่าเลยแล้วอ่ะไก่เป็นกองไก่ไก่ไก่ไก
0: ่แต่เด็กๆลองดูนะมือมันจะมีอยู่ทั้ง5นิ้วคุณครูแพรวจะสาธิตแค่นิ้วเดียวแต่ว่านิ้วอื่นๆเด็กๆก็จะต้องตกแต่งด้วยนะคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะปุ๊บตั้งแก้วขึ้นจากนั้นนะคะให้เอาถุงมือนะคะคลายออกมาสักเล็กน้อยในขั้นตอนนี้คุณครูปลายทางอ่านให้คำแนะนำเด็กๆได้นะจากนั้นครอบไปที่ไหนข้อไปที่แก้วและใช้หนังยางหรือว่ายางวงในการลัดเข้าไปขั้นตอนนี้ถ้าเด็กๆทำไม่ได้ให้ใครช่วยได้คุณครูถูกต้องเลยเลื่อนขึ้นมานะคะจากนั้นเรามีหลอดใช่หรือไม่ให้เด็กๆนะคะหักหลอดให้เป็นแบบนี้เด็กๆเห็นไหมคะจากนั้นให้จิ้มลงไปที่ก้นถ้วยแล้วเราจะทำการอะไร1 2 3เห็นไหมคะถ้าเด็กๆตกแต่งครบ5นิ้วมันก็จะมีสัตว์อยู่ตั้ง5ตัวเนี่ยถูกต้องไหมแต่หลอดใช้ซ้ำกันได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เพราะอะไรเพราะว่าหลอดเนี่ยเราใช้ปากในการเป่ามันจะเลอะน้ำลายดังนั้นมันมีการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังนั้น1คนต่อ1หลอดเท่านั้นใช้ซ้ำกันไหมไม่ซ้ำเห็นไหมน่าตื่นเต้นไหมอีกทีหนึ่ง1 2 3ชอบไหมคะชอบพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังวันนี้นะคะคุณครูแพรวให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้ววันนี้คุณครูแพรวจะให้เด็กๆนะคะเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้โดยวันนี้คุณครูแพรวจะเปิดมุมหนังสือ

เก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูอย่าซน

0: วันนี้นะคะเด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะขอชื่นชมทุกความพยายามของเด็กๆเลยนะคะและวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคะคนแรกคุณครูขอเป็นอั่งเปาค่ะอั่งเปามาหาครูแพลวเลยอ่ะคุณครูแพลวถือผลงานให้และอ่างเปานะคะถือไม้ถือต้องสีม่วงๆโอเคค่ะวันนี้อ่างเปาทำเป็นอะไรคะ
1: ทำที่เปา
0: ทำเป็นประดิษฐ์ถุงมือสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
1: ใช่อ่
0: างเปาชอบกิจกรรมนี้ไหม
1: ชอบ
0: ชอบเหรอคะมันสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: สนุกใช่ไหมดังนั้นเปาโชว์เพื่อนๆหน่อยได้ไหมหนึ่งสองสามว้าวเป็นไงคะสวยไหมคะอัปรบมือให้กับความตั้งใจของอ่างเปาด้วยเยี่ยมเลยค่ะคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ปั้นครับพี่ปั้นวันนี้เขาจะนำเสนอเป็นดินน้ำมันดูซิว่าวันนี้พี่ปั้นเขาปั้นอะไรมาเขาปั้นเขาชอบไงเขาก็ต้องฝึกฝนทักษะการปั้นของเขาแต่เขาปั้นเขาก็ทำอย่างอื่นด้วยนะเขาไม่ได้ทำแค่ดินน้ำมันอย่างเดียวพี่ปั้นเดินมาหาครูแพลวเลยพี่ปั้นมองทางตรงๆมาอีกนิดนึงใกล้ถึงครูแพลวแล้วฮึบฮึบขอรับไว้ปึ๊บมาเลยครับพี่ปั้นพี่ปั้นบอกเพื่อนๆสิลูกว่าวันนี้พี่ปั้นปั้นอะไรมา
1: ช้าง
0: ช้างใช่ไหมครับอธิบายหน่อยช้างมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
1: ขา
0: ขาค่ะมีอะไรอีกคะ
1: หู
0: หู
1: หาง
0: หางค่ะและ
1: แล้วก็งวง
0: มีงวงแล้วมีอะไรด้วยตรงนี
1: ้งาง
0: าช้างอยู่ที่ไหนคะ
1: ในป่า
0: ในป่าอันนี้คืออะไรคะ
1: ต้นไม้
0: ต้นไม้ครั้งหน้าคุณครูแพลวขอต้นไม้เยอะๆเลยได้ไหมได้เอาขอบคุณค่ะปรบมือให้กำลังใจพี่ป้าด้วยเยี่ยมเลยคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมานำเสนอผลงานได้นะแต่ตอนนี้คุณครูแพลเนี่ยจะพาเด็กๆที่น่ารักนะคะไปล้างมือเข้าห้องน้ำดื่มน้ำทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเกมนะคะที่สนุกนะคะมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทำข้อตกลงนะคะกับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เวลาเราเล่นเกมเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคะเด็กๆใช่เราควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันถูกต้องค่ะและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันรวมถึงถ้าหากเด็กๆไม่เข้าใจให้ถามใคร
1: ค
0: ุณครูเก่งมากๆเลยค่ะและเกมของเราในวันนี้นะคะชื่อเกมว่าเกมการศึกษาหน่วยที่3ตัวเราชื่อเกมภาพตัดต่อเด็กเล่นกันแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วดังนั้นเด็กๆพร้อมที่จะไปรับชมการสาธิตเกมของคุณครูแพลวหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ดังนั้นเรามาดูภาพสมบูรณ์กันก่อนเกมนี้นะคะเป็นเกมภาพตัดต่อค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปกระจายชิ้นส่วนของเกมคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพสมบูรณ์หรือว่าภาพสำเร็จของคุณครูแพลวก่อนนะมีอะไรบ้าง
1: ม
0: ีเด็กๆกำลังออกกำลังกายนะคะแล้วก็เล่นกันอยู่ถูกต้องไหมคะใช่ต่อไปคุณครูแพลวจะทำการไม่ใช่คุณครูแพลวจะทำการกระจายชิ้นส่วนของเกมนะคะเมื่อเรากระจายชิ้นส่วนของเกมแล้วนะคะเราก็จะทำอย่างไรคะนำชิ้นส่วนกลับมาต่อให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสมมุติว่าคุณครูแพลวเลือกเป็นชิ้นนี้คุณครูแพลวเอาชิ้นนี้มาไว้ตรงนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ตรงนี้ล่ะ
1: ไม
0: ่ได้ตรงนี้ล่ะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเป็นชิ้นนี้ล่ะไว้ตรงนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้แล้วถ้าไว้ตรงนี้ล่ะ
1: ไม่ได้
0: ตรงนี้ล่ะ
1: ไม่ได
0: ้งั้นลองอีกชิ้นหนึ่งดูซิว่าจะได้ไหม
1: ได
0: ้ตรงนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แล้วถ้าตรงนี้เลยล่ะ
1: ได
0: ้โอ้เก่งมากมากเลยค่ะยากไหมคะเกมนี
1: ้
0: ไม่ยากดังนั้นตัวอื่นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปเล่นร่วมกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกเกมการศึกษาที่สนใจปลายทางสามารถให้คำแนะนำเด็กๆได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

0: เด็กๆนะคะเล่นเกมกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะขอชื่นชมเลยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่วันนี้มีใครอยากออกมาสรุปให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังบ้างวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญสโนค่ะไม่ใช่สโนแมนสโนเฉยๆอะสโนค่ะวันนี้สโนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างคะ
2: ดินน้ำมัน
0: อ๋อสโนบอกว่าชอบกิจกรรมดินน้ำมันและได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการใช้อวัยวะต่างๆตามฐานประสบการณ์ของเราใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สโนชอบฐานไหนมากที่สุดลูก
2: ชอบฐาน
0: โอ้โหคิดยากเพราะว่าชอบทุกฐานใช่ไหมคะใช่เอาปรบมือให้กำลังใจสโนด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยนะคะเด็กๆสามารถสนทนาข่าวและเหตุการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะต่อมาค่ะการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวตามคำบรรยายนะคะสามารถคิดท่าทางตามคำบรรยายได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะก็ได้เข้าตามฐานนะคะโดยใช้ประสาทสัมผัสนะคะในการสังเกตสิ่งต่างๆที่คุณครูนำมายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและกิจกรรมนะคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะคุณครูแพลวก็สังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆนะคะมีความสนุกสนานนะคะแล้วก็ให้ความสนใจกับกิจกรรมนะคะยอดเยี่ยมเลยและต่อมากิจกรรมสุดท้ายเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆบอกว่าเกมสนุกมากๆและเด็กๆนะคะก็ชอบมากๆและคุณครูแพลวขอชื่นชมเด็กๆที่ช่วยกันเก็บเกมได้อย่างเรียบร้อยปรบมือให้ตนเองหน่อยแต่น่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาของเราทำไม
1: หมดแล้ว
0: ดังนั้นก่อนที่เราจะลา

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: What?

Oh.

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป๊ะเป๊ะทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป๊ะเป๊ะจอมซนทำเสีย

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการ

0: ข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
1: ทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: มาพันนี้คิออกต่างเพศ
3: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคิออกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงฉันมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตโมโหฬารพันนี
2: ้คิออกกับเพ
3: ่คิออกที่ต้องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจของจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
2: คิออกกับเพ
3: ่คิออกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
2: คิออกกับเพ
3: ่คิออกดีสิแอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
2: ้คิออกกับเพ
3: ่คิออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปัญนี
2: คิออกกับเพ่
3: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนโดยวิธีปัญนีต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแค่ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
4: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
5: คอยบรีฟชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
5: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
6: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
1: โอ้โหเคลิ้มเชียว
6: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มามาเร็วเร็ว
9: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
8: กันเลยกันเลย
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปนะน้องเต้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
11: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
12: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
11: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
12: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
11: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
12: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
11: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่

0: นี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลอตจะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
1: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
2: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือไว้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
2: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
2: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: คยครับผม
1: เคยค่ะก็คิดว่าเคยค่ะ
2: เคยค่ะเคยค่ะ
0: ก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกการบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเรา
1: ออกกำลังกายอ่านหนังสือค่ะก็มีพวกเกมแบบซูโดกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้ว
2: ชอบฝันค่ะฟังเพลงดูทีวีออกกำลังกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ย
0: จำเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับผม
1: ทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางทีคืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเงี้ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความจำเป็นแบบช่วยฝึกความจำด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จำเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดๆเนาะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไป
3: ก็จำเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบเหมือนจริงนึงที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทำให้เราจะจำได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลามาจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถคิดได้เร็วขึ้น
4: คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างกายได้
5: ใช่ค่ะก็ฝนก็ไปเซิร์ชเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบนึงก็คือการใช้ตาราง9ช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลย
4: อ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจมากทีเดียว
5: ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายทาง
4: แยกกันไปเลย
5: ใช่ค่ะแล้วเรามาแข่งกัน
4: ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมนะ
5: ค
4: อยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากัน
5: ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: คุ
0: ณหมอคุณหมอดาวนะครับวันนี้ผมอยากจะมาฝึกสมองสักหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับ
1: อ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี่เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่ารักษาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดำเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลง
0: ครับแล้วการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
1: เอาจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทำงานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทำงานฝึกคิดฝึกจำอะไรพวกนี้ค่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปเกษียณที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดี

0: การฝึกสมองมันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้ยังไงฮะ
1: คือเขาพบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองเนี่ยให้มากไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณเนี้ยแล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำให้สูงขึ้นไว้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่พยายามเพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพ
0: คือยังไงก็ลดเพียงแต่ว่าลดได
1: ้
0: ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: อ๋อจริงๆหลักการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สัก4อย่างที่สำคัญนะคะก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจริงๆตอนที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี้
0: ครับ
1: อันแรกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สำคัญและหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของมีการฝึกตรงนี้ก็จะช่วยทำให้การรับรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นเรื่องของความจำคือสมองพอรับรู้แล้วก็จะไปเรียกของเก่าที่เป็นความจำออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็นสี่ส่วนที่สำคัญที่สุด
0: ก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟื้นความจำขึ้นมา
1: ใช่ค่ะดึงความจำซึ่งคนเราจะมีเรื่องของความจำระยะยาวที่อยู่แล้วในสมองนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติฉะนั้นเวลาเราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจำที่จะเก็บเป็นความจำระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจำระยะยาวเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะ

0: ทีนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: จริงก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจำแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ
0: ซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะเรื่องของผลความจำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีการทำกิจกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ8ครั้ง
0: ครับ
1: เราทำฝึก8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าทำปุ๊บทำปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยนะ
0: คือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่องต่อไป
1: ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้ง
0: อ๋อ8ครั้ง
1: ค่ะทำทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำอีกทีนึง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่านะครับ
2: จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไกลไข่พระใหม่ยังได้อยู่ไหม
3: ได้
2: ได้นะคะไม่ได้เก็บในลิ้นชักแล้วนะต้องมาเล่นบ่อยๆนะคะยังไงนะคะ
3: กัน
2: ไกลไข
3: ่
2: พระใหม่โอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหม
3: ได
2: ้เชื่อได้
3: ได้
2: นะคะก
3: ัน
2: ไกลไข่
3: พระ
2: ใหม่ไข่มาแค่จริงนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นลายคนนะคะโอเคนะคะกันไกลไข่พระใหม่ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลโอ้โหเยี่ยมมาก
4: มีอะไรที่มันเผชิญหน้าขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลเก่าๆออกมาได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: อันนึงก็อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะลองนำกิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ร่างกายตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่2อวัยวะที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะอาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างไหมคะว่ามีตรงส่วนไหนเกร็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกร็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลองรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเข่าทั้งสองข้างเขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองค่อยๆไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกร็งได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็นมีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปิดตาเบาๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจเราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

0: ช้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสัมผัสร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทำให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งความนิ่งเนี่ยค่ะมันจะช่วยทำให้รับรู้ในต่างๆได้ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะเปรียบเทียบว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้ำในทะเลสาบที่สงบราบเรียบเวลาที่น้ำในทะเลสาบราบเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งภายนอกได้ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลนะคะบางทีถ้าใจเราไม่สงบบางทีเราก็อาจจะแปรไปตามสิ่งที่เรารับรู้แต่เมื่อไหร่ใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เผื่อจะฝากทุกท่านเอาไว้นะคะ
1: นี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
2: มันเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการเครียดด้วยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเครียดเหมือนว่าหยุดทำให้ใจเรานิ่งด้วยแล้วก็มีสติขึ้น
1: คือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะคือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความเร็วที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอนะคะจะทราบเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทำกิจกรรม
3: ด
0: ี
3: ค่ะสังเกตได้หลายอย่างได้หลายอย่าง
0: อ๋อดีมากแต่ลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทำจนเครียดนะคะที่สำคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สำคัญเนี่ยให้ทำแล้วรู้สึกใจสบายๆบางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบไปก็คอยกลับมาแต่เราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวน
4: บริหารสมองทุกวันป้องกันสมองเสื่อม

0: ารย์ขออีกแป๊บนึงนะคะยังไม่มั่นใจว่าเต้นถูกหรือเปล่า
1: ได้ทั้งนั้นครับตารางเก้าช่องคือออกแบบได้เอง
0: ออ
1: กแบบได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก้าวการเคลื่อนไหวได
0: ้ค่ะอาจารย์คิดตารางเก้าช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี32ครับ2532
0: นานแล้วเหมือนกัน
1: โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นพื้นที่เล็กๆก็จะทำไงให้คนได้ออกกำลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประ

0: าสตร์ปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองเพื่อจะทำให้การทำงานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้กับมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง
1: ๆต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การ
0: ก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทำช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทำงานของสมองก็ใช้เวลานานๆก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นทำแล้วก็มีช่วงพักเดี๋ยวนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอามาใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด
1: ็
0: ก
1: สุขวัตต่าง9ช่องนี้ก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเราก็ทำซ้ายสลับขวาเงี้ย
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็น9ช่องเลยคะอาจารย
0: ์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วสายมันวุ่นวายมากแล้วพอมาได้9ช่องมันก็ลงเลยว่ามันมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางและสามารถที่จะกระจายรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3มิติหลักคือหน้าหลังอย่างพวกเราก้าวไปข้างหน้านี่คือหน้าหลังนะครับ
1: อา
0: จจะก้าวยาวจะก้าวสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่ามิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็อีกมิตินึงแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะเห็นไหมครับเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็ลง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกวัยแล้วก็มาผู้สูงอายุเราก็พบอยู่เราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัว V เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้เลยตัว V
1: อ
0: ๋
1: อเดินเป็นตัว V
0: เดินเป็นตัว I เขาก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นตัว T อย่างเงี้ยนะครับเป็นตัว I อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษแล้วให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบเหมือนกับคอสเวิร์ดนะฮะตอนนี้เอาไปบูรการกับเด็กอนุบาลเด็กประถม
1: อ๋อแสดงว่าสามารถพัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็ไปใช้กับเด็กพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติก
1: แล้วตาราง9ช่องนี้มีการประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามี
0: เท่าที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยทางพฤตินัยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นแล้วจำอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับมาฝึกพวกนี้นะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยดีมอนสเตทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหมคะ
0: ได้ครับต่อไปนี่เป็นท่าที่เราดีไซน์ออกมาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสะโพกสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมคุณหมอก็ทำเร็วขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นการ
1: เหมือนเต้นบีบอยเลย
0: ใช่ฮะหลักง่ายๆเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ยืนที่ช่องนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ไขว้เท้าซ้ายมาหลังฝาขยับมาขับไปช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปขวาไขว้ซ้ายข้างมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เราสร้างโมเดลให้สมองทำงานใหม่เลยพอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่มเห็นไหมแป๊บเดียวได้แล้วเห็นไหมพอโมเดลมันได้ปั๊บมันก็ได้ทีนี
1: ้
0: พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุคลิกเปลี่ยนหมดเลยเรายืนดันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุคลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้เขาไม่เคยทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธิตลอดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมาธิหลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอย่างนี้นะใช่คนที่คนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มาก
0: เลยครับตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลยครับพี่น้องมันก็สามารถนำไปใช้กับนักเต้นลีลาดระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นต่างๆได้เยอะแยะเลย
1: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตฝึกตารางเก้าช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกเร็วความเร็วมากขึ้น
0: เราต้องตัววีตัวใหญ่มากครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ
1: ่
0: ได้เลย

0: ฝนไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตาราง9ช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเราได้ด้วยนะคร
0: ับ ดีเลยค่ะค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเทคนิคต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะ
1: ครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ
0: และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะ
1: แล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้

0: 3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
1: เพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLT
4: ต้องไปก่อนนะ
3: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยเป็นแล้วก็สูงมากเลยนะ
4: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
3: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
5: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
3: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
5: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
3: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
4: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
3: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
4: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: มมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆ
2: พ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
0: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
2: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
0: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆเป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเรา

0: ็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับลองมาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meeting ณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์กับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราด้วย
1: เข้าสู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงานระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยฉ้อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุพัทลุงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจี๊ยบก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับสำหรับวันที่3นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะครับสำหรับโฟกัสหลักของเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือกรอบการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยฉ้อโกงในการทางการเงินนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อ Bangkok นะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทำมานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมหรือว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทำมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับ นั่นเป็นเรื่องของแบงคอกบูปินนะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับก็ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอดผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คนนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับแล้วก็การชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับจากทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
3: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
2: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแบงคอกบูปรินท์นะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนไส้ในรายละเอียดของแบงคอกบูปรินท์นะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสถานุณพัทลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
0: อาจจะไม่ต้องรอคุณสถานุในช่วงเย็นน
1: ะ
0: มาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของแบงคอกบูปรินท์นะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok Blueprint นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดและก็สินทรัพย์ดิจิทัลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับและ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิไทยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองยังต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความเสี่ยงทางด้านของเศรษฐกิจในอนาคต
1: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย35ปีค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะ นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991 to 2026 Thailand Part to Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิทเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจากกว่า 7% ก่อนวิกฤตเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี2569ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1 ถึง 2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกว่าการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
4: ปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินดีอยู่ดีได้
0: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetings สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริ

0: กิจและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASPortal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็แต่เมื่อได้อนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี21เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
2: เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็ปทุมวันครับ
1: สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าประจำสถานีสูบน้ำทันทีหากมีฝนตกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลก
0: ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็วางระบบการดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์และคลินิก2แห่งณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชื่อมระบบส่งต่อโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานกรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
1: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอด

0: สู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECD นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากนานาชาติในนามของประชาชนชาวไทยว่าการที่กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในรอบ35ปีถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการทบทวนความก้าวหน้าและกำหนดทิศทางของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก
1: ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมองได้ว่าความท้าทายหลักของไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณแต่ต้องเป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลกไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกและรัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนจากต่างชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบไทยในระดับสากล
0: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก
1: ตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทั้งราชบุรีและก็เพชรบุรีสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: นี่
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะฮะวันนี้นะท่านผู้ชมครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาค่ะความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาก็ขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของเราที่เห็นกันในปัจจุบันด้วยนะฮะแล้วก็มีคำกล่าวหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีผักบุ้งทฤษฎีผักบุ้งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคือทฤษฎีอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ทฤษฎีผักบุ้งมีอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์นี่แหละค่ะที่จังหวัดนนทบุรีแต่ที่มาความสำคัญตลอดจนทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยนะฮะนำมาใช้ก่อเกิดประโยชน์อย่างไรในทางพระพุทธศาสนาตลอดจนพี่น้องประชาชนน่าสนใจยิ่งกว่านะคะฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัฒน์ธรรมพาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษดิ์จังหวัดนนทบุรีนะคะหลวงพ่อเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: ขอทุกท่านที่ชมรายการธรรมะ
0: ของเราในวันนี้นะคะ
1: นะ
0: พุทธธรรมนำปัญญานะเจ้าค่ะ
1: จ้ะ
0: แล้วก็ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะขอเมตตาหลวงพ่อนะคะเป็นที่มาจากคำว่าทฤษฎีผักบุ้งค่ะหลวงพ่อ
1: คือถ้าเราใส่ใจกันเราจะพบว่าเราเนี่ยชีวิตสูญเปล่าไปกับเรื่องของการทำอะไรเพียงแค่ขอได้ผ่าน
0: ขอได้ผ่าน
1: ชั่วคราวครั้งคราวถ้าโครงการก็เป็นโครงการเฉพาะ3วัน5วันถ้าเป็นเรื่องของการจัดอยู่ในบ้านในช่องก็จะมีแต่เรื่องของว่าทำเพียงขอให้สิ่งนั้นได้ผ่านเลยเราต้องสูญเสียทั้งเงินสูญเสียทั้งเวลาสูญเสียทั้งทรัพย์สินสูญเสียทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าได้มีส่วนทำรู้สึกว่าเราคือผู้ที่ได้มีส่วนในการทำกิจกรรมนั้นๆเสนอหน้าแต่ไม่ค่อยเสนองาน
0: หลวงพ่อจะบอกว่าเหมือนผักชีโรยหน้าเลยเจ้าค่ะ
1: ก็เราก็เห็นกันอยู่ผักชีนี่อาจจะดูสวยในเวลาที่ใส่กับข้าวต้มแต่ว่าเขาเอามาใช้นี่ก็ต้องถอนทั้งต้นมานะไม่มีสิทธิ์ในการที่ต้นนั้นจะเจริญงอกงามได้ฉะนั้นเราเห็นภาพเหล่านี้แล้วคนก็พูดกันอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้ายังทำผักชีโรยหน้ากันอยู่เนี่ยความมั่นคงจะไม่มีดังนั้นเห็นภาพตรงนี้จึงขอให้วัดนี้จงวัดปรับความเป็นอยู่หรือการคิดการกระทำอะไรต่างๆให้สมกับที่เราเป็นผู้นำในเรื่องของจิตวิญญาณคนเนี่ยก็ขอเน้นเรื่องคำว่าทฤษฎีผักบุ้ง
0: เจ้าค่ะ
1: ในทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยเราจะให้ดูตั้งแต่เรื่องของระดับใต้ดินระดับบนดินและระดับบนอากาศ
0: ใต้ดินบนดินบนอากาศคืออะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อ
1: นี่คือสิ่งที่ต้องเอามาทำให้ได้ถึงถ้าเราตั้งใจทำให้ได้เราจะพบว่านี่คือเราไม่ใช่ทำเพียงแค่ชั่วคราววัดชลประทานพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าถนนข้างนอกเนี่ยเป็นเมตรนะ
0: อ๋อถนนสูงกว่าวัด
1: สูงกว่าวัดนะเพราะวัดมันไม่ได้ยกขึ้นได้เนี่ยถนนมันยกขึ้นเพื่อกันน้ำแต่ในวัดมันก็ต่ำพอฝนตกมันจะท่วมนั้นเราทำยังไงอ่ะที่จะต้องจัดการเอาทฤษฎีผักบุ้งมาเราก็ต้องดูว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องไปไหนโดยเฉพาะวัดชลประทานไม่มีสักหยดเดียวที่จะไหลออกนอกวัดโดยไม่ใช้ระบบก็เลยให้ถนนเนี่ยทุกสายเนี่ยเป็นที่รับน้ำข้างล่างเนี่ยเป็นท่อส่งน้ำ
0: หมายถึงถนนทุกสาย
1: ทุกสายในวัด
0: ชลประทาน
1: ฮะฮะ
0: ข้างล่างจะเป็นท่อส่งน้ำ
1: ส่งน้ำหมดเลยเพราะโดยปกติเขาออกแบบกันก็คือทำถนนแล้วก็คูประมาณราว60เซน
0: แล้วก็เป็นท่อฝัง
1: ไม่คูสองข้างสองข้างแล้วพื้นที่ มันมากมายแล้วไปลงในครูเนี่ยมันจะพาไปได้ยังไงอ่ะ
0: ไม่น่าจะพอนะ
1: ก็ใช่ก็เลยจัดการเมื่อมีการปรึกษากับฝ่ายชลประทานเขาจะพบว่าน้ำในนี้ปีหนึ่งฝนตกเท่าไหร่แล้วมันจะเข้ามารวมเป็นมวลน้ำในเท่าไหร
0: ่เจ้าค่ะ
1: นั้นถ้าอยู่ในคูไม่พอเราก็จัดการบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ท่อส่งน้ำอยู่ใต้ถนนแล้วก็มีบ่อรับน้ำไปเป็นช่วงถ้าขับรถมาจะเห็นเป็นบ่อไอ้ตัวฝาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนั่นคือที่น้ำลงทั้งหมดเลยนั้นน้ำมาในวัดนี
0: ้ไม่มีท่วม
1: ไม่มีท่วมเสร็จแล้วทำไงมันส่งไปที่บ่อพร่องน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: พอส่งบ่อพร่องน้ำเราก็ต้องมีเครื่องที่จะต้องทำหน้าที่ของมันก็เรียกบ่อที่สูบน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: สามตัวพอฝนตกไปดับหนึ่งตัวนี้ถึงที่ตัวนี้ทำงานแล้ว
0: ค่ะ
1: พอทำงานด้วยปล่อยน้ำจะมามากขึ้นตัวที่สองทำงานพอน้ำมากขึ้นตัวที่สามทำงานส
0: ู
1: บพร้อมกันอัตโนมัติแล้วมันก็ส่งไปที
0: ่คลอง
1: บางตลาดคลองบางตลาดแล้วก็ส่งสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
0: เจ้าค่ะ
1: วัดจึงไม่ต้องเดือดร้อนทุกครั้งเป็นผักชีโรยหน้าอยู่เอาเดี๋ยวหาคนมาช่วยสูบออกอะไรออกไปเราถือว่านี่คืองานของเราอันที่สองคือเรื่องระบบไฟ
0: เจ้าค่ะ
1: ระบบไฟเนี่ยเราต้องยืนยันกันดีไหมว่าเราไม่ใช่อยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราไม่ใช่อยู่แบบบ้านเช่า
0: ค่ะ
1: น่าเป็นห่วงบ้านเมืองขนาดนี้คือมาอยู่กันแบบบ้านเช่า
0: หมายความว่ายังไงเจ้าค่ะหลวงพ่ออยู
1: ่ก็คืออยู่กันเพียง2เดือน2ปี3ปีแล้วก็ทิ้งภาระกันไปคนเจ้าของบ้านก็ซ่อมกันไป
0: ค่ะ
1: วัดก็เหมือนกันอย่าคิดว่าขอมาอยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวให้เห็นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้วัดได้อาศัยเราในสุดสายไฟที่เคยระเยะระยะในวัดเนี่ยนะ
0: ค่ะไม่มี
1: หาดูสิหาดูว่ามีสักเส้นไหมเนี่ย
0: หลวงพ่อเอาลงใต้ดิน
1: ลงใต้ดินหมด
0: โอ้ทันสมัยมากเลยนะ
1: คือใต้ดินลงใต้ดินลงมาไม่ใช่ที่นี้นะลงมาตั้งแต่วัดปัญญาตั้งแต่2538 4838
0: เจ้าค่ะ
1: ทำมาตลอดแล้วก็มาถึงวัดนี้ก็ไม่รู้ขอลงใต้ดินแหละฉะนั้นตามถนนหนทางแล้วมันใจหายว่าเราทำไมมาทำแบบชั่วคราวกันอย่างนี้ชั่วคราวกันจนทั้งชั่วกันไปหมดมันไม่ไหวนั้นต้องเอาลงใต้ดินหมด อันที่สามคือที่จะลงสู่ใต้ดินเนี่ยระบบประปาระบบการทำน้ำสะอาดระบบอะไรหมดเราจัดการลงสู่ใต้ดินสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็เปิดใช้ได้นี่คืองานของเราว่าใต้ดินต้องลงไปดูแลว่าควรใช้อะไรกี่เรื่อง
0: โดยใต้ดินที่ลงไปดูแลนะฮะท่านผู้ชมถ้าเราสังเกตเห็นก็คือมีปัญหาอะไรปัญญาต้องมาแบบทันการแก้ทันทีเลยนะจะไม่ปล่อยจนปัญหาใหญ่โตนะฮะ
1: นี่คือทฤษฎีผักบุ้งยิ่งทำแล้วก็ทำให้เราทำงานเรื่องอื่นได้คล่องตัวไม่ต้องมาเที่ยวภาวะประวงอยู่ตลอดเวลาประการที่สองคือบนดิน
0: บนดินเจ้าค่ะ
1: บนดินเราต้องมองออกว่าการใช้งานของวัดเนี่ยชาวพุทธเราขอเอาวัดเป็นศูนย์กลางนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยต้องถือว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องได้ใช้ได้ประโยชน์เนี่ยมันต้อง

0: คุ้มกับคำว่ามีวัดเราจึงมีการดูแลนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาอาทิตย์เนี่ยเด็กมาเรียน300กว่าคนเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงเขาอยู่ในฐานะเป็นสาสถายาตเราจะดูแลเขายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จัดการที่เขาให้ได้เรามาดูเรื่องของคนที่มาบวชพุทธสาวกสวิกาศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: ชาวพุทธเขาควรจะได้สิทธิในการเข้าหาธรรมไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกว่าได้มีส่วนแห่งคำว่าเขาเข้ามาวัดเขาได้มาทำบุญแล้วทำไมเราบวชได้ล่ะทำไมชาวบ้านเขาบวชไม่ได้ล่ะเขาควรมีสิทธิในการที่ได้เข้ามาบวช
1: เจ้าค่ะ
0: บวชพระเขาควรมีสิทธิในการได้มาบวชเราก็ดูพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องดูแลแล้วก็ไม่ใช่มีเท่านั้นเราพบว่าคนเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงแค่บวชไม่ใช่ไม่แต่เรียนเขายังต้องใช้ชีวิตเริ่มต้นที่เรียกว่าสมรสวัดชมทานใช้คำว่าธรรมสมรส
1: ธรรมสมรส
0: ธรรมสมรส
1: คืออะไรเจ้าค่ะ
0: ก็คือการมาเริ่มต้นการแต่งงานที่วัดเนี่ยมันได้ให้สติแก่เขาต้องมีการให้ธรรมะให้มีข้อปฏิบัติว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยหน้าที่ของสามีทำอะไรหน้าที่ของภรรยาทำไงพุทธเจ้าสอนไว้อย่างดีมาก
1: หลวงพ่อหมายถึงว่าเราสามารถมาจัดพิธีการแต่งงาน
0: ในวัดนี่แหละ
1: ที่วัดชลประทาน
0: วัดชลประทานได
1: ้อ๋อค่ะ
0: วัดชลประทานมีสถาบันปัญญาวิชาลัย
1: ค่ะ
0: งั้นสถาบันนี้ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องของผู้ที่มาใช้ประโยชน์กับวัดในฐานะเรื่องอะไรล่ะไม่ใช่สถาบันที่ต้องตั้งหลักสูตรที่อื่นตั้งหลักให้คนนอกจากนั้นนี่เหมือนขนาดนี้เนี่ยโค้ดแคนวาแคนวา
1: อบรม
0: อบรมเรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยกำลังอบรมกันอยู
1: ่เป็นแหล่งความรู้เลย
0: แล้วก็ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีก็มาจัดการอบรมประชุมกันที่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็หน่วยงานของรัฐที่เกิดใหม่เนี่ยเรียกว่ากรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย
1: สธนช.
0: สธนช.เนี่ยก็จะมาอบรมอยู่ตลอดเวลาโรงพยาบาลชลประทานวิทยาโรงพยาบาลชลประทานก็ส่งพยาบาลมาอบรมมาทำหน้าที่คือเขาเหล่านี้คือบุคคลที่เป็นชาวพุทธเขาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าถึงธรรมแล้วเขาเข้าถึงอะไรนั้นเราจะต้องเอาพื้นที่บนนี้ให้เขาได้มีส่วนในการใช้เพื่อประโยชน์และความสุขของเขานอกจากนั้นเราก็ยังให้เขาได้เห็นว่าวัดเป็นที่พึ่งเขาในทุกด้านนะเรื่องของงานศพเขาก็ได้อาศัยวัดเป็นที่พึ่งแล้วไม่ใช่พึ่งเพียงเท่านั้นเราจัดโรงทานให้เขาได้รับรู้ว่าเราเป็นหนึ่งในการรู้ยามทุกข์ยากอย่างไรเราต้องหาวิธีคลายทุกข
1: ์ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะต้องพัฒนาชีวิตมนุษย์เข้าสู่ระบบที่เป็นวัฒนธรรมเดิมจริงๆอ่ะคนเข้าวัดวันพระแต่มาถึงวันนี้ในวันพระเนี่ย
1: ต้องไปทำงานก็มี
0: ต้องไปทำงานถ้าเมื่อไรคนนั้นเข้าวัดคนนี้ทิ้งงานคนนี้ผิดกฎหมายคนนี้จะถูกประนามด้วยความหมายว่าเป็นคนที่ไม่มีจรรยาบรรณของตัวเองทั้งที่เขาปรารถนาที่จะมาวัดเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามงั้นวัดตอนนี้ทั่วประเทศคือวัดร้างหมดนั้นหลวงพ่อปัญญาจึงเห็นว่าชาวพุทธเราไม่ควรจะให้เขาอยู่อย่างไม่มีหลักในการเกี่ยวข้องกับศาสนาข้องกับวัดท่านจึงเปิดวัดวันอาทิตย์ถ้าประเทศไทยเนี่ยทำสองเรื่องให้ได้นะศาสนายังอยู่ฮะ
1: มีอะไรกับอะไรเจ้าคะ
0: หนึ่งคือเปิดวัดวันอาทิตย์ทั่วประเทศเติมวันพระเดิมเสียได้
1: อาทิตย์มีทั้งวันอาทิตย์เข้าวัดกับหรือฟื้นวันพระให้คนเข้าวัด
0: วันพระฟื้นไม่ไหวหรอกเพราะฟื้นเท่าไหร่คนแก่เท่านั้นที่เข้าวัด
1: เพราะมันสวนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
0: ใช่แล้วแกเข้าวัดแกก็มี4คน

0: หน้าคนแล้วเด็กจะเข้ามาเติมแล้วคนไม่ได้เพราะนั้นชมรมคนแก่ทีนี้เราต้องเอากิจกรรมของวันพระเนี่ยไปเติมในวันอาทิตย์เสีย
1: เจ้าค่ะ
0: พอเติมวันอาทิตย์เนี่ยตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดอันนี้คือที่นั่งของโยมมาวันอาทิตย์นะ
1: วันอาทิตย์ที่วัดชลประทานคนเยอะมาก
0: เกิดเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเรียกหาอะไรนะเขาเสื่อเนี่ยมานั่งปูอย่างที่เธอนั่งนี่แหละทั่วกันไปใครเห็นว่าตัวเองนั่งฟื้นไม่ค่อยดีมีเก้าอี้นั่งเขาก็จัดการของเขาเองจัดการเสร็จแล้วเขาเก็บเองเขาไม่มาวุ่นวายอะไร
1: ค
0: ือการเปิดวันอาทิตย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้ววันอาทิตย์ก็ไม่ใช่เป็นของสมบัติของศาสนาไหนเมื่อเรามาดำเนินชีวิตตามหลักสุริยคติเราทำงานจันทร์ถึงศุกร
1: ์
0: วันเสาร์คือวันครอบครัววันอาทิตย์คือวันฮอลิเดย์คือเข้าวัดนี่คือจบ
1: ค่ะคือถ้าฟังอย่างที่หลวงพ่อสง่าว่านะท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าวัดเหมือนเป็นศูนย์กลางของประชาชนนะราชการกลับมาใช้พื้นที่วัดได้ประชาชนกลับมาพื้นที่วัดได้นะฮะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ก็นี่แหละวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นเขามาพบมาคุ้นเคยกันมาทำกิจกรรมต่างๆกันเนี่ยต้องเอาวัดเพราะวัดเนี่ยไม่ต้องมีคำว่าแปลงทรัพย์สินเป็นทุนอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปซื้อเก้าอี้
1: อ่
0: ะ
1: เรา
0: ไปที่อื่นต้องไปซื้อเก้าอี้อย่างน้อยกาแฟหนึ่งแก้วร้อยบาทไปแล้ว
1: อันนี้ไม่ต้องเลย
0: ไม่ต้องนี่เขามานั่งมาสนทนากันทำกิจกรรมกันแล้วกิจกรรมนั้นมันเพิ่มจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์นะในเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะฝากว่าทุกฝ่ายรีบเร่งเถอะไม่นั้นวัดร้างไม่พอชาวพุทธจะร้างธรร
1: มอย่างที่หลวงพ่อกล่าวมานะโดยหลักของทฤษฎีผักบุ้งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ใต้ดินนะ
0: บน
1: ดินและอีกประการหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้กล่าวต่อไปก็คือเหนือกว่าดิน
0: นะ
1: คืออะไรครับส่วนที่สาม
0: ค่ะแต่ขอเพิ่มไว้นิดหนึ่งเพราะว่าสองอย่างคือหนึ่งเข้าวัดวันอาทิตย
1: ์
0: เปิดวัดวันอาทิตย์เถอะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันที่สองเนี่ยต้องเปิดการเทศก่อนสวดเทศก่อนเผาให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย
1: เพราะอะไรเจ้าค่ะ
0: เพราะว่าพี่น้องชาวพุทธเขาเข้าวัดแล้ว
1: ไหนๆเข้ามาแล้ว
0: เขาเข้าแล้วอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาเข้ามาเพื่อพระเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เขาแต่ว่าวัดยังไม่ลุกขึ้นทำเรื่องนี้เขามืดมาเขาก็มืดไปนั้นวัดจะต้องทำหน้าที่เรื่องนี้ขึ้นมาได้นะทั่วประเทศไทยมีพระอยู่แล้วมีศาลาอยู่แล้วเนี่ยเขามาแล้วไม่ต้องไปทำโครงการอันนี้แหละที่จะบอกว่าผักชีโรยหน้าคือถ้าไปทำโครงการนี่กว่าจะเชิญคนมาได้กว่าจัดงานได้เหนื่อยเกือบตาย
1: ใช้งบประมาณเยอะด้วย
0: เยอะแยะแต่นี่ไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องประกาศเลย
1: ไหนๆเขาก็จะมาร่วมงานศพมาไว้อะไรคนที่เขารักแล้วว
0: ันหนึ่งคนเข้าวัดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
1: เวลางานศพนะฮะ
0: ที่วัดนี
1: ้มาวัดชลประทาน
0: ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
1: ใช่ถ้า20ศาลาศาลาละ100คนก
0: ็
1: 2,000 คนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้กันนะที่วัดชลประทานจะต้องมีการสวดเป็นการเทศก่อนสวด
0: เทศก่อนสวดเทศก่อนเผ
1: าอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อ
0: ก็เพราะว่านี่คือสิ่งที่เขามาด้วยความเศร้าความโศกแล้วเราเอาเพียงสวดมาปลอบใจเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่อง
1: ไม่เกิดปัญญาพอ
0: ทีนี้เราต้องทำให้เขาเกิดปัญญาเขาก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ต้องลงทุนอะไรเลยวัดนี่ได้ลูกศิษย์โดยไม่ต้องไปค้นหาอื่นไม่ต้องมาใครเชิญใครเป็นประธานไปเขามีของเขาหมดแล้วเราเพียงเอาธรรมะไปให้เขาถ้าทําตรงนี้ได้เมื่อไหร่นี่คือผักบุ้ง
1: แล้วจะมีปัญหาไหมครับว่าบางทีพระสงฆ์ท่านก็ไม่ถนัดเทศไหมฮะหลวงพ่อหรือว่าอย่างไร
0: คือทุกอย่างเนี่ยถ้าฝึกแล้วเป็นไปได้หมด
1: ใช่ก็ต้องฝึกค่ะ
0: หลวงพ่อให้พระเทศบางคนมาบอกหลวงพ่อพระองค์นี้เทศฟังไม่ได้เลยนี่เวลาเธอไปสร้างพระพูดไม่ได้ลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะไอ้นี่แค่ลงทุนฟังสร้างพระพูดได้เนี่ยแกพูดไม่เข้าเรื่อง10ครั้ง20ครั้งเดี๋ยวแกก็พูดเข้าเรื่องแล้วเราได้พระพูดได้เพิ่มขึ้นไม่มีที่ฝึกที่ไหนที่ดีเท่าฝึกในการแสดงธรรมในงานศพเพราะเขามาแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของคำว่ามาบำเพ็ญบุญให้ผู้ตายอยู่แล้วอ่ะนี่ถ้าใครทำได้นี่ถือว่านี่แหละคือผักบุ้งแหละ
1: จ้าค่ะทฤษฎีผักบุ้งคือก่อเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะฮะมี

0: ใต้ดินบนดินและลำดับต่อไป
1: บนอากาศ
0: ส่วนบนอากาศ
1: บนอากาศเนี่ยก็คือถ้าเรายังคิดว่าเรายังเพียงแค่ต้องใช้ทักษะชีวิตที่เราเคยมีเหมือนเดิมอ่ะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็กลายเป็นว่าบนอากาศเนี่ยมีอะไรที่ควรใช้เยอะแยะผ่านการสื่อสารผ่านเครื่องมือที่เราพบกันได้ในยุคปัจจุบันว่าอินเทอร์เน็ตก็ดีเพจก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้แค่ทำคลิปส่งไปให้ทุกคนได้ฟังบางเรื่องฟังเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วเราทำไมถึงไม่รีบใช้โอกาสตรงนี้เสียเราจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ดังนั้นวัดชนประทานจึงพยายามที่ทำงานบนอากาศเนี่ยมากขึ้นนอกจากที่เขาสอนเรื่องให้รู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีตามแบบสมัยปัจจุบันแล้วเรายังสอนเรื่องสุขภาพที่เรียกว่าเขาจะได้ศาสตร์หนึ่งเข้ามาดูแลสุขภาพจนทุกคนพอเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยพื้นที่จะนั่งเกือบไม่มีอ่ะจึงใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วทีเนี้ยให้เขาฟังทางบ้านเขาเรียนรู้ผ่านในสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เรามีบนอากาศให้เราใช้งานได้ทั่วถึงแต่สุดยอดจริงๆอ่ะมีอะไรก็บอกเขาผ่านทางเพจทาง
0: โลกออนไลน
1: ์โลกออนไลน์นี่นะโอ้โหเขาก็จะมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ที่เราควรจะต้องร่วมกันรักษาและสืบต่อกัน
0: เจ้าค่ะโดยหลักการของทฤษฎีผักบุ้งที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะนอกเหนือจากในวัดชลประทานหากว่าพี่น้องประชาชนจะได้นำทฤษฎีผักบุ้งไปใช้ในครัวเรือนในครอบครัวของตัวเองหลวงพ่ออยากให้คำแนะนำอย่างไรเจ้าคะ
1: ก็ขอแนะนำว่าเมื่อเวลาเราก็จำกัดเงินทองเราก็จำกัดแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยต้องทำให้มันไม่จำกัดให้ได้คิดค้นจนพบว่าเมื่อเรามีเวลาจำกัดแล้วเราจะมาย้ำอยู่กับทำสิ่งที่ให้มันเกิดดับเร็วเกินจำเป็นอย่าไปขยันค้นให้พบสิว่าอะไรทำให้มันสมบูรณ์มันได้เช่นในบ้านเราเข้าบ้านมีที่วางรองเท้าเรียบร้อยไหมถ้ายังไม่มีนั่นแหละคือฝักชีโรยหน้าประจานตัวเองแต่วางให้เรียบร้อยฝนไม่ตกใส่รองเท้าไม้กวาดเรามีที่แขวนเรียบร้อยไหมอยู่จนทั้งไม้กวาดทางขากันอยู่เพราะวางทิ่มดินอะทิ่มพื้นอะแล้วมันทางขากวาดก็ไม่ได้รำคาญของใช้ในครัวเราก็จัดให้มันเข้าระบบสิว่าอันนี้คือที่ไว้มีดนี่คือที่ไว้เขียงนี่ที่ว่าให้มันเป็นระบบไปได้สินั่นแหละคือผักบุ้ง
0: ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้น
1: ของใช้ในบ้านทั้งหมดสำรวจดูสิว่าอะไรที่เราจะต้องใช้แบบยั่งยืนไม่ใช้แบบพอจะตากผ้าสักทีหนึ่งไปเอาค้อนมาตีตะปูแล้วมาเที่ยวยืนด่าใครเอาเชือกกูไปไหนวะและที่สุดก็ไม่มีทางที่จะทำให้มั่นคงได้ให้จบเป็นเรื่องๆไปแล้วว่ามันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตใครค้นเป็นนะคนนั้นเชื่อเหลือเกินว่างานข้างหน้าจะน้อยลง
0: ต้องก่อเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการค้นพบการทำงานของเราการพัฒนางานของเรา
1: ถูกต้อง
0: เช่นนั้นนะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้นะหลวงพ่อคะเราเองก็ต้องแข่งขันกันนะฮะกับคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมของเราถ้าในชีวิตการทำงานทฤษฎีผักบุ้ง
1: ยิ่งยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเราไปทำงานเราจะพบว่าถ้าเราทำเข้าระบบเรียบร้อยเหมือนกับหลัก5สอไปใช้อ่ะถ้าเมื่อไรเอาหลัก5สอไปใช้เนี่ยจะพบว่าโอ้กูสะสางกูสะดวกกูสะอาดมันกลายเป็นของที่สร้างนิสัยได้แล้วก็ก่อให้เกิดสุขภาพอนามัยก็ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บไม่มาหาเราอะไรทุกอย่างเราจะเป็นผู้ทำงานที่ใครเรียกหาน่ะ
0: ค่ะ
1: ณวันนี้ถ้าสมมติว่าเนี่ยขอต้องการจะเอาคนสักคนหนึ่งไปทำงานทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่นะ
0: ค่ะ
1: ลูกศิษย์ที่เขาดูแลเรื่อง ระบบทั้งหมดในวัดเนี่ยนะได้คนนี้คนเดียวบริษัท
0: คุ้มเลย
1: ม
0: ี
1: แต่คุ้มกับคุ้มมากนี่แต่ถ้าเรายังต้องมานั่งจี้นั่งใจนั่งคนนี้ทำงานแบบฝักชีโรยหน้าต่อหน้าเราทำได้ดีแล้วพอรับหลังของก็พังของพินาศหมดอันนี้ไม่ใช่วิถีชีวิตของคนที่ทำตนเป็นมั่นคงและยั่งยืนเราต้องการชีวิตที่มั่นคงและเมื่อก่อนเราผลิตอะไรกันเรามักจะเรียกหาคำว่าได้มาตรฐานแต่ตอนนี้เริ่มเราเป๋กันไปแล้วมาตรฐานเราไม่วิ่งหาแล้วที่สุดเราก็เอาเงินได้เท่าไหร่เราก็ผลาญไปตามที่ไม่มีมาตรฐานแล้วเราจะมั่นคงได้ยังไง
0: ทฤษฎีผักบุ้งจะทำให้เราชีวิตรุ่งโรจน์แต่ถ้าทฤษฎีผักชีโรยหน้าโอ
1: ้ทำเราเหี่ยวเฉาและโรยราแล้วก็ไม่มีทางที่ตั้งตัวได
0: ้
1: มีแต่คำว่าล่มจมแล้วก็นั่งเห็นความน่าใจหายของตัวเองชีวิตก้าวไปตั้ง60ปี70ปีกลับมาดูกูไม่มีอะไรเลยสักอย่างถ้ามองภาพอีกภาพหนึ่งนะฉันอยากจะบอกภาคเกษตรน่าใจหายที่สุดเพราะมีวิธีการที่ถูกเศรษฐกิจมาทำให้รูปอยู่ในหลักของผักชีโรยหน้าภาคใต้มีแต่ยางพารากับปาล์มภาคอีสานก็มีแต่ข้าวกับสั่งกับนี่ภาคเหนือก็จะมีแต่พวกไปจัดทำปีเดียวปีเดียวปีเดียวแล้วทำไมเราไม่หาสิ่งที่ให้เกิดเป็น
0: ความยั่งยืนเลยเจ้า
1: ผักบุ้งความยั่งยืนขึ้นมาได้อ่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าช่วยกันคิดอย่าผู้ที่หวังเพื่อจะดู GDP อะไรเนี้ยอย่าไปหวังตรงนั้นให้มากนักนะแล้วก็หวังเรื่องของคำว่าเขาต้องมั่นคงและยืนบนขาตัวเองได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นใครดูแลเรื่องยางพาราก็อะไรที่เกิดขึ้นในนั้นไม่ได้เขาจะไม่ให้ทุนใครจะไปทำอะไรตรงไหนก็กลายเป็นผักชีโรยหน้ากันไปหมดเลยจนที่สุดมันก็ไม่มั่นคงที่ทำให้มั่นคงสิว่าธุรกิจอันใดที่จะไปสู่ความมั่นคงถ้าไม่มั่นคงเราก็ช่วยกันคิดใหม่ได้ไห
0: ม
1: อย่าปล่อยให้เขากลายเป็นคนที่เห็นภาพของคำว่าชีวิตนี้มีแต่คำว่าอยู่แค่ลมหายใจยั่งยืนไม่มี
0: เจ้าค่ะเราต้องสร้างความยั่งยืนทุกลมหายใจของเรานะคะสาธุวันนี้นับเป็นบุญอย่างยิ่งนะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมนะจากหลวงพ่อสง่านะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภาณีเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรามาติดตามธรรมะดีๆได้ในรายการพุทธธรรมนำปัญญาโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยและศึกษาพร้อมกับหาแนวทางป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณพร้อมทั้งรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปกรณ์กิจพฤกษาอุดมชัยผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะให้คุณหมอมาพูดคุยกับเราถึงการรับมือถึงความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพที่เกิดขึ้นกับสภาวะผู้สูงอายุนิดนึงค่ะคือสภาวะผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าทุกคนจะต้องเป็นเนาะใช่ไหมคะสภาวะผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าพบกับช่วงทุกช่วงวัยทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยหรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วตามเขาเรียกว่าคำจำกัดความของภาวะผู้สูงอายุหนึ่งในโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกว่าอายุมากกว่าประมาณ60ปีขึ้นไปจริงๆแล้วก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกคนนะฮะก็จะก้าวหรือแม้กระทั่งทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้คงจะต้องก้าวเข้าสู่วัยนี
0: ้
1: เช่นเดียวกันทุกคนนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะตอนที่เราเด็กฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับนึงพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงระดับนึงพอเราสูงอายุการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมากขึ้นเป็นอีกในระดับนึงฮ
0: ะ
1: อย่างแน่นอนครับเหมือนของที่เราใช้ทั่วไปครับอย่างของใช้ทั่วไปวันนึงมันก็จะมีเรื่องของการเสื่อมสภาพฮะร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกันครับก็มีการเสื่อมสภาพแล้วก็ถดถอยลงหลักๆแล้วในด้านทางการแพทย์เนี่ยในมุมของคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเราก็จะมองหลักๆเป็นแบบอย่างองค์รวมฮ
0: ะ
1: เราจะมองถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักๆออกเป็น4ด้านนะฮะแต
0: ่
1: ถ้าเป็นด้านที่เราพูดคุยกันบ่อยๆก็คือด้านแรกคือด้านของร่างกายฮ
0: ะ
1: ด้านที่2เป็นทางด้านจิตใจอารมณ์ฮะและที่3เป็นด้านของสังคมฮะส่วนด้านสุดท้ายเนี่ยคือเป็นด้านของเรื่องของจิตวิญญาณครับ
0: ก็จะมี4ด้านแต่ส่วนมากเราจิตวิญญาณเราจะไม่ได้ค่อยพูดถึงกันเนาะส่วนมากทุกคนจะรู้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายสภาพจิตใจอารมณ์แล้วก็รวมถึงสังคมก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใช่ไหมคะในแต่ละด้านนะคะจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาวะที่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ครับก็คงจะต้องพูดด้านหลักๆก่อนนะฮะอย่างเช่นเรื่องของด้านร่างกายก็วันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดว่าในแต่ละด้านเป็นอย่างไรบ้างเด
0: ี๋
1: ยวจะพูดให้คร่าวๆเพื่อทำให้ทุกท่านที่เป็นผู้ชมเนี่ยฮะได้รู้เพื่อจะได้รับมือมันแล้วอย่างนี้ฉันเริ่มสูงอายุแล้วหรือยังเนี่ยครับอย่างแรกด้านแรกคือด้านร่างกายเราอาจจะเรื่องภายนอกของร่างกายก่อนแน่นอนครับเรื่องของผิวหนังนะพอเราอายุเยอะขึ้นนะฮะผิวหนังเราที่จากแต่ก่อนที่ยังตึงๆน
0: ะ
1: มันก็เริ่มจะมีความสภาพเรื่องของการเหี่ยวย่นได
0: ้
1: บางคนอาจจะมีเรื่องภาวะผิวแห้งฮะครับผมเรื่องพวกนี้ครับมันเกิดจากเรื่องของ1เรื่องของต่อมหินฮะที่มันอาจจะมีปริมาณลดลงฮ
0: ะ
1: 2เรื่องของการสภาพผิวหรือสมรรถภาพของผิวที่แต่ก่อนมีการสังเคราะห์เรื่องสารคอลลาเจนที่มีปริมาณมากเพียงพออยู่เยอะขึ้นเรื่องปริมาณพวกนี้ก็อาจจะมีการลดน้อยลงฮ
0: ะ
1: ก็อาจจะมีเรื่องผิวแห้งทําให้มีลักษณะของมีความชุ่มชื้นลดลง
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นคือในคนกลุ่มนี้ที่เป็นสูงอายุฮ
0: ะ
1: แน่นอนการให้พวกครีมบำรุงหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของหรือเป็นครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นก็น่าจะมีประโยชน์ในกลุ่มผู้สูงอายุครับแล้วนอกจากนี้จะเห็นว่าคนถ้าเกิดใครก็ตามเนี่ยได้กลับไปดูผู้สูงอายุที่บ้านบางทีอายุสัก 60-70 ปีแล้วจะเห็นว่าผิวหนังเขาจะดูบางๆฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะมีเรื่องของรอยช้ำค่อนข้างง่ายฮะแน่นอนครับก็คือเรื่องของด้วยความผิวที่แห้งแล้วก็บางลงไปฮะก็อาจจะทำให้เวลาโดนกระทบกระแทกอะไร
0: ครับ
1: เส้นเลือดที่เป็นเส้นเล็กๆก็จะมีความเปราะบางกันไปด้วยเนื่องจากสูงอายุฮะทำให้มีการแตกค่อนข้างง่ายแล้วก็เกิดรอยช้ำค่อนข้างง่ายครับ
0: แล้วก็ผู้สูงอายุบางท่านนะคะก็จะเห็นว่าเหมือนมีกระหรือว่าเป็นจุดพวกผิวเพิ่มมากขึ้นอันนี้เกี่ยวข้องกับสภาวะร่างกายที่ อายุเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมคะ
1: ครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยบางส่วนนะลักษณะของกล่าให้คือการทำเขาเรียกว่าการสะสมพวกสารที่เป็นพวกเมลานิน
0: คร
1: ับแบบมากขึ้นกว่าปกติก็จะเกิดจุดๆนะฮะในบางคนที่เป็นสูงอายุครับก็มีลักษณะของความเสื่อมสภาพนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของชั้นของผิวหนังนะก็อาจจะไม่เกิดมีรอยด่างดำหรือว่าอาจจะเป็นรอยการสะสมของพวกกล่าเนี่ยเยอะขึ้นกว่าปกติบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับบางคนอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นเรื่องของแดดฮ
0: ะ
1: หรือบางคนเรื่องพันธุกรรมฮะเราจะเห็นว่าบางคนที่มีครอบครัวที่มีลักษณะเป็นผิวตกกระแบบนี้ครับบางทีก็อาจจะได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมมาแล้วก็มีเยอะตามลักษณะของครอบครัวไปด้วยก็ได้เหมือนกัน
0: แล้วนอกเหนือจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายอย่างอื่นบ้างไหมคะ
1: โอเคครับก็นอกจากผิวหนังแล้วใช่ไหมเราก็ลงเข้าไปในเรื่องรายละเอียดในร่างกายมากขึ้นเนี้ยก็คือเรื่องของระบบประสาทสัมผัสนะ
0: คร
1: ับหลักๆเลยก็คือหูตานะครับรับรสแล้วก็ได้กลิ่นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะครับเริ่มแรกที่ตาก่อนครับตาเนี่ยแน่นอนฮะอย่างที่บอกว่าหลักๆที่เราเจอบ่อยเลยพอสูงอายุปุ๊บตาจะเริ่มมัวฮะครับตาอาการตามัวที่เจอบ่อยมากเลยคือเรื่องต้อกระจกฮะก็เรื่องการเสื่อมสภาพของตัวเลนส์ตาทำให้เกิดการต้อกระจกแล้วก็มองไม่เห็นนะแล้วนอกจากนั้นเขาบอกว่ามีอีกหลายๆโรคฮะที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นเรื่องของตาได
0: ้
1: เช่นไม่ว่าจะเป็นพวกจอประสาทตาเสื่อมนี่ก็เจอในผู้สูงอายุได้เหมือนกันนะอีกเรื่องนึงที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยคือเรื่องของจมูกใช่ไหมครับเรื่องของการได้กลิ่นก็จะลดลง
0: ครับ
1: ครับรวมถึงการรับรสด้วยนะก็จะลดลงเหมือนกันคืออาจจะรับรสชาติที่อร่อยเหมือนเดิมไม่ได้นะโดยถ้าเกิดใครสังเกตว่าคนพวกคนกลุ่มคนสูงอายุเนี่ยจะรับรสเรื่องขมเหมือนได้มากกว่าคนอื่นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากสาเหตุเรื่องของการรับรสนะฮะมันจะลดน้อยลงไงจนสุดท้ายพวกอาหารรสจัดจ้านเกินไปเราอาจจะรับรสได้ไม่เท่ากับเหมือนเด็กๆทั่วไป
0: อ๋อนั่นแปลว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขารับรสเรื่องอาหารที่จัดมากไม่ได้เขาก็จะปรุงให้มันเข้มข้นมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะ
1: ก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าคนสูงอายุจะชอบทานอาหารรสจืดๆมากกว่าครับครับ
0: เพราะว่าทานรสชาติเข้มๆจัดจ้านก็จะไม่ค่อย
1: ก็อาจจะไม่ค่อยได้รสชาติใช่ครับอาจจะไม่ได้อร่อยเท่าเหมือนคนเหมือนวัยเด็กๆอย่างพวกเรานะ
0: คะแล้วด้านหูอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: มีการเปลี่ยนแปลงครับเรื่องนี้สำคัญเลยคือเขาบอกว่าสูงอายุบางคนก็จะบอกโอ้พอสูงอายุแล้วหูจะตึง
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วก็คือการรับเสียงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะเปลี่ยนแปลงไปพวกเสียงที่มีความถี่สูงๆนะคะแหลมๆเนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดกับคนสูงอายุอ่ะต้องพูดในโทนเสียงค่อนข้างต่ำฮะก็จะทำให้คนสูงอายุได้ยินมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นครับ
0: หมายถึงพูดเสียงท
1: ุ้มๆทุ้มๆลงหน่อยเงี้ย
0: แต่จะต้องพูดเสียงดังใช่ไหมคะ
1: อาจจะต้องดังขึ้นนิดนึงฮะมากกว่าปกติทั่วไปแต่ว่าดังก็ไม่ใช่ตะคอกเนา
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะโยงไปถึงเรื่องของอารมณ์นะว่าสูงอายุผู้สูงอายุจะมีเรื่องของความน้อยใจมากกว่าปกตินิดนึงเหมือนกัน
0: แล้วด้านอื่นของร่างกายมีอีกไหมคะที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
1: ครับผมโอ้มีอีกหลายด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินอาหารนะฮ
0: ะ
1: ทางเดินอาหารเนี่ยฟันเขาก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของน้ำนึ่งน้ำย่อยหรือว่าการทำงานของทางเดินอาหารการบีบตัวของพวกหลอดอาหารเนี่ยก็จะดูลดลงตามลำดับตามการเสื่อมสภาพนะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็เลยจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่ดูค่อนข้างมีความอ่อนนะครับจะเป็นอาหารที่มันมีกากใยเยอะๆเหมือนเนื้อเยอะๆที่ต้องย่อยเยอะๆก็ไม่ได้เหมือนคนปกติเหมือนพวกเราเด็ก
0: ๆ
1: เพราะฉะนั้นการจัดอาหารให้ผู้สูงอายุคุณจะเป็นอาหารที่มีความอ่อนกว่าปกติครับผมแล้วก็เรื่องของการหายใจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับปกติคนเราจะหายใจได้เต็มปอดทั่วไปได้ใช้เพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่ช่วยการทำงานกันในเรื่องของการหายใจใช่ไหมครับแต่ว่าพอคนสูงอายุพวกกล้ามเนื้อพวกนี้จะมีความอ่อนแรงลงเล็กน้อยแล้วก็การเสื่อมสภาพอย่างที่บอกมีการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อไปเหมือนกันการที่จะต้องหายใจเยอะๆต้องใช้คือกำลังค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะมีความเหนื่อยง่ายครับ
0: อย่างเช่นการออกกำลังกายถ้าออกหักโหมเกินไปก็
1: จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติเหมือนกันรวมถึงเรื่องของหัวใจเรื่องของเส้นเลือดด้วยครับพอสูงอายุบางคนอาจจะมีเรื่องหัวใจโตฮะหัวใจตัวการสูบฉีดของเลือดเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเท่ากับเด็กๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายมากกว่าปกติหรือแม้กระทั่งเส้นเลือดฮะเส้นเลือดที่แต่ก่อนเนี่ยเส้นเลือดเราก็เหมือนท่อน้ำใช่ไหมครับพอแรงสูงอายุขึ้นปุ๊บบางคนมีโรคไขมันบางคนมีโรคความดันใช่ไหมครับเส้นเลือดเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนมีไขมันไปสะสมอาจจะมีการอุดตันเนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงของเส้นเลือดเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนปกติทั่วไปฮะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของ

0: เป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาบางคนอาจจะมีเรื่องของโรคแบบเส้นเลือดอุดตันนะครับตามที่ต่างๆโดยเฉพาะที่หัวใจอาจจะมีอาการน่ากลัวตามมานะครับที่อาจจะอันตรายในชีวิตได้ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องพูดอีกยาวกันเลยนะครับแล้วอาจจะพูดสรุปสั้นๆในเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายก
1: ็
0: อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเดินอาหารใช่ไหมครับด้วยความสุขภาพของการขับถ่ายฮะแล้วก็ทางเดินอาหารทั้งหมดเนี่ยอาจจะทำให้ผู้สูงอายุอาจจะมีอาการท้องผูกมากกว่าปกติก็กลับมาเรื่องเดิมฮะถ้าเกิดเราทานอาหารที่ย่อยง่ายก็น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุมากกว่า
1: ทานอาหารอ่อนนี่ใช่ไหมคะถือว่าถ้าเข้าสู่สภาวะสูงอายุเนี่ยก็จะมีผลกับร่างกายในทุกส่วนของร่างกายเลยซึ่งนำไปสู่โรคต่างๆก็ได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยก็ชะลอการทำงานอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะจิตใจแล้วก็อารมณ์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุครับก็พออายุเยอะขึ้นครับถึงแล้วเราจะผ่านเรื่องราวมีประสบการณ์สะสมมาเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าจริงๆแล้วจิตใจของผู้สูงอายุก็ไม่ได้ต่างกับจิตใจของพวกเราเด็กๆในวัยอื่นๆเลยนะฮะจริงๆก็จะมีอารมณ์เศร้านะฮ
1: ะ
0: อารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงได้ธรรมดาทั่วไปฮะแต่เพียงแต่ว่าคนที่สูงอายุอาจจะผ่านประสบการณ์ของการสะสมเรื่องของบางคนอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าดำรงสภาพบางคนเป็นพ่อบางคนเป็นแม่บางคนเป็นปู่บางคนเป็นย่าฮะการที่เราจะแสดงออกเรื่องพวกนี้ออกมาอาจจะลดน้อยลงกับพวกเด็กๆทั่วไปอย่างเราเศร้าเราก็ยังบอกว่าเราเศร้าเรามีการแสดงออกแสดงอารมณ์แต่ว่าผู้สูงอายุเขาก็อาจจะต้องบางคนอาจจะต้องเก็บไว้บางคนอาจจะมีความเครียดที่มากกว่าปกติเขาพบภาวะเขาเรียกว่าป่วยทางด้านจิตใจในผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าฮะครับผมก็พบไม่ได้น้อยไปกว่าในกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มคนวัยทำงานทั่วไปเลยครับเผื่อบางคนอาจจะพบมากกว่าด้วยครับ
1: แล้วสภาวะซึมเศร้าจะคนที่ดูแลผู้สูงอายุหรือมีผู้สูงอายุในบ้านจะต้องสังเกตยังไงบ้างอะคะว่าอาจจะเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าแล้วต้องพาไปพบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์อย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆก็คือเรื่องเราสังเกตได้ไม่ยากครับ
1: ค
0: ือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตประจำวันของท่านของผู้สูงอายุนะครับปกติเคยกินข้าวได้เป็นปกติกินทุกมื้อกินได้อย่างอร่อยอร่อยแต่คราวนี้เริ่มกินไม่ได
1: ้
0: นะครับปกติเคยพูดคุยกันปกติอันนี้เริ่มไม่พูดคุยเริ่มเงียบ
1: เริ่
0: ม
1: ครับ
0: พวกนี้เป็นอาการเริ่มต้นที่เราสังเกตได้อย่างชัดเจนนะซึ่งทางออกตรงนี้ง่ายมากเลยครับมันอยู่ที่การพูดคุยฮ
1: ะ
0: ถ้าเกิดเราบางทีอาจจะไม่ต้องไปหาคุณหมอก็ได้ครับถ้าเกิดลูกหรือหลานหรือว่าคนในครอบครัวเราให้ความสำคัญกันและกันพูดคุยกันและกันแล้วก็เราก็ใส่ใจกันและกันจริงๆโรคซึมเศร้าก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าที่น่ากลัวคือซึมเศร้าที่ผิดปกติจนอาจจะนำฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยครับอาการเหล่านั้นคืออาการที่อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าต้องการรักษาในด้านทางด้านการแพทย์อีกเรื่องนึงที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุก็คือเรื่องของภาวะเรื่องของความจำเสื่อมฮ
1: ะ
0: จริงๆแล้วทุกคนเอ๊ะฉันก็มีความจำเสื่อมเหมือนกันเนา
1: ะ
0: คนสูงอายุก็มีความจำเสื่อมแหละแต่ว่าความจำเสื่อมที่จะต้องรักษาจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวฮ
1: ะ
0: บางคนบอกความจำเสื่อมอาการเป็นยังไงอาการเป็นแบบว่าเอ๊ะลืมเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหรือเปล่าจริงๆอาการความจำเสื่อมของผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดนะฮะคือบางทีเขาอาจจะจำเรื่องราวที่เป็น10ปี20ปีได้ก็เอ๊ะดูอย่างนี้เหมือนไม่ใช่ความจำเสื่อมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาการเริ่มต้นของความจำเสื่อมได้เช่นเขาจะมีความผิดปกติเรื่องอะไรที่เขาเคยทำในชีวิตประจำวันทุกๆวันนะฮะเช่นเขาเคยอาบน้ำได้อยู่ๆวันนึงเริ่มอาบน้ำแล้วมันไม่สมบูรณ์เหมือนกันเหมือนลืมนู่นลืมนี่ลืมทำอะไรที่มันเป็นชีวิตประจำวันนะครับเช่นจะกินข้าวเอ๊ะจับช้อนยังไงจับไม่ถูกอะไรเงี้ยอาการพวกนี้เป็นอาการเริ่มต้นนะครับของภาวะความจำเสื่อมที่เราอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คนใกล้ตัวเนี่ยครับจะต้องสังเกตแล้วก็ช่วยกันดูแลครับ
1: แน่นอนว่าถ้ามีจิตใจที่รู้สึกว่าซึมเศร้านั่นแปลว่าสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับปกติแล้วคนสูงอายุครับลักษณะอย่างที่บอกตอนแรกว่าสถานะทางสังคมเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางคนเนี่ยเคยเป็นเจ้านายครับบางคนเคยทำงานกันหักโหมบางคนเป็นพ่อเป็นแม่บางคนเป็นทำหน้าที่ตัวเองครบสมบูรณ
1: ์
0: แบบแต่ด้วยเรื่องของระยะเวลาครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเคยแข็งแรงมันปกติแต่พอเราอยู่ในภาวะที่ยืนอายุสูงขึ้นอย่างที่บอกตอนแรกว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเหมือนเก่าฮะที่อาจจะต้องตกเป็นภาวะที่ต้องมีคนมาดูแล

0: บางคนอาจจะรับไม่ได้ฮะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินอาจจะรู้สึกปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางคนที่ทำงานหนักๆมาตลอดเลยเคยเป็นเจ้านายคนแล้วอยู่วันนึงเกษียณอายุไม่ทำงานบางคนก็ปรับตัวกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ครับสภาพสังคมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของสูงอายุครับแล้วก็ในฐานะคนที่เป็นคนดูแลฮะก็จะต้องดูทั้ง3องค์ประกอบในด้านนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับ
1: ก็เรียกได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยสภาวะของผู้สูงอายุทุกคนก็ต้องเข้าสู่สภาวะนี้แต่สิ่งสำคัญคือบุคคลรอบข้างคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวของคุณลองสังเกตสุขภาพร่างกายใส่ใจในสุขภาพจิตและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ถ้าทุกอย่างดีสุขภาพเขาและการดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนายแพทย์ปกรณ์กิจพฤกษาอุดมชัยผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดหลังในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่านี้นะคะคือท่านอนคว่ำและเหยียดหลังค่ะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเป็นท่านอนคว่ำค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเสื่อแบบนี้หรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะผู้ที่สามารถทำได้นะคะคือคนที่สามารถทำท่านอนหงายและตั้งศอกแบบนี้แล้วไม่มีอาการปวดค่ะท่านจึงสามารถที่จะทำท่านี้ต่อได้นะคะเริ่มต้นนะคะเราจะนอนคว่ำแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราออกแรงที่แขนนะคะเหยียดตัวขึ้นค้างไว้นะคะนับ1ถึง15ค่ะ1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15และกลับลงไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะถ้าทำแล้วมีอาการปวดท่านี้ควรหยุดทำทันทีนะคะใช้แรงที่แขนยันตัวขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่ต่อมาจากท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะถ้าท่านใดที่ทำท่านี้แล้วรู้สึกมีอาการปวดในแบบที่เคยเป็นหรือว่าปวดเพิ่มมากขึ้นให้งดทำท่านี้ไปก่อนแล้วกลับไปทำท่านอนคว่ำตั้งศอกนะคะ
3: สวัสดีค่ะเรามาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ผัดกะเพราเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

นะผักที่ใช้ในการผัดซิ่งไฮ้วันนี้เราใช้เป็นผัก3สีนะก็มีบรอกโคลีแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนอันนี้เราจะต้องลวกไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการทำให้ผักมันสุกง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็หั่นผักเอาไว้นะคะข้าวโพดอ่อนถ้าเราลวกไม่สุกนะคะตัวข้าวโพดเขาจะดำเลยเพราะฉะนั้นเวลาลวกแล้วต้องลวกให้สุกส่วนผักใบเขียวนะคะพอเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอามาช็อกด้วยน้ำแข็งจะทำให้ผักมีความเขียวสดอยู่ด้วยนะคะส่วนแครอทเราก็ต้มให้สุกทั้งเปลือกตัวนี้เป็นเบบี้แครอทเพราะนั้นเราสามารถทานได้ทั้งเปลือกนะคะเพราะเราต้องล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาหั่นได้เลยนะคะต้มแล้วหั่นได้เลยก็หั่นเป็นท่อนเหมือนกันเราก็ต้มแครอทไว้แล้วนะคะเราก็นำมาหั่นเป็นท่อนเอาไว้แล้วก็เห็ดฟางลวกแล้วก็ผ่าครึ่งเอาไว้นะคะคราวนี้เรามาดูวิธีทำเลยนะคะ

เราก็เริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนะนิดหน่อยประมาณสัก2ช้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะใส่พริกขี้หนูสับละเอียดถ้าเราชอบเผ็ดมากเราก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเผ็ดมากก็เป็นพริกขี้หนูที่ไม่ยาวๆหน่อยก็ได้เราก็เอาสีสันให้สวยงามต้องผัดให้พริกสุกให้กระเทียมสุกหอมนะคะแล้วก็นำผักที่เราลวกแล้วใส่ลงไปนะคะใส่แครอทลงไปก่อนวันนี้เราผัดจานนึงเราใส่

ีขาวใสเขาจะใส่เห็ดฟางทีหลังเพราะว่าเห็ดฟางเราลวกแล้วนะคะเดี๋ยวเราปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลแดงนะคะเราผัดคลุกเคล้าให้ทั่วพอส่วนผสมเข้ากันกับเส้นดีแล้วนะคะเราก็จะเตรียมใส่ไข่ขาวนะคะโดยที่เราเอียงกระทะมาข้างหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะด้านข้างแล้วก็นำไข่ขาวใส่ลงไปนะคะเราจะทำแบบลักษณะให้ส่วนผสมเนี่ยติดอยู่กับไข่ขาวนะคะแล้วก็พยายามเขี่ยให้ส่วนของไข่ขาวเนี่ยอยู่ด้านข้างก่อนนะจนไข่ขาวใกล้สุกนะคะแล้วเราก็นำส่วนผสมที่ผัดเนี่ยพลิกกลับไปด้านนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะใส่เห็ดฟางใส่ใบกะเพราใบกะเพราเราก็เด็ดเป็นใบๆเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นอีกนิดนึงนะเพื่อให้ใบกะเพราสุกทั่วสังเกตดูนะคะเวลาผัดเราจะไม่คนไปคนมาไม่งั้นเดี๋ยวเส้นจะเละนะคะเราต้องการให้ไข่ขาวเนี่ยเกาะติดกับเส้นเซี่ยงไฮ้นะคะพอส่วนผสมสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟลงจานเดี๋ยวเราจะจัดเส้นลงไปก่อนนะคะเส้นที่มีส่วนที่เป็นไข่ขาวเกาะติดอยู่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักแต่หลายสีอันนี้เราอาจจะใช้เป็นเส้นใหญ่ก็ได้หรือเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ให้มีไข่ขาวติดอยู่ด้วยตอนที่เราตักเสิร์ฟบางคนจะทานไข่แดงแล้วกลัวคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็จะใช้ไข่ขาวแทนได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีไข่ขาวที่ขายแยกเฉพาะเป็นกล่องนะคะเราสามารถหาซื้อมาทานเป็นเพื่อสุขภาพได้นะคะเราจะเสิร์ฟกับมะนาวตกแต่งแล้วก็ใช้ใบกะเพราแต่งนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเซี่ยงไฮ้ผัดกะเพราวันนี้นะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้นะคะเราก็เลือกใช้เส้นเซี่ยงไฮ้เนื่องจากว่าเป็นเส้นที่ไม่มีโปรตีนสูงนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตที่ยังไม่ถึงขั้นกับฟอกไตนะคะก็คือเหมาะสำหรับการบริโภคเป็นเส้นเซี่ยงไฮ้หรือเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะส่วนผักต่างๆก็มีคุณค่าทางโภชนาการของเขาอยู่แล้วคือมีวิตามินมีเกลืออยู่แล้วนะคะและที่สำคัญคือเราใช้ไข่ขาวนะไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ

เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ

ครับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนียนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ประสบการณ์รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นนักศึกษานะครับหลังจากรักษาหายแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมีอาการของโรคซึมเศร้าตั้งแต่เป็นนักเรียนนะครับครั้งแรกที่เป็นนั้นตอนมัธยมต้นนะครับก็มีความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคซึมเศร้าซึ่งจะช่วยผ่อนเรื่องหนักให้เบาลงไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับหรือน่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดนะครับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองป่วยนะครับเนื่องจากอาการอาจจะเริ่มต้นจากความเครียดวิตกกังวลเบื่อหน่ายท้อแท้หมดพลังหรือบางคนอาจจะมีความคิดระแวงมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่ก็ยังทำงานได้

แต่อาการทั้งหลายนี้มันอาจจะมากขึ้นจนรบกวนการดำเนินชีวิตนะครับการเข้าสู่การรักษาโดยเร็วเนี่ยจะทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่กลับมาเป็นซ้ำหรือรุนแรงมากขึ้นครับความจริงแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโรคทางจิตเวชนะครับแตกต่างจากโรคทางจิตเภทซึ่งเป็นโรคจิตซึ่งเป็นคนละโรคกันนะครับโรคจิตเภทเนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่งนะครับที่มีความผิดปกติของความคิดการรับรู้และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับเช่นมีอาการหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงโรคจิตเภทจึงไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับบางคนสงสัยว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะกลายเป็นโรคจิตเภทได้หรือเปล่าไม่เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับโรคซึมเศร้าเป็นมากๆก็ไม่ได้กลายเป็นโรคจิตเภทครับ

การรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมีองค์ประกอบ3ด้านนะครับก็คือด้านร่างกายนะครับเราทราบแล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากสารซึนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้แก่ซีโรโทนินหรือนอร์อีพิเนฟรินนะครับมีปริมาณลดต่ำลงนะครับในสมองของเราเนี่ยทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรักษาหลักของเราก็คือการให้ยาที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ดีนะครับโดยไปเพิ่มปริมาณของสารซึนำประสาท2ตัวนี้นะครับให้กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยค่อยๆกลับเข้าสู่ปกติการรักษาองค์ประกอบที่2ก็คือทางด้านจิตใจครับเราก็พบว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีอาการของอารมณ์ซึมเศร้าเครียดเบื่อหน่ายท้อแท้นะครับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการยกระดับอารมณ์ของตัวเองคำที่จะแนะนำบ่อยๆนะครับก็คือการออกกำลังกายนะการออกกำลังกายนี้ก็จะทำให้ระดับอารมณ์เนี่ยดีขึ้นมาโดยการเพิ่มสารซึนำประสาทที่เกี่ยวกับอารมณ์อีกตัวนึงนะครับคือเอนโดฟินแต่ต้องออกกำลังกายประเภทที่เราเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับตัวอย่างเช่นการวิ่งจ็อกกิ้งหรือเดินเร็วขี่จักรยานหรือจักรยานอยู่กับที่เต้นแอโรบิกต้องใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับและควรจะออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์หรือวันเว้นวันนะครับถ้าออกกำลังกายน้อยกว่านี้ก็จะไม่ค่อยเห็นผลทางด้านอารมณ์กิจกรรมที่จะช่วยเรื่องอารมณ์ต่อมาก็คือกิจกรรมที่ทำให้มีความสุขได้แก่งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เราทำในบ้านทั่วๆไปนี่แหละครับบางคนก็ชอบวาดรูประบายสีฟังเพลงร้องเพลงเล่นดนตรีปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ทำงานบ้านกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเบนความรู้สึกของเรานะครับทำให้อารมณ์ที่ตกอยู่เนี่ยกลับขึ้นมาเหมือนปกติได้นะครับจะแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการอยู่เฉยๆคนเดียวนะครับเพราะว่าจะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยตกลงไปได้แล้วก็บางครั้งก็จะดิ่งลงไปเบื่อชีวิตคิดอยากตายได้นะครับการรักษาอีกด้านหนึ่งก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับให้เหมาะกับตัวเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือการทำงานนะครับถ้าเราแบ่งเวลาที่เรามี24ชั่วโมงเนี่ยออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงละ8ชั่วโมงเนี่ยช่วงที่1เนี่ยก็เป็นช่วงที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เรียนหรือทำงานนะครับช่วงที่2เป็นช่วงที่เราพักประมาณ8ชั่วโมงนะครับช่วงพักนี่แหละครับจะเป็นช่วงที่เราสามารถจะจัดกิจกรรมที่จะดึงเรื่องจิตใจหรืออารมณ์เราขึ้นมาได้นะครับพยายามหากิจกรรมที่เหมาะสมกับเรานะครับที่จะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นมานะครับเช่นเรื่องออกกำลังกายมีงานอดิเรกงานยามว่างทั้งหลายเนี่ยนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับก็คือนอนประมาณ8ชั่วโมงนะครับเรื่องการนอนเนี่ยแนะนำว่าให้พยายามนอนตรงเวลานะครับประมาณ4หรือ5ทุ่มอย่าให้ดึกกว่านั้นนะครับแล้วก็นอนให้เพียงพอประมาณ6ถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งก็แล้วแต่บุคคลอาจจะแตกต่างกันนะครับการนอนตรงเวลาเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยกลับมาฟื้นคืนได้เหมือนปกติโดยเร็วครับ

เราทราบแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยหายด้วยการใช้ยานะครับแต่ก็ไม่ควรจะไปซื้อยารับประทานเองนะครับเพราะว่าการใช้ยาเนี่ยจะมีรายละเอียดซึ่งจิตแพทย์จะเป็นคนที่แนะนำวิธีการใช้ยานะครับถ้าอยากจะรักษาเนี่ยควรจะมาพบกับจิตแพทย์ด้วยตัวเองนะครับใครที่อยากจะมาพบจิตแพทย์แล้วยังไม่แน่ใจนะครับหรือสงสัยว่าจะมาได้ยังไงนะครับก็อาจจะสอบถามได้นะครับที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับหมายเลข1323นะครับหรือตามสื่อออนไลน์ต่างๆนี่ก็สามารถจะปรึกษาได้นะครับว่าไปได้ที่ไหนบ้างนะครับทีมแพทย์ที่ช่วยรักษาทางจิตเวชเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายทีเดียวนะครับประกอบด้วยจิตแพทย์หรือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวชพยาบาลทางจิตเวชและอาสาสมัครนะครับที่ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาทางจิตเวชคนเหล่านี้ล่ะครับก็จะทำงานร่วมกันนะครับโดยผู้ที่จะเริ่มต้นก่อนก็คงจะเป็นจิตแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะได้พบกับจิตแพทย์ก่อนนะครับเพื่อที่จะประเมินทางจิตเวชโดยการสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก30ถึง45นาทีนะครับในครั้งแรกใช้เวลาเยอะหน่อยครับเพื่อที่จะได้รู้จักผู้ป่วยอย่างละเอียดนะครับจิตแพทย์ก็จะทำหน้าที่ในการประเมินนะครับแล้วก็วินิจฉัยนะครับว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่นะครับเป็นระดับไหนการรักษาเป็นอย่างไรนะครับนักจิตวิทยาจะทำหน้าที่ในการประเมินทางจิตใจอย่างละเอียดนะครับในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบางคนนะครับอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโดยนักจิตวิทยาจะเป็นผู้ประเมินทางจิตใจนะครับสำหรับนักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลทางจิตเวชนี่มีความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเขาจะช่วยหมอในการรักษาต่อเนื่องระยะยาวให้คำแนะนำให้กำลังใจแล้วก็ติดตามการรักษาร่วมกับหมอด้วยครับการรักษาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่ากว่ายาจะออกฤทธิ์เนี่ยก็ประมาณ 2-3 เดือนนะครับจนกระทั่งผู้ป่วยหายเป็นปกตินะครับใช้เวลาไม่นานเกิน6เดือนนะครับหลังจากรักษาโดยใช้ยาจนหายเป็นปกติแล้วเราก็จะให้ทานยาต่อไปอีกอย่างน้อย6เดือนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นใหม่หลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆลดยาและก็หยุดยาได้ในระหว่างที่ให้ยาและก็ติดตามไปเนี่ยนะครับประมาณ6เดือนถึง1ปีการติดตามการรักษาโดยการพูดคุยการให้คำแนะนำปรึกษาเนี่ยนะครับหรือบางคนอาจจะมีจิตบำบัดหรือพฤติกรรมบำบัดหรือการจัดสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือทางครอบครัวร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการรักษาร่วมกับผู้ป่วยนะครับการรักษาเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็หายได้เหมือนปกติในที่สุดครับส่วนใหญ่ของโรคซึมเศร้าเนี่ยเราสามารถจะรักษาได้เป็นผู้ป่วยนอกนะครับก็คือนัดมาพบเป็นระยะระยะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าอาการต่างๆเนี่ยไม่ได้หนักมากยกเว้นในบางกรณีเท่านั้นเองนะครับที่มีอาการมากรุนแรงหรือมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายอาการเหล่านี้อาจจะต้องรับไว้ในโรงพยาบาลชั่วคราวนะครับการรักษาที่อยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็จะเป็นการรักษาช่วงสั้นๆนะครับเพื่อให้อาการของโรคซึมเศร้าที่รุนแรงหรือความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยลดลงจนปลอดภัยนะครับก็จะสามารถกลับบ้านได้ครับการรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยนะครับเรารู้แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการขาดสารสื่อนำประสาทบางตัวนะครับเช่นซีโรโทนินหรือนอร์อีพิเนฟินนะครับในสมองของเราเนี่ยนะครับปริมาณมันลดลงเมื่อปริมาณลดลงอารมณ์ก็จะตกลงด้วยนะครับก็ทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้ายาที่ใช้รักษาได้ผลนะครับมันออกฤทธิ์โดยการไปเพิ่มปริมาณของสารสื่อนำประสาทในสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์สองตัวเนี่ยนะครับจนขึ้นมาเหมือนปกติอารมณ์ก็จะกลับมาเหมือนปกติด้วยครับแต่หลังจากดีแล้ว

สมองยังสร้างสารสื่อนามประสาทได้ไม่รวดเร็วนักนะครับเราจำเป็นจะต้องให้ยาต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งสมองเริ่มปรับสมดุลของสารสื่อนามประสาทและสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองระยะนี้เราจำเป็นต้องให้กินยากันเอาไว้ก่อนนะครับพอครบ6เดือนแล้วเราก็จะลดยาเมื่อลดยาสมองก็จะเริ่มสร้างสารสื่อนามประสาทกลับมาเหมือนเดิมได้เราก็สามารถจะหยุดได้ยาตัวนี้ทำให้โรคซึมเศร้าหายได้แต่บางคนก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างนะครับไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าเจอก็ไม่ต้องตกใจนะครับผลข้างเคียงของยาเหล่านี้อาจจะมีอาการคลื่นไส้บ้างอาเจียนบ้างในช่วงแรกๆนะครับบางคนก็จะมีผื่นคันขึ้นนะครับหรือนอนไม่หลับในบางคนนะครับแต่มักจะเป็นอยู่ช่วงแรกๆเท่านั้นเองพอทานยาไปสัก 2-3 สัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปได้เนื่องจากร่างกายเริ่มปรับตัวได้หลังจากนั้นยาก็จะเริ่มออกฤทธิ์นะครับแล้วก็ทำให้อาการดีขึ้นผลต่อร่างกายในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ายาไม่ได้มีผลต่อตับไตสมองหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถให้ยาเหล่านี้ได้ระยะยาวนะครับโดยปลอดภัยครับบางคนสงสัยว่ายานี้ไปลดสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ก็เพราะว่ายาต้านโรคซึมเศร้าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงนะครับแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะแต่เมื่อรักษาด้วยยาต้านเศร้าจนดีเหมือนปกติแล้วสมรรถภาพทางเพศหรือความต้องการทางเพศต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับบางคนสงสัยว่ากินยาต้านเศร้าแล้วจะง่วงไหมก็เพราะว่ายาต้านเศร้าส่วนใหญ่ไม่ง่วงนะครับจะมียาบางตัวท่านเองที่อาจจะมีผลข้างเคียงที่ทำให้ง่วงบ้างแต่ส่วนใหญ่ยาที่ง่วงนี้คุณหมอก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับเพราะว่าถ้าง่วงก็จะนอนหลับไปก็จะช่วยทำให้การนอนเนี่ยดีขึ้นด้วยครับบางคนสงสัยว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นน้อยไม่ต้องรักษาก็หายเองได้ผมแนะนำว่าถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแม้ว่าจะเป็นน้อยแต่ถ้าเริ่มมีปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับควรจะรักษาครับเหตุผลก็คือว่าการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยจะทำให้ไม่กลับมาเป็นอีกคนที่เป็นน้อยแล้วไม่ได้รับการรักษานะครับอาจจะกลับเป็นซ้ำได้แล้วถ้าเป็นซ้ำบ่อยๆอาการก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือโรคซึมเศร้าหลายๆครั้งเริ่มต้นจากอาการเป็นน้อยแต่อาการโรคซึมเศร้าอาจจะตกลงหรือดิ่งลงทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อชีวิตคิดอยากตายขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายครับและเราจะไม่รู้ว่าคนไหนจะมีอาการดิ่งลงไปถึงการฆ่าตัวตายได้เมื่อไหร่นะครับการรักษาที่ดีเนี่ยจะทำให้ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเนี่ยลดต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยยาเนี่ยมีผลดีกว่าการไม่รักษาอย่างแน่นอนครับเนื่องจากการรักษาด้วยยาเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลานานนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันทำให้ติดยาหรือเปล่านะครับก็เพราะยาต้านโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ติดครับถึงแม้ว่าจะทานนานแต่สามารถที่จะลดแล้วก็หยุดยาได้ตามระยะเวลานะครับไม่เคยมีผู้ป่วยติดยาโรคซึมเศร้านะครับบางคนเนี่ยจะสงสัยว่าถ้าดีขึ้นแล้วเราอาจจะหยุดยาเองได้ไหมการหยุดยาเองก่อนที่แพทย์จะแนะนำนะครับพบว่าทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้ในเวลาต่อมาตอนแรกเวลาหยุดไปอาการอาจจะยังไม่มีก็ได้นะครับแต่อีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนต่อมาเนี่ยอาการของโรคซึมเศร้าก็จะกลับมาใหม่ครับก็เรียกว่ากลับเป็นซ้ำการกลับเป็นซ้ำเนี่ยทำให้การรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะหยุดยาเองนะครับเพราะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้และการรักษาอาจจะยากขึ้นครับการรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นการรักษาที่สำคัญนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการรักษาจะได้ผลดีมากเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจและก็จัดสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับผู้ป่วยนะครับรวมทั้งการรักษาแบบจิตบำบัดด้วยครับเราก็พบว่า

การรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจะได้ผลดีมากเลยถ้ามีจิตบำบัดร่วมด้วยจิตบำบัดก็คือการรักษาทางจิตใจนะครับก็คือเรื่องของอารมณ์และความคิดเป็นหลักนะครับเนื่องจากในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยบางครั้งก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมความคิดที่ไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องมีการช่วยปรับให้กลับมาเหมือนปกติด้วยร่วมไปกับการรักษาด้วยยานะครับจิตบำบัดนี่ก็จะมีหลายด้านนะครับเช่นจิตบำบัดแบบประคับประคองนะครับหรือ supportive psychotherapy ซึ่งเรื่องนี้จิตแพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเป็นการให้คำแนะนำทั่วไปการปรับเรื่องของจิตใจอารมณ์เบื้องต้นนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยอาจจะมีปมความคิดหรือความรู้สึกที่ตกค้างอยู่นะครับเช่นบางนะครับตัวอย่างจิตบำบัดที่เราให้กับวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยก็คือการฝึกจิตใจที่จะจัดการกับอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์วิตกกังวลเครียดแพนิคนะครับหรืออารมณ์ซึมเศร้านะครับกิจกรรมที่เราจะจัดให้กับเขาก็คือการผ่อนคลายตัวเองทำให้เขาสามารถจะหยุดอาการเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกผ่อนคลายได้กิจกรรมนี้ก็ต้องมีการฝึกกันนิดหน่อยนะครับที่จะทำให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นการฝึกกำหนดลมหายใจนะฮะหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตัวอยู่นิ่งๆกับลมหายใจต่อเนื่องตลอดเวลาแบบนี้ก็จะทำให้ตัวอารมณ์สงบลงได้ถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหรือความเครียดเนี่ยค่อยๆลดลงได้ครับผู้ป่วยบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำนะครับเราก็จะมีกระบวนการที่จะฝึกในการหยุดความคิดและเบี่ยงความคิดนะครับเพื่อไม่ให้อาการย้ำคิดย้ำทำนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนะการฝึกก็เช่นเดียวกันครับฝึกในการกำหนดลมหายใจให้มีความหยุดนิ่งได้ของความคิดนะครับและเมื่อหยุดนิ่งได้ความคิดก็จะหยุดได้อารมณ์ก็จะสงบลงได้ครับจิตบำบัดอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราอาจจะให้กับบางครอบครัวนะครับเนื่องจากมีปัญหามากระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องในครอบครัวนะครับจิตบำบัดนี้เรียกว่าครอบครัวบำบัดนะครับหรือ Family Therapy จิตบำบัดแบบนี้ก็จะเน้นให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาร่วมมือกันนะครับในการเข้าใจผู้ป่วยมีวิธีการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างครอบครัวนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นการใช้กิจกรรมสนุกๆนะครับเช่นศิลปะเราเรียกว่าศิลปะบำบัดครับหรืออาร์ตเทอราปีก็จะช่วยทำให้เกิดการคลี่คลายของอารมณ์นะครับไร้ระบายความรู้สึกอาจเป็นความเครียดหรือซึมเศร้านั้นในกิจกรรมศิลปะเช่นวาดรูประบายสีงานปั้นเครื่องปั้นดินเผานะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลานะครับในระหว่างการรักษาและใช้ยาอยู่เนี่ยเราก็จะพบว่าผู้ป่วยก็จะดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะดีขึ้นค่อยๆเหมือนปกตินะครับแต่ก็อาจจะมีบางคนเหมือนกันที่ระหว่างรักษาอาจจะมีอาการกลับมาเป็นใหม่ได้นะครับถ้ามีอาการกลับมาเป็นใหม่ให้พยายามรีบกลับไปพบกับคุณหมอที่เป็นผู้รักษาโดยเร็วนะครับเพราะอาการที่มันขึ้นลงๆเนี้ยบางครั้งคุณหมออาจจะมีการปรับขนาดยาหรือมีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับก็จะทำให้อาการดีขึ้นเร็วครับทีนี้ถ้ารักษาจนหายแล้วแล้วก็หยุดยาได้แล้วหลังจากหยุดยาเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่าให้ติดตามอาการต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะตลอดชีวิตก็ได้นะครับว่าเรายังมีอาการอยู่หรือไม่โรคนี้หายได้เหมือนปกติแต่กลับมาเป็นใหม่ได้ครับคนที่หายจากโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเมื่อติดตามไปมี3กลุ่มครับกลุ่มแรกไม่กลับมาเป็นอีกเลยกลุ่มนี้มักจะร่วมมือในการรักษาดีมากทานยาสม่ำเสมอปรับตัวออกกำลังกายทำทุกอย่างตามคำแนะนำอย่างดีนะครับลดยาตามที่หมอแนะนำนะครับพวกนี้ก็จะมักจะหายได้เลยไม่เป็นอีกเลยก็มีครับกลุ่มที่2หายไปนานๆหลายๆปีแล้วกลับมาเป็นใหม่บางครั้งกลับมาเป็นตอนวัยกลางคนหรือสูงวัยก็มีครับอาจจะกลับมาเองก็ได้หรือมีตัวกระตุ้นก็ได้เช่นมีโรคทางร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนแอหรือมีความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ

วันนะครับอาจจะทำให้กลับมาเป็นใหม่ได้แต่ถึงกลับมาเป็นใหม่ก็รักษาหายได้เหมือนเดิมครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้จะกลับมาเป็นซ้ำเร็วครับหยุดยาแล้วกลับมาเป็นเลยกลุ่มนี้มักจะทานยาไม่สม่ำเสมอหรือมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงจิตใจไม่แข็งแรงหรือไปใช้เหล้าหรือยาเสพติดอดนอนพวกนี้ก็จะกลับมาเป็นใหม่เร็วครับเพราะฉะนั้นการกลับมาเป็นใหม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวผู้ป่วยเองและสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะครับนะเราก็พยายามจะรักษาตัวเองนะครับให้อยู่ในกลุ่มแรกให้ได้คือตั้งใจทานยาสม่ำเสมอไม่ขาดยาไม่ลดยาเองไม่หยุดยาเองรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่นอนดึกปรับสิ่งแวดล้อมจัดตารางชีวิตให้มีความสมดุล นะครับก็จะทำให้เราอยู่ในกลุ่มที่1 นะครับคือไม่กลับมาเป็นอีกเลยผมเคยมีตัวอย่างผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาแล้วก็ตอบสนองดีมากเลยนะครับอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็นัดมาพบปรากฏว่าผู้ป่วยไม่ได้มาตามนัดนะครับมาทราบจากญาติทีหลังว่าผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จครับเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่สะเทือนใจมากๆทีเดียวเพราะว่าเรามาพบว่าการที่เขาฆ่าตัวตายครั้งนั้นน่ะเพราะว่าเขาไม่ได้กินยาครั้งสุดท้ายที่หมอให้ไปเลยนะครับคิดว่าเขาตั้งใจที่จะหยุดยาเองเพราะคิดว่าหายแล้วพอหยุดยาเองอาการก็กลับมาเป็นใหม่อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ดิ่งลงไปจนกระทั่งฆ่าตัวตายสำเร็จครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าการรักษาเนี่ยควรจะต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ประสิทธิภาพดีที่สุดและป้องกันความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายครับ

ผมหวังว่าการเล่าเรื่องกระบวนการรักษาโรคซึมเศร้านี้จะช่วยทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับหรือเรื่องน่าอับอายเลยโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งนะครับอาจจะเป็นโรคทางร่างกายด้วยซ้ำจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อให้รักษาอาการได้บรรเทาลงแล้วก็แข็งแรงขึ้นจนหายขาดจากโรคนี้ได้นะครับอุปสรรคต่อไปก็คือถ้าอยากพบแพทย์แต่บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอครับคิวยาวรอไม่ได้เราในฐานะพ่อแม่ครูเพื่อนหรือคนรอบข้างนะครับจะช่วยดูแลประคับประคองฟื้นฟูผู้ป่วยให้หายขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้อย่างไรเรามาเรียนรู้กันในตอนหน้าครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207-4ค่ะ
1: เข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับ Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับ

0: คทีมงานพร้อมถ่ายค่ะ
1: นี่คืออ
0: าหารของเซตวันนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราคุยไปกินไปเนาะตอนถ่ายคอนเทนต์
1: จะดีเหรอ Brainstorm วันนี้เราจะพูดถึงอาหารที่ทำร้ายสมองนะ
0: อุ้ยแต่เราก็กินทุกวันไหมอาจารย
1: ์พ่อไปก็กินทุกวันนะ
0: พูดไปอย่างเดียวก็ได
1: ้พูดอย่างเดียว
0: แต่ว่าแบบหยิบโชว์นิดนึงโชว์กล้อง
1: อย่าลืมดูรายการด้วยนะเรา
0: ได้ค่ะ
2: อาจารย์เต้รู้ไหมคะว่าอาหารพลังงานสูงเนี่ยจะทำให้สมองเราแย่ลงยังไง
1: อ้าวสมองต้องการพลังงานอะถ้าอาหารนั้นมีพลังงานสูงมันจะไม่ดีต่อสมองเหรอครับ
2: ให้เราจัดลำดับดูสิคะว่าเมนูไหนมีโซเดียมเป็นอันดับที่1สูงที่สุดรองลงมาและก็น้อยที่สุดค่ะ
3: 3 4 5 และ 6เฮ้ย
2: สมองตายเลยดีกว่า ใช่ไหมคะทำลายสมองแน่นอนนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มหมวดอาหารพลังงานสูงอาจารย์เต้รู้ไหมคะว่าอาหารพลังงานสูงเนี่ยจะทำให้สมองเราแย่ลงยังไง
1: อ้าวสมองต้องการพลังงานอะถ้าอาหารนั้นมีพลังงานสูงมันจะไม่ดีต่อสมองเหรอครับ
2: จะเห็นว่าอาหารที่ให้พลังงานสูงสุดคืออาหารประเภทไขมันดังนั้นอาหารพลังงานสูงที่ทำลายสมองคืออาหารกลุ่มที่มีไขมันที่ค่อนข้างเยอะนะคะเรามาดูอันแรกก่อนเลยค่ะหมูปิ้งนะคะณปัจจุบันจะไม่ใช่หมูปิ้งแบบเดือดล้วนๆจะเป็นหมูปิ้งแบบติดมันค่อนข้างเยอะหมูปิ้งหนึ่งไม้อาจารย์เต้คิดว่าพลังงานประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็จะเดาว่าสักประมาณสัก50อ่ะ
2: ก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะคะอาจจะต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่ง1ไม้นะคะก็จะให้พลังงานถึง100กิโลแคลอรี่เลยนะคะแล้วปกติซื้อเท่าไหร่คะ
1: 3
2: ไม้ก็เท่ารอบไปแล้ว300กิโลแคลอรี่เลยนะคะแล้วก็ไขมันในนี้เนี่ยก็จะเป็นไขมันที่แบบจะเห็นว่าเป็นมันหมูค่อนข้างเยอะนะคะไขมันต่อ1ไม้เนี่ยถึง9กรัมเลยนะคะเท่ากับน้ำมันถึง2ช้อนชาเลยนะคะ
1: โอ้โหมันอยู่ในนี้
2: ใช่เลยค่ะ
1: 2ช้อนชา
2: ใช่เลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีไขมันถึง135เลยในนี้นะคะ
1: พอพูดถึงหมูปิ้งก็จะนึกถึงไส้กรอกอีสานย่างเลยอ่ะเพราะมันปิ้งๆย่างๆเหมือนกันอันนี้ก็หน้าตาดูน่ากินว่าละกินง่ายด้วย
2: ไส้กรอกอีสานเนี่ยถ้าเราจัดกลุ่มในเรื่องของเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะถ้าเป็นขนาดนี้นะคะประมาณ5ลูกหรือประมาณ50กรัมให้พลังงานสูงถึง234กิโลแคลอรี่เลยนะคะจะเห็นว่าสูงมาก
1: ลูกเล็กๆแค่นี้นะ
2: ใช่เลยค่ะเพราะว่าในไส้กรอกอีสานเนี่ยจะมีไขมันผสมมากกว่าร้อยละ50เลยมันทำให้50กรัมหรือประมาณ5ลูกเนี่ยมีไขมันถึง21กรัมเท่ากับน้ำมันประมาณ4ช้อนชาเลย
1: เยอะกว่าหมูปิ้ง1ไม้อีกไส้กรอกอีสานก็ย่างเนาะหมูปิ้งมันก็ปิ้งมันก็ย่างมันจะมีผลเสียยังไงกับสมองด้วยไหมครับ
2: มีผลเสียแน่นอนเลยค่ะปิ้งย่างจะเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE ซึ่งสารตัวนี้ถามว่ามีผลเสียยังไงสารตัวนี้เป็นสารที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้เกิดการอักเสบที่เซลล์ประสาทก็จะยิ่งซ้ำเติมทำใหความเสื่อมของสมองเรายิ่งรุนแรงมากขึ้นทับกับไขมันอิ่มตัวเข้าไปอีกนะคะ
1: โอ้โห
2: สำหรับเฟรนฟรายก็เป็นอีกกลุ่มอาหารพลังงานสูงเป็น

0: ของทาเล่นที่พลังงานไม่เล่นเลยนะคะจริงๆเฟรนช์ฟรายเนี่ย70กรัมถึง100กรัมเนี่ยพลังงานเฉพาะเฟรนช์ฟรายนะคะ345กิโลแคลอรี่เลยอันนี้ยังไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะคะ
1: ไม่ได้จิ้มอะไรอีก
0: ใช่และปัจจุบันเริ่มจิ้มซอสมะเขือเทศเนี่ย2ช้อนโต๊ะให้พลังงาน40กิโลแคลอรี่แต่เราไม่หยุดแค่นั้นใช่มั้ยคะเดี๋ยวนี้มีซอสชีสเข้าไปแล้วเราก็จิ้มเข้าไปอีก2ช้อนโต๊ะของซอสชีสเนี่ย90กิโลแคลอรี่รวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยได้พลังงานเกือบ500กิโลแคลอรี่เลยรวมแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยประมาณ27กรัมถ้าตีเป็นช้อนชา6ช้อนชาเลยค่ะ
1: 6ช้อนชา
0: เคยได้ยินค่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ661เนี่ยตัวน้ำมันไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อ1วันจะเห็นว่า
1: 1เซอร์วิ่ง1ที่ก็ไปแล้ว
0: รอบเดียวนี้เต็มโควต้าไปเลย
1: ครับ
0: อันต่อไป
1: อันต่อมา
0: อาหารไทยนะคะอาหารไทยก็จริงๆก็ไม่แพ้นะคะถ้าเป็นพวกแกงกะทิเนี่ยพลังงานสูงมากนะคะ
1: สูง
0: เพราะว่าแกงกะทิเนี่ยกะทิถือว่าเป็นกลุ่มไขมันแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวด้วยแน่นอนว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีผลต่อสมองของเราแน่นอน
1: ถ้างั้นแสดงว่าไขมันอิ่มตัวไม่ได้มีเฉพาะในเนื้อสัตว์เท่านั้น
0: ใช่เลยค่ะ
1: จากกะทิก็มีเหมือนกัน
0: ถูกต้องเลยค่ะกะทิของเราถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวจากพืชจานนี้เนี่ยเกือบ500กิโลแคลอรี่เลยนะคะถ้วยนี้ถือว่าพลังงานเนี่ยเต็มมากเลยค่ะแล้วก็ไขมันเกือบ25กรัมเลยถ้าตีเป็นน้ำมันประมาณ5ช้อนชาเลย
1: 5ช้อนชา
0: จริงๆโดยหลักการของการรับประทานอาหารนะคะว่าอาหารพลังงานสูงในมื้อหลักเนี่ยมันไม่ควรสูงเกินเท่าไหร่จริงๆถ้าเราเคยอ่านฉลากโภชนาการด้านหลังจะเห็นว่าพลังงานที่เขาแนะนำต่อวันโดยภาพรวมเนาะไม่ควรเกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันดังนั้นในมื้อหลักเนี่ยไม่ควรเกิน600กิโลแคลอรี่ต่อมื้อดังนั้นถ้าอาหารอะไรที่มันพลังงานเกิน600กิโลแคลอรี่ต่อมื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่พลังงานสูงนะคะ
1: มาถึงอาหารหมวดที่2ครับอาหารที่มีโซเดียมสูงมีทั้งโจ๊กส้มตำแล้วก็สุกี้แห้ง
0: ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นเมนูที่เราน่าจะกินเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะบอกว่าเอ๊ะโซเดียมมันมีผลต่อสมองยังไงให้เราจัดลำดับดูสิคะว่าเมนูไหนมีโซเดียมเป็นอันดับที่1สูงที่สุดรองลงมาและก็น้อยที่สุดค่ะ
1: อันดับ1ของผมส้มตำปูปลาร้าอันดับ2เป็นโจ๊กตอนนี้หิวมากและสุกี้แห้งบวกกับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมเรียงอย่างไรลองเทียบกับผมดูนะคุณเอกครับเฉลยไหม
0: เฉลยเลยค่ะเกือบถูกนะคะม
1: ี
0: ถูกบางรายการ
1: อ
0: ันแรกเลยนะคะสำหรับส้มตำปูปลาเนี่ยพบว่า1จานเนี่ยโซเดียมถึง 2,900 มิลลิกรัมเลยดังนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเยอะไปไหมเยอะนะคะเพราะว่าหนึ่งเราต้องการโซเดียมตามคำแนะนำเพื่อไม่ให้โซเดียมส่งผลเสียต่อร่างกายคือไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม
1: ไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม
0: ในนี้เนี่ยเราเจอไปมื้อเดียว1จานเราเข้าเต็มโควต้าแล้วแถมเกินด้วยซ้ำนะคะ
1: มันมาจากไหนละโซเดียมตั้ง 2,900 มิลลิกรัม
0: โซเดียมจากส้มตำปูปลาเนี่ยแน่นอนว่าปลาร้าแน่นอนองค์ประกอบที่มีโซเดียมเยอะเลยแล้วก็มีใส่อะไรอีกคะน้ำปลา
1: น้ำปลา
0: และแน่นอนว่าอาหารอีสานเนี่ยมักจะเติมเข้าไปอีกเพื่อให้ลดกลมกล่อมหรืออูมามิคือผงชูรสแถมปูเค็มถ้าใครกินด้วยเนี่ยตัวปูเค็มก็จะมีโซเดียมเยอะเหมือนกันหนีไปไม่ได้เลยในปริมาณโซเดียมที่เยอะสำหรับจานนี้สำหรับจานที่สองอาจารย์เต้บอกว่าเป็นโจ๊กนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปนะคะอันนี้ยังไม่ถูกนะคะ
1: เ
0: พราะว่าลำดับที่2ของเราจะต้องเป็นจานนี้ค่ะ
1: โอ้จานนี้ที่ดูสุดๆของผม
0: ที่ดูเฮลตี้ที่สุดเลยเนาะเพราะว่ามีผักนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์ดูเหมือนจะเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วจานนี้ถ้าเอาเฉพาะตัวสุกี้แห้งโดยยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเพิ่ม
1: ยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเพิ่ม
0: เขาใส่มาแล้วนะคะในนี้เนี่ยตัวโซเดียมถึง 1,500 มิลลิกรัมเลย
1: 1,500
0: เลยนะคะแต่โดยปกติแล้วจะเห็นว่าเวลาเขาให้มาแบบนี้เราเติมไหมคะ
1: เติมสิครับเขาให้มาแล้วอ
0: ย่าให้แม่ค้าเขาเสียน้ำใจใช่ไหมคะเราก็เติมด้วยน้ำจิ้มสุกี้ต่อเลยแต่รู้ไหมคะว่า1ช้อนโต๊ะของน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยมีปริมาณโซเดียมถึง280มิลลิกรัมถ้าใส่หมดถ้วยนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า2ช้อนโต๊ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราใส่ไปหมดแบบนี้เนี่ยจานนี้รวมแล้วเนี่ยน่าจะ 2,000 กว่าแน่นอน
1: นี่ก็แบบน้องๆของอันนี้เลยนะ
0: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: และมาอันดับที่3
0: สุดท้ายค่ะเป็นโจ๊กนะคะตัวโจ๊กเนี่ยจะเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าถ้าใครไม่รับประทานโจ๊กอาจจะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะอาหารแปรรูปเนี่ยถ้าในรูปแบบของโจ๊กเนี่ยกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็จะประมาณ 1,300 มิลลิกรัมของโซเดียมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะเป็น 1,500 ถึง 1,700 ดังนั้นถ้าในหมวดตรงนี้

0: ว่าโซเดียมมันถือว่าเป็นอันดับสุดท้ายแต่ถามว่าโซเดียมน้อยไหมไม่น้อยนะคะเพราะถ้าคิดว่าเป็นโควต้าของปริมาณโซเดียมต่อวันก็กินไปมากกว่า 50% เลยนะคะ
1: ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอาหารประเภทไหนที่มีโซเดียมอยู่เยอะแต่โซเดียมที่มันเยอะไปมันจะไม่ดียังไงล่ะครับ
0: การที่ได้รับโซเดียมมากเกินไปก็ทำให้ความดันโลหิตเราสูงหลอดเลือดเราเสียหายสมองแน่นอนว่าก็จะส่งผลเสียแน่นอนค่ะดังนั้นวิธีการกินก็คือเราพยายามกินอาหารที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมปรุงสุกใหม่ๆนะคะอะไรที่มีซอสมีเครื่องจิ้มต่างๆที่มีโซเดียมก็อย่าไปใส่เยอะนะคะเมนูของหวานก็เป็นเมนูที่ทุกคนชอบเนาะวันนึงเราไม่ควรรับน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวัน
1: นะคะ
0: ถามว่า6ช้อนชาบางทีเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกเราไม่ได้กินน้ำตาลถึง6ช้อนชานี่นะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่จริงๆแล้วน้ำตาลมันแฝงอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเดี๋ยวให้อาจารย์เต้ลองทายสิคะว่ายังไม่ใส่ไข่มุกลงไปเลยเอาเฉพาะชานมอย่างเดียวคิดว่าแก้วนี้มีน้ำตาลเท่าไหร่ใช้ช้อนนะคะเวลาเราบอกว่าไม่ควรเกิน6ช้อนคือไม่เกิน6ช้อนชาม
1: าทรงนี้แล้วแสดงว่ามันควรจะต้องสัก6แล้วล่ะเอาเมื่อกี้เราพูดตัวเลข6ชงมาสักขนาดนั้นดูซิว่า
0: น่าจะประมาณ6ใช่ไหมคะ
2: 3 4 5 และ 6เฮ้ย
1: 6ช้อนชานี่มันเยอะขนาดนี้เลยอ
0: ันนี้ลองดูนะคะเดี๋ยวเอ็กขอเติมอีกสักหน่อยนะคะ
1: เติมอีกเหรอ
2: 7แล้วนะยังไม่พอ
3: ยังไม่พอ
2: 8ขอเถอะ8ขอยังเนี่ย
3: ยัง
0: 9ใช่ค่ะเฉพาะอันนี้นะคะ
1: เฉพาะแก้วนั้น9ช้อนชาเข้าไปแล้ว
0: ดังนั้นเนี่ยแค่ตัวชาอย่างเดียวเนี่ยโควต้าน้ำตาลเนี่ยเกินไปไกลแล้ว
1: แล้วยังเติมไข่มุกป๊อปเข้าไปอีก
0: ใช่เลยค่ะไข่มุกป๊อปเนี่ยมันมีน้ำเชื่อมข้างใน
1: สีสวยน่ากินมาก
0: 2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เอาแบบก๊อปปี้ร้านมาเลยที่เขาใส่ไข่มุกป๊อป
1: สุดยอดดูน่ากิน
0: พอใส่ไข่มุกป๊อปลงไปอีกเมื่อกี้เราบอกว่า
1: 9ช้อนชาอ๋อผมให้ดูแล้วมันใสๆอ่ะให้อีกสัก2ช้อนอ่ะ
0: อาจารย์เต้เริ่มมีทักษะนะคะ
1: เริ่มมีทักษะ
0: 11ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแก้วนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรากินน้ำตาลไป11ช้อนชาค
1: ่
0: ะเอาโควต้า2วันไปบวกแค่มื้อเดียวเอง
1: ชานมไข่มุก11ช้อนชาโอ้โหเยอะขนาดนั้นถ้างั้นผมเอาทางเลือกใหม่นี่เลยน้ำอัดลม
0: น้ำอัดลม
1: มันน่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าอะ
0: แต่จริงๆแล้วโดยเฉลี่ยแล้วน้ำอัดลมไม่ว่าจะสีเข้มไม่มีสีหรือหลากสีเนี่ยมีปริมาณน้ำตาล7ช้อนชาก็จะมีการศึกษาเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบเป็นการศึกษาของคนในมาเลเซียนะคะก็เปรียบเทียบว่าในคนที่กินน้ำตาลน้อยกว่า6ช้อนชากับคนที่กินน้ำตาล8ถึง12ช้อนชาเนี่ยดูในเรื่องของความเสี่ยงต่อการถดถอยของสมองเนี่ยเสี่ยงถึง 3.3 ถึง 3.6 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่น้ำตาลปกติไม่เกิน6ช้อนชาดังนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลกับสมองเริ่มมีข้อมูลมามากขึ้นแล้วว่ามันเริ่มส่งผลเสียต่อสมองของเราได้นะคะ
1: มาถึงเมนูสุดท้ายเลยนี่เลยคือฮันนี่โทสต์มันก็ไม่ได้ดูมีน้ำตาลใช่ไหมครับ
0: ถ้าโดยรวมตามแพทเทิร์นของเมนูฮันนี่โทสต์ที่เขาขายโดยปกติมีขนมปังที่ชุบด้วยเนยที่ข้นๆแบบนี้แล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งแล้วก็มีไอศกรีมโดยรวมแล้วเนี่ยจานนึงเนี่ยจะมีปริมาณน้ำตาล 12-15 ช้อนชาเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยต่อ1จานเนี่ยพลังงานไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลแคลอรี่พลังงานสูงน้ำตาลสูงไขมันอิ่มตัวก็สูงสมองตายเลยดีกว่าใช่ไหมคะทำลายสมองแน่นอนนะคะ
1: คุณเอกครับเมนูเหล่านี้เป็นเมนูที่ผมยอมรับเลยนะว่าผมกินอยู่เรื่อยๆแล้วผมจะมีวิธีในการที่จะดูแลยังไงจะเลือกกินยังไง
0: ให้สังเกตอาหารที่เรากินก่อนอันดับแรกนะคะคือวัตถุดิบถ้ามันมีไขมันผสมมากเกินไปมีน้ำตาลที่มากเกินไปรวมถึงกระบวนการปรุงประกอบมีการใช้น้ำมันที่มากเกินแนะนำว่าในวันหนึ่งไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันมันจะช่วยลดการที่เราจะเกินทั้งในเรื่องของพลังงานไขมันและน้ำตาลไม่ให้มากเกินไปอันที่2แนะนำว่าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างเช่นในพวกอาหารสำเร็จรูปที่เข้าเว็บได้เลยตรงนี้เนี่ยเขาพยายามปรับสูตรให้มันเหมาะกับผู้บริโภคมากขึ้น
1: พูดง่ายๆนะจริงๆแล้วอาหารเหล่านี้มันจะมีผลร้ายต่อสมองก็ต่อเมื่อเราหยิบใส่เข้าปากเพราะฉะนั้นจะเลือกกินอะไรให้นึกถึงสมองของเราด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เลยค่ะอร่อยปากแต่อาจจะลำบากสมองใช่ไหมคะ
4: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: าถึงเวลาพอดีเป๊ะ
1: โอ้ยแต่นี่เป็นเวลาจะถ่ายค่ะจันเต้แล้วจันเต้กินข้าวเช้ามายังเนี่ยกินก่อนไหม
0: เสียเวลาจะกินทำไมเนี่ยกาแฟแก้วเดือดก็อยู่แล้วเนี่ยผมกะเวลามาถึงก็เริ่มงานได้เลย
1: แต่วันนี้เนื้อหารายการแน่นมากนะจันเต้จะไหวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสคริป
0: สมองรูปร่างเพราะกาแฟนี่แน่นอนมาพร้อมมากเด็ดรายการนี้ชื่ออะไรนะอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตเลยครับเวลาไปตลาดตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่เป็นหมูปิ้งก็จะเป็นไก่ทอดครับอุดมด้วยโปรตีนแน่นอนเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าครับนี่เลยโกโก้เย็นหวานมัน
2: หวานมันเลยสมองตื่นแน่นอนเพราะตื่นด้วยน้ำตาลใช่ไหม
0: หลายๆคนนะครับมักจะเร่งรีบในช่วงเช้าแล้วก็ข้ามอาหารเช้าไปเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่กินกาแฟเพียงแค่แก้วเดียวครับ Brain Strong คุยเรื่องสมองให้เป็นเรื่องสนุกจะมาคุยกันว่าการข้ามอาหารเช้าหรือกาแฟเพียงถ้วยเดียวเนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับการทำงานของสมองหรือเปล่าคุณเอ็กซ์ครับอาหารเช้านี่มันสำคัญต่อสมองขนาดไหนครับเนี่ย
2: จากการศึกษาจากวารสารของญี่ปุ่นนะคะก็พบว่ามีการติดตามของผู้สูงอายุไประยะเวลา6ปีเขาพบว่าที่รับประทานอาหารเช้ากับไม่รับประทานอาหารเช้าคนที่ไม่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมถึง4เท่าเลย หรือการศึกษาอื่นก็พบว่าเสี่ยงมากกว่าคนที่รับประทานอาหารเช้าดังนั้นอาหารเช้าถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญเลยค่ะดังนั้นกาแฟแก้วเดียวในแง่พลังงานอาจจะพอก็ได้ถ้าเกิดเป็นกาแฟหวานๆแต่ว่าคุณภาพอาหารเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะจะได้แต่น้ำตาลอย่างเดียวดังนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาหารที่เร่งรีบค่ะเพราะจะเห็นว่าเมนูนี้จะมีแค่คาร์โบไฮเดรตแต่ว่าการเติมเต็มพวกมื้อเช้าตัวโปรตีนก็สำคัญโปรตีนที่จะกินคู่กับข้าวโอ๊ตได้ก็จะเป็นพวกนมจะเป็นนมจืดก็ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยเติมในส่วนของผลไม้ลงไปก็ได้เช่นพวกเบอร์รี่ต่างๆนะคะหรือว่าแอปเปิ้ลหรือว่าพวกองุ่นก็ได
0: ้หลายคนครับเลือกที่จะกินโจ๊กซองหรือว่าโจ๊กสำเร็จรูปมันไม่ดีต่อสมองไงครับเนี่ย
2: สำหรับโจ๊กซองจะเด่นในเรื่องโซเดียมซึ่งโซเดียมที่สูงแบบนี้เนี่ยจะทำลายสมองของเราได้เพราะมันทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ไปสู่สมองเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้สมองเราต้องการออกซิเจนต้องการเลือดไปเลี้ยงก็ไปได้ไม่เต็มที่ก็อาจจะไม่บูสต์สมองในช่วงเช้าได้
0: ที่บอกว่าโซเดียมสูงนี่มันสูงสักขนาดไหน
2: ถ้าเทียบกับน้ำปลาแล้วอาจารย์เต้คิดว่ามันประมาณสักกี่ช้อนชาดีคะ
0: ให้เต็มที่1ช้อนชา
2: อาจารย์เต้ประเมินได้ต่ำกว่าความเป็นจริงมากเลยนะคะโจ๊กซอง1ซองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำปลาแล้วเท่ากับประมาณ3ช้อนชาเลยค่ะถือว่ากินแค่ซองเดียวก็อาจจะหมดโควต้าสำหรับปริมาณโซเดียมใน1วันเลย
0: มีตัวเลือกไหมครับว่าถ้าไม่ไปที่โจ๊กซองเนี่ยกินอะไรดี
2: ถ้าไม่เป็นโจ๊กอาจจะเป็นข้าวต้มปลานะคะข้าวต้มปลาเนี่ยคล้ายๆกับโจ๊กเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบอาหารที่มากขึ้นในแง่ของการดูแลสมองของเรามีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วก็จะมีเนื้อปลาที่เป็นปลากระพงซึ่งเป็นปลากลุ่มที่มีโอเมก้า3สูงถามว่าโซเดียมเนี่ยแตกต่างกันมากไหมถ้าเกิดเราไม่ซดน้ำเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมไม่ได้เท่า3ช้อนชาแต่งั้นมันอยู่ที่วิธีการกินเพราะว่าโจ๊กซองเนี่ยเราหลีกเลี่ยงการไม่ซดน้ำไม่ได้
0: ถ้าโจ๊กเนี่ยถ้าจะแยกน้ำ
2: แยกน้ำไม่ได้
0: ต้องใช้ผ้าขาวบางกรองออกแล้วล่ะ
2: ใช่เลย
0: ทีนี้เราจะเลือกปลาชนิดไหนดีครับว่าเออเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพเรา
2: จริงๆปลาไทยที่เป็นปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดเนี่ยที่มีโอเมก้า3สูงเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นปลากระพงขาวปลาจระเม็ดปลาสำรีปลาช่อนปลาสลิดปลาทูนะคะ
0: สารอาหารกลุ่มที่2ครับโปรตีนมันช่วยบูสต์สมองยังไงครับ
2: โปรตีนถือว่าเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแต่บทบาทสำคัญต่อการดูแลสมองเนื่องจากตัวโปรตีนจะกระตุ้นในเรื่องของการสร้างสารสื่อประสาทที่ดูแลสมองของเราดังนั้นการขาดโปรตีนในมื้อเช้าก็อาจทำให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่เลยค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นหลายๆคนนะฮะเลือกที่จะกินไส้กรอกไข่ดาว
2: เป็นเบรคฟาสต์เลยใช่ไหมคะ
0: กินมากแล้วโอ้โหดูเลย มันดีไหมครับ
2: ถ้าในแง่ของโปรตีนก็ดูเหมือนจะดีนะคะ
0: ค
2: แต่จะเห็นว่าองค์ประกอบของอาหารจานนี้จะเน้นการทอดอย่างเช่นไข่ดาวทอดก็ใช้น้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวส่วนไส้กรอกก็จะเป็นเนื้อสัตว์กลุ่มที่มีไขมันอิ่มตัวสูง2กลุ่มนี้เนี่ยก็จึงไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันดังนั้นถ้าเป็นกาแฟเนี่ยคำว่าหวานน้อยก็คือไม่ควรเกิน2ช้อนชาหรือประมาณ1ปั๊มถ้าซื้อตามร้านค่ะทั้งวันเนี่ยเราไม่ควรกินกาแฟเกิน3แก้วต่อวันเพราะปริมาณคาเฟอีนที่เกิน400มิลลิกรัมจะกระตุ้นสมองมากเกินไปแล้วก็มีผลเสียต่อร่างกายด้วยค่ะ
0: เปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าครับนี่เลยโกโก้เย็นหวานมัน
2: หวานมันเลยสมองตื่นแน่นอนเพราะตื่นด้วยน้ำตาลใช่ไหมคะอาจารย์เต้ทราบไหมคะว่าแก้วต้องการน้ำตาลค่อนข้างมากก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเปลี่ยน

0: มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ตุ้มรสรินจันทรานักแสดงเจ้าบทบาทมาซ่ากันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ชุมชนเก่าย่านลาดกระบังริมคลองประเวศกรุงเทพมหานครกันครับใครที่อยากจะเสริมขีดชีวิตแบบบ้านๆเดินถ่ายรูปกราฟฟิตี้เก๋ๆหรือพักกินขนมดื่มกาแฟแบบชิลๆให้สมองผ่อนคลายที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ตลาดเก่าหัวตะเข้เคยมากันไหมฮะ
3: เคยค่ะตุ้มมาถ่ายละครอยู่เนี่ยตั้งหลายเดือน
2: อ๋อเหรออ่ะแล้วคุณหมออ่ะ
4: ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรก
2: เหมือนกันเหมือนผมเลย
5: คุณหมออยู่แต่โรงพยาบาล
4: อยู่แต่ห้องห้องตรวจนะคะ
2: ยังดีฮะนึกว่าบอยอยู่แต่ห้อง ICU จะได้บอกคุณหมอเขาขอเชิญทางด้านนู้นดีกว่าไม่อยากสนิทและเป็นห่วงตัวเองคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคนี้ด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูงใครที่รู้ตัวว่ามีอาการหรือยังไม่รู้ตัวเตรียมตัวหาคำตอบในรายการได้เลยครับ
6: ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
7: ไม่รู้จักครับ
8: ค่ะเคยได้ยินมาบ้าง
9: เป็นในช่วง

0: อายุก็ประมาณ40-50มั้งคะ
1: ถ้าที่คิดว่าจะเป็นโรคของคนแก่
2: เวลาลุกเร็วๆมันจะอาเจียน
3: คุณยายบาสเตอร
4: ์โรคนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบความฮอตแล้วของคนไทย
5: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประชากรไทยเป็นโรคนี้เนี่ยสูงเกือบถึง 20% เลยทีเดียว
4: ก็สูงอะ
5: นะคะแล้วก็ยิ่งอายุเยอะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งสูงขึ้น
4: อาการจะเป็นประมาณไหนฮะพี่ตุ้มมีบ้าง
5: พี่ก็เป็นอยู
4: ่เป็นไงมันจะวูบเหรอพี่
5: อ๋อไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นค่ะพอดีไม่ค่อยสูงมากแต่คุณหมอก็ให้ยาไว้อะค่ะ
4: งั้นเอางี้อย่ายืนกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเดินคุยดีกว่าไปล้มๆดีกว่านะ

0: สนใจ
1: สักหน่อยไหมฮะสักหน่อยไหมฮะอันนี้เท่าไหร่ฮะร้อยเดียวลดได้อีกไหมครับสามตัวห้าร้อยอ้าวพวกเราย้ายร้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยแขกที่นี
0: ่
1: ช
0: ิ้
1: นใหญ่จริงๆ
0: ไม่ใส่กล้วยกล้วยอยู่ด้านน
2: ี้กล้วยอยู่ด้านนี้
1: อันนี้เหรอผมบอกเลยว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยให้คุณดูที่แม่ค้าไม่อร่อยจริงไม่ขนาดนี้นะครับคุณหมอฮะปกติคนเราความดันปกติเลยอยู่ที่เท่าไหร
2: ่ประมาณน้อยกว่า130
1: แล้วของพี่เท่าไหร
0: ่ของหนูว่า165ตอนนั้นที่ว่าเริ่มเป็น
2: เริ่มที่ยังไม่เคยรักษามาก่อน
0: ใช่ค่ะจนจุดพีคขึ้นสุดอ่ะถึง200แล้วไปที่200แล้วไปที่โรงพยาบาลก็คือคนอย่างของแอนเนี่ยเป็นความดันสูงนะคะ1ก็คือต้องทานยาตามที่คุณหมอกําหนดให
1: ้ถูกต้องนะคร
2: ับ ใช่
0: ลดภาวะเครียด
2: ถูกต้องค่ะ
0: ลดภาวะเครียดแล้วก็เลี่ยงอากาศร้อน
1: โอเคก็ถามความรู้เกี่ยวกับพี่แอนเยอะแยะมากมายแล้วนะครับถามอีกนิดเดียวนะฮะไม่รบกวนเพราะว่าต้องค้าขาย
0: ได้ค่ะ
1: ไม่คิดจะใส่ถุงให้เราบ้างหรอคะ
0: เดี๋ยวค่ะใส่ถุงให้แน่นอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวฝากน้องๆทีมงานไป
1: อยาก
0: ได้นะคะ
1: อยากใช้คำว่าเดี๋ยว
0: ตอนแรกไม่รู้ว่าพี่กอล์ฟมาไง
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะคิดว่ารายการทีวีเมคเมิร์กเอ้ยใส่เลยเอาเข้าเมาแพนึงเข้าเมา
0: โอเคได้ค่ะน
1: ะ
0: ให้พี่กอล์ฟ
1: จับไปเลยนะ
0: โอเคค่ะได้เลย
1: ง
0: ั้
1: นไม่รบกวนแล้วไปดูอีกตอนนะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอเก็บด้วยนะฟรี
0: เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณค่ะ

0: ราเดินชมตลาดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของความดันโลหิตสูงคุณหมอก็เป็นมั้งอยู่วุ่นวุ่น
1: น้ำมืดน้ำมืดแรงดันเลือดสูงไปหน่อย
0: ขอทำความเข้าใจกับโรคนี้หน่อยฮะเกิดขึ้นจากอะไร
1: ก็คือแรงดันเลือดแดงค่ะที่มันสูงกว่าค่าปกติก็คือเมื่อไหร่ที่เกินตั้งแต่140ที่เป็นแรงดันเลือดตัวบนนะคะหรือแรงดันเลือดตัวล่างสูงเกิน90นะคะเราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: เด็กเป็นได้ไหมฮะ
1: เด็กก็มีโอกาสเป็นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโรคอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้แรงดันเลือดเขาสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคไตนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าโรคของเส้นเลือดตีบอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นมาแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ
2: แล้วการนอนน้อยนอนดึกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
1: ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ความดันเราขึ้นได้ค่ะ
0: จุดเด่นของตลาดนี้นะครับคือเขาจะมีเป็นกราฟฟิตี้ให้ได้แวะถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะอย่างเงี้ยเอานี่1 2 3ปั๊บ
3: เดี๋ยวให้พิธีกรของเราคุณหมอและพี่ตุ้มนั่งพักกินปังเย็นที่ร้านณลาดกระบังและคุยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงกันสักหน่อยครับ
0: พี่ครับขนมปังเย็นชามใหญ่ไหมครับใหญ่มากไหมครับพี่เอาเจอกันหน่อยไหมเล่า
4: ป้าแหมติดแหม
0: ไม่ติดอะโดนไปแล้วร่างกายอยากปะทะช่วงนี้เอาเป็นนมเย็นนะครับพี่ไหนๆก็รอทานขนมแล้ววัดความดันพี่ตุ้มหน่อยดีไหมฮะ
1: ก่อนที่จะวัดเนี่ยครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: 1กาแฟอย่าเพิ่งเอาเข้าปาก
0: ก็คือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนไปเลย
1: รวมถึงบุหรี่ด้วยเพราะการสูบบุหรี่ก่อนวัดความดันทำให้ความดันขึ้นเหมือนกัน
0: พี่ตุ้มเป็นความดันสูงมานานยังครับ
5: 2-3ปีได้ค่ะ
0: คืออันนี้คือเรารู้เองหรือบังเอิญไปตรวจแล้วเจอ
5: ไปโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นรู้สึกหายใจไม่ค่อยได
0: ้
5: คุณหมอก็เลยตรวจเอ้าความดันสูงนี
1: ่ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ้มด้วยความดันปกติ
6: เท่าไหร่คะ
1: 125/80
6: ว้าวพอเรากินยา
0: แสดงว่าช่วยได้จริงคุณหมอครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำหรับโรคที่มันต่อเนื่องมาสำหรับความดันโลหิตสูงนี่มันคืออะไรครับ
1: จากความดันตรงๆก่อนเลย1เส้นเลือดเส้นเลือดแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองอันที่2เป็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดตีบคือการที่เรามีแรงดันเลือดสูงๆนานๆเนี่ยหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยจะตีบลงเรื่อยๆช้าๆพอตีบลงช้าๆปุ๊บหลอดเลือดที่มีผลทำให้เกิดโรคชัดเจนกันที่1หลอดเลือดสมองเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์อันนี้2ก็คือหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลลัพธ์ตามมาได้นะคะถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไตก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะไตวาย
0: โอ้โห
1: คุณก๊อฟแย่แล้ว
3: เอาแล้วไงครับพิธีกรของเราผมว่างานนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลรามาได้เลยครับ
0: ครับผม
1: ความดันปกติ
0: แย่แล้วอ่ะปกติอ่ะแย่แล้ว
1: 120/80
0: ไอ้อย่างพี่ตุ้มอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักแสดงถูกไหมฮะนักแสดงบางทีเนี่ยเราต้องแบบเล่นบทดราม่าร้องไห้เครียดติดกันแบบ8ฉาก9ฉาก10ฉากอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับความดันไหม
1: บีบอารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์มีผลกับความดันค่ะก็คือถ้าเราอยู่ในภาวะอารมณ์เครียดตื่นเต้นวิตกกังวลเสียอกเสียใจอะไรเงี้ยขึ้นนะไอ้สามอไงอาหารออกกำลังกายอารมณ์
2: ถ้าช่วงที่เราไปเดินออกกำลังกายเนี่ยเราเหนื่อยความดันมันก็จะขึ้นใช่ไหม
1: มันจะขึ้นชั่วคราวค่ะ
2: แต่ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรใช่ในระยะยาวกลายเป็นว่าความดันจะลดถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยแนะนำในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วก็เป็นโรคความดันอยากเริ่มออกกำลังกายปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นจากเบาๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่มากก่อนเพราะไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บอร่อยนะเนี่ย
7: โดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆขนาดนี
2: ้อร่อยดีเนาะ
0: อันนี้กำลังดีนะไปกินบางร้านแบบหวานแบบ
2: ไม่หวานจัด
0: ใช่ใช่
2: ถือว่าดีเลยอ่ะ
0: และณบัดนี้นะครับ จะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
3: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเราลองมาถามชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเป็นกันบ้างหรือเปล่า
0: เราแวะมาที่ร้านนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยดูเป็นวัยรุ่นรบกวนหน่อยแม่สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ดูแบบว่ามีเค้าเรียกว่าอยู่ในวัยเสี่ยงแล้วเหมือนกันเนาะแม่มีอาการอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
8: มีอยู่เป็นครั้ง2ครั้งอะเวลาทํางานเนี่ยนั่นแล้วมันจะเมื่อยเต็มคอเลย
7: แล้วคุณแม่มีความดันใน
8: ไม่เคยตรวจเลยค่ะ
7: เอาไม่เคยตรวจเลย
9: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
8: จะ70แล้วปีหน้า
0: ไม่แต่ผมว่าดูแม่ยังแข็งแรงอยู่เลย
7: แม่ก็อย่างที่บอกว่าความดันนี่ภายเงียบไม่มีอาการไม่มีใครรู้ถ้าไม่วัดเดี๋ยวเราถือโอกาสความดันให้คุณแม่บ้างดีไหม
0: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี้เอาละครับแม่ครับเครื่องเสียนะครับไม่สามารถจะวัดได้เป็นไงครับหมอ
7: สูงจ้า
0: สูงเหรอ
7: 175แล้วตัวล่างประมาณ85
0: แต่ก็ยังไม่ได้สูงจนน่ากลัวอะไรใช่ไหม
7: แหมคือถ้าเกิดตั้งแต่140ขึ้นไปนี่เราก็ถือว่าเป็นความดันสูงแล้ว
10: เราไม่ใหญ่เขาตื่นเต้นไงเราก็พูดไปก่อนหมอ
0: ไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมครับหมอ
7: ยังไม่น่ากลัวมาก
0: เอาคุณหมอฮะงั้นบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้แม่หน่อย
7: ไปวัดความดันซ้ำก่อนว่าความดันสูงหรือเปล่าคือวัดครั้งเดียวว่าสูงบางครั้งอาจจะตื่นเต้นเนี่ยวันนี้คุณแม่ต้องตื่นเต้นแน่นอน
10: ครั้งแรกของชีวิต
7: ครั้งแรกแล้วถ้าสูงจริงอยากให้กินยาต่อเนื่อง
8: ว่าแต่ไม่เคยทานยาไง
7: แม่บอกว่าร่างกายแข็งแรงไม่เคยกินยาใดๆมาก่อนในชีวิต
0: แต่ความดันมันเป็นไปตามอายุแม่มันควรจะทานยาเข้าไปคุมหน่อย
7: มันควรทานยาแม่มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
0: อย่างบางคนเขาจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยไว้ที่บ้านเลยนะแล้วก็จะวัดตอนแบบสบายๆชิลๆแล้วค่อยวัดใช่ไหมหมออ่ะเพราะฉะนั้นออกรายการของเรานะแม่กันเองอ่ะปกติข้างนอกเขาขายกันในเครื่องละ 3,500 แต่ถ้าแม่ซื้อผม
7: วันนี้
0: 1,800 อ่ะ
7: คุณแม่บอกมีของแถมอะไรหรือเปล่าถ้าตัดสินใจในวินาทีนี้
0: โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะขอบคุณครับ
11: กุญแจพาซ่า
0: ตอนนี้นะฮะเราแวะมาที่ร้านแฟชั่นชื่อดังของหัวตะเข้นะครับบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะไปงานที่ไหนก็ตามคุณแวะมาตรงนี้นะครับสวัสดีครับมีชื่อฝรั่งเศสนะครับสวัสดีชมวเช แม่บอกไอ้บ้าแม่จ๋าอันนี้เป็นร้านตัดเสื้อหรือเปล่าหรือแค่รับซ่อม
12: ไม่อะเย็บขายอย่างเดียว
0: พี่ตุ้มเคยมาไหมร้านนี
13: ้เคยค่ะมาอุดหนุนคุณป้าไปตัวหนึ่งเป็นกางเกงขาก้วยเน
0: า
13: ะ
0: แม่ขายตัวเท่าไหร่ครับ
12: ขาย150เองค่ะ
0: 150
7: เอง150
0: เองพี่ตุ้มเอาไปขายต่อตั้ง280ต่อตัวนะคร
13: ับ ไม่รู้ได้ยังไง
0: ล้อเล่นแม่สาลายจ๋าอายุเท่าไหร่แล้วโทษที
12: 67ค่ะ
0: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไหมครับ
12: ปวดต้นคอเวียนหัวปวดต้นคอแต่กินยาคุมก็ไม่เป็นแล้ว
0: แล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะความดันขึ้นไหมหมอเพราะว่ามันคอนเซนเทรตอะมันเครียดนะมันจ้องตลอดเวลา
7: เครียดสิน
0: ี่ไง
7: ตะเข็บจะเอียงก็ไม่ได้นะ
0: น
7: ี่
0: ไงมันถึงได้ปวดตรงนี้ใช่ไหม
7: บางทีที่คุณแม่ปวดคอนี่อาจจะเกี่ยวกับความดันหรือเกี่ยวกับท่าทางการใช้งานก็ได้นะคะเพราะการที่ลองนึกภาพนะจะต้องแบบว่าเกรงไหล่ใช่ไหมมานั่งเย็บเราต้องเกรงให้เส้นมันตรงอะไรอย่างเงี้ยเย็บให้ตรงก็ทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้เหมือนกัน
0: ไม่รบกวนแม่ละนะฮะเดี๋ยวทำงานต่อนะขอบคุณครับ
7: ขอบค
0: ุ
7: ณคร
0: ับ ขอบคุณครับเชิญครับคุณหมอเชิญครับ
7: ตัวนี้คุณก๊อฟซื้อไปใส่ที่บ้านตอนอยู่บ้าน
0: นะฮะจะโอ้ตายละเกรงว่ามันจะปูดนะหมออ
7: ะไรปูดคะ
0: เอวเราก็เดินมาท่ามกลางอากาศร้อนจัดวิธีเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้นกระบองเพชรมันต้องมีน้ำให้เรากิน
4: เราต้องเข้ามากินน้ำกระป๋องเพชรถึงจะช่วยเราได้อ่ะพี่ตุ้มครับน้ำคนละ
9: พี่ไม่รับค่ะ
7: ดื่มน้ำมาเยอะแล้ว
4: เอาผมเคยดูอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยกินน้ำจากต้นกระบองเพชรได
9: ้ลองก่อนกัน
4: โทษนะครับแหมเราเจ้าๆกันขนาดนี้เขาไม่สนใจเราเลยสวัสดีครับพี่
9: สวัสดีค่ะ
4: พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร
14: ชื่อใหม่ครับ
9: ใหม่ไหนพูดใหม่สิ
14: ใหม
4: ่อันนี้คือเพ้นเพื่อขายป่ะครับ
14: ก็ไม่ได้ขายเองคือจ้างเพ้นอะไรอย่าง
15: เงี้
14: ยคร
15: ับ
14: รับจ้างเพ้น
4: แล้วเราคิดค่าเพ้นยังไง
14: ก็แล้วแต่ไซส์ครับ
4: ตรงนี้นี่คือขายป่ะฮะ
14: ไอ้ตรงนี้คือปลูกเองครับ
9: เอาไว้ดู
14: ใช่ครับ
9: อ๋อแล้วไม่ขายเหรอคะถ้าคนเขาสน
14: ตอนแรกก็ขายแล้วครับแต่ทีนี้มันราคามันแรงทีนี้เขาแบบว่าสู้ราคาไม่ไหว
4: ราคาแรง
14: ครับ
4: มันแรงยังไงยกตัวอย่างเซอะอันนี้เท่าไหร
14: ่ก็เกือบพัน
4: ฮะ
14: คือมันเป็นพันธุ์ของเขาก็คือแบบว่ามันจะไม่เท่ากัน
4: มันปลูกยากด้วยใช่ไหม
14: คือดูแลยาก
4: เพราะนั่นคือต้องเป็นคนที่เล่นถ้าเล่นถึงจะซื้อเพราะว่าจะรู้จักแล้วเข้าใจสายพันธุ์ของเขาเอางี้อันไหนแพงสุด
14: แถวแรกริมสุดที่กระถางเป็นเท็กเจอร
4: ์อันนั้นน่ะหรอ
14: ใช่อันนั้นคือรวมกระถางด้วย
4: เท่าไหร
14: ่ 5,000
4: โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ชื่นชอบกระบองเพชรแวะมานะ
14: ได้ครับ
4: แต่ว่าไม่ขายแล้ว
14: ที่มีขายก็มีครับอย่าง
4: เป็น
14: อันนี้คือ25 50
4: แต่ถ้าบังเอิญมาถูกใจต้นไหนที่แพงอยากจะซื้อก็ลองพูดคุยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะไปบ้าน3ครูอยู่ไหน
14: อ๋อทางนี่เลยครับข้างๆครับ
4: อ๋อใกล้ๆนี่เหรอ
14: ใช่ครับ
4: ไปอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
9: โกโบริโกโบริ
4: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะ
3: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วที่นี่ยังมีงานศิลปะให้เราได้ดูกันอีกด้วยครับ
4: นี่แหละนะฮะบ้าน3ครูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้าน3ครูเนี่ยเป็นศูนย์รวมงานแกลเลอรี่ของคุณครู3คนแล้วก็เขาบอกว่าจะมีผลงานของนักศึกษาก็เอามาแสดงที่นี่ด้วยส่วนอันนี้นะครับเขาไปซื้อพัดลมมาจากฝรั่งเศสนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำให้มันเก่า
7: อ๋อ okay.
4: เพื่อมาไปทำไมพี่ตุ้มทำหน้าอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้หน้าพี่ตุ้มมี2แบบที่เกิดขึ้นค
9: ือ
4: 1ไม่เชื่อเลย2สังเวชใจ
9: เรามาดูอันนี้
7: เรือเก่า
4: ผมเชื่อว่าคุณครูตั้งใจมาตั้งเพื่ออะไรฮะเอาไว้เปรียบเปิดให้ทุกคนที่เข้ามาดูว่าคือครู
9: เป็นเรือจ้า
4: ถูกต้องอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบ
9: ิ
4: ด
9: โกโบริโกโบริ
4: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะแสดงว่าเขามีเป็นเวิร์กช็อปกันตรงนี้แหละนะฮ
9: ะ
4: แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป
3: อีกหนึ่งความน่ารักของที่นี่ก็คือร้านขายขนมและของเล่นโบราณครับเห็นของเยอะแยะขนาดนี้ทำเอาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราแอบนึกถึงวัยเด็กกันเลยทีเดียวครับ
4: เดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีร้านผัดไทยร้านนึงอร่อยมาก
7: ร้านอะไร
4: เขาบอกว่าแนะนำเลยว่าถ้าหากมาตลาดหัวตะเข้ต้องทานนี่ไงนี่ไง
7: นี่
4: ร้านนี้แน่ๆเลย
7: จันแน่นอน
4: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
4: อ
7: ัน
4: นี้ร้านผัดไทยที่ชื่อดังๆใช่ไหม
16: ใช่ค่ะ
9: ชื่อดัง
16: ชื่อโกจัน
4: โกจัน
3: ให้คุณหมอแสงและพี่ตุ้มนั่งพักกันก่อนครับเพราะพิธีกรของเราจะขอโชว์ลีลาเชฟลองทำผัดไทยกันสักหน่อย
9: ขออร่อยอร่อยนะจ๊ะ
4: ไม่มีปัญหาตอนที่เริ่มปรุงเนี่ยนะครับน้ำตาลพริกป่วนมะนาวเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆถามว่าทำไมต้องใช้ไฟอ่อนๆตอบง่ายมากครับเพราะว่าแก๊สกำลังจะหมดจะไปแม่
16: ค่ะ
4: เอาใช่ด้วยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดตายละฉันต้องไปซื้อหวย ับนี่ฮะฝีมือผมเองครับผมเดี๋ยวลองทานเปรียบเทียบครับ2จานนี้เป็นของแม่โกจันทำ
9: แต่โกก๊อฟนี่รู้สึกสีเข้มนะ
4: นี่ครับเน
15: ้
4: น
15: เน้นอะไรเนี่ย
4: จัดจ้าน
7: เฮ้ยแต่จริงๆคือคนเป็นความดันนี่สูงนี่เขาห้ามจัดจ้านนะคะ
4: เอาทำไม
7: เพราะว่ามันจะเค็มซอสเกลืออะไรแบบนี้ต้องน้อยกว่าปกติ
4: แล้วอย่างนี้ผัดไทยนี่มีผลกับโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
7: จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำว่าให้ทานเป็นประจำ
4: เพราะว่า
7: อันที่หนึ่งผักน้อยอันที่สองก็คืออาจจะมีน้ำมันนิดนึงไม่งั้นต้องผัดแห้ง
9: ๆลองของโกก๊อฟนี่อุ๊ยอร่อยมากเลย
4: ทำไมสายตาแปลกๆ
9: อร่อยจริงๆอร่อยจริง
7: ๆ
9: อร่อย
7: ไม่ยอมชั่ว
4: จริงป่ะฮะอุ๊ยตายแล้ว
9: เป็นไง
4: เหม็ดทำอร่อยเว
7: ้
4: ย
7: ไม่น่าเชื
9: ่อนี่ของคุณป้าเขาแห้งดีนะ
4: ใช่ๆของเขาแห้ง
9: แล้วนี่ทำไมมันเยิ้มอ่ะ
4: พิเศษเพิ่มน้ำมัน
3: เดี๋ยวเราให้คุณหมอแสงแนะนำเรื่องอาหารลดความดันอย่าง Dash Diet กันสักหน่อยดีกว่าครับ
4: Dash Dietคืออะไร
7: Dash Dietเนี่ยมันเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันอาหารที่เป็น Dash Dietเนี่ยหลักๆก็คืออันที่หนึ่งคาร์โบไฮเดรตคือเส้นแป้งข้าวอะไรพวกนี้จะต้องเป็นแบบชนิดไม่ผ่านการขัดสีสมมติเรากินข้าว3มื้อก็กินมื้อละประมาณ2ทัพพีเท่านั้นอันต่อมาก็คือผักเนี่ย 1-2 ถ้วยตวงลองนึกภาพนะคะอาหารจานนึงก็คือเหมือนเป็นผักไปครึ่งจานแล้วอ่ะส่วนผลไม้เนี่ยเราแนะนำว่ามื้อนึงเนี่ยทานประมาณ7-8

0: ทำ
1: ถ้าเกิดมันเยอะเกินไป
0: เยอะเกินไปมันก็จะมีน้ำตาลกับพลังงานมันก็กลายเป็นว่าเราจะอ้วนพออ้วนก็ทำให้ความดันขึ้นเนื้อสัตว์ก็คือมื้อหนึ่งก็ทานแค่ประมาณสัก3ช้อนกินข้าวเท่านั้
2: นเอง
0: ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชอะไรแบบนี้ควรจะทานประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
1: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้อยู่แล้วเราได้ฟังมาเนี่ยนะฮะคงพึ่งพากินยาเหมือนเดิมแน่ๆเลย ดูมันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ
3: ต้องพกยาม
1: ันสะสมไหมหมอยา
0: อันนี้หลายคนกลัวอย่างนั้นจริงพูดจริงๆว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หายขาดแล้วการที่เราไม่กินยาเนี่ยปล่อยให้ความดันสูงเนี่ยกลับกลายว่าเกิดผลเสียต่อร่างกายไม่ใช่ว่าเรามานั่งกลัวเอ๊ะกินยาแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าพยายามไม่กินไม่ใช่อันนี้ความเชื่อที่ผิด
3: แล้วถ้าเกิดลืมวันนึงนะคะ
0: สมมติคุณต้มลืมตอนเช้าคุณต้มมากินมื้อไหนก็ได
3: ้อ๋อค่ะ
1: เช่นสมมตินึกออกตอน 5:00 นก็ทานไปแต่ว่าตอน 8:00 นเช้าก็ทานต่อได้ตามปกติ
0: คือพูดจริงๆว่ายาลดความดันเนี่ยมันหมดฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมง
2: มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
3: คุณหมอคะเห็นต้องเคยได้ยินนะคะว่าเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปอะไรเนี่ยไม่ควรจะซดน้ำเยอะๆอะค่ะ
1: มันเสียมารยาท
0: อ๋อเสียงดังเวลาซดยกชามขึ้นมาดื่มไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักก็คือว่าน้ำซุปในอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสจัดนอกจากจะมีการเติมซีอิ๊วน้ำปลาซอสต่างๆเพื่อให้มันอร่อยหอมอะไรเนี่ยมีผงชูรสด้วยแล้วพวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเกลือค่ะนะคะคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วอยากให้กินเกลือให้น้อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันนึงแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองรวมทุกมื้อนะ1ช้อนชาคิดดู
1: ทีนี้สมมุติว่านะครับจำเป็นต้องเลือกความดันสูงความดันต่ำดันไปทางไหนดี
0: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยความดันต่ำน่าจะดีกว่าแต่จริงๆคือความดันต่ำเนี่ยอุบัติการในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันน้อยกว่าคนเป็นความดันโลหิตสูง
1: เอาง่ายโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าในเมื่อคุณหมอให้ความรู้เพิ่มเติมขนาดนี้แล้วก็ผมมีของรางวัลมามอบให้กับคุณหมอ
0: โอ้โหอะไรคะ
1: ข้าวต้มน้ำวุ้นน้ำแข็งใสครับขนมที่ผมบอกเขาบอกว่าอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดคือร้านนี้คือปัจจุบันนี้จะหากินยากแล้วนี่ตัวข้าวเหนียวหรือว่าไอ้ข้าวต้มน้ำบุญเนี่ยนะฮะอร่อยมากคือมันแบบหนึบหนึบไม่แข็งเคี้ยวกำลังดีแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมอ่ะมันเป็นน้ำเชื่อมใบเตยอ่ะ
0: มันหอม
1: เอาละฮะก็เดินกันพอสมควรพอเหนื่อยพอจะหอบและพอจะความดันขึ้น ถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอเนื่องจากว่าไม่เคยมาเที่ยวที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี
0: ้ประทับใจมันชิลมันแล้วมันมีบรรยากาศของศิลปะอะไรแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดเลย
1: มันเพลินเพลิน
0: เพลิน
3: ชีวิตของชาวบ้านของชุมชนด้วย
1: ใช่แล้วพี่ตุ้มล่ะครับ
3: เป็นคนชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขทุกครั้งก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมว่าลองมาเที่ยวดูนะคะเขาเรียกว่าชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้
1: ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้มรสลินขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่ตุ้ม
1: หมอแสงขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ตุ้มสุดสวยนะฮะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยอยู่เสมอผมเจอพี่ตุ้มเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเขานี่ผมนอนอยู่เจอเนี่ยยังเด็กๆ
3: คุณหมอคะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกี่ยวกับความดันด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวค่ะเพราะว่าความดันสูงที่คุมไม่ดีเนี่ย มันก็อย่างที่บอกว่าจะทำให้หัวใจโตแล้วพอโตมากๆมันก็คลากพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดภาวะหัวใจวายแบบเรื้อรังแล้วก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได
1: ้แสดงว่าอายุไม่เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: มีค่ะ
1: เหมือนเพื่อนผมอายุเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับสามประมาณ30ต้นๆนึงก็เสียชีวิตรถชน
4: พี่ตุ้มอ่ะพี่ตุ้มยิ้มมาก่อนเลย
5: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: มาพันนี้ขี้อ๊อกจังเพ
1: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันขี้อ๊อกแรกพ้นตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้พ้นตอบแทนสูงโอ้ยพ้นตอบแทนใหญ่โตโมโหฬารพันนี
0: ้ขี้อ๊อกจังเพ
1: ขี้อ๊อกที่ต้องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจข้องจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
0: ขี้ยกกับเพ
1: ่ขี้ยกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแม่นๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
0: ขี้ยกกับเพ
1: ่ขี้ยกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวาน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันปันนี
0: ้ขี้ยกกับเพ
1: ่ขี้ยกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปันนี
0: ้ขี้ยกกับเพ่
1: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ต้องใส่ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม็ดตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลอตตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลอตตดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะฮะวันนี้นะท่านผู้ชมครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาค่ะความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาก็ขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของเราที่เห็นกันในปัจจุบันด้วยนะฮะแล้วก็มีคำกล่าวหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีผักบุ้งทฤษฎีผักบุ้งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคือทฤษฎีอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ทฤษฎีผักบุ้งมีอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษนี่แหละค่ะที่จังหวัดนนทบุรีแต่ที่มาความสำคัญตลอดจนทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยนะฮะนำมาใช้ก่อเกิดประโยชน์อย่างไรในทางพระพุทธศาสนาตลอดจนพี่น้องประชาชนน่าสนใจยิ่งกว่านะคะฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัตรธรรมพาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษจังหวัดนนทบุรีนะคะหลวงพ่อเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: ขอทุกท่านที่ชมรายการธรรมะ
0: ของเราในวันนี้นะคะ
1: นะ
0: พุทธธรรมนำปัญญานะเจ้าค่ะ
1: จ้ะ
0: แล้วก็ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะขอเมตตาหลวงพ่อนะคะเป็นที่มาจากคำว่าทฤษฎีผักบุ้งค่ะหลวงพ่อ
1: คือถ้าเราใส่ใจกันเราจะพบว่าเราเนี่ยชีวิตสูญเปล่าไปกับเรื่องของการทำอะไรเพียงแค่ขอได้ผ่าน
0: ขอได้ผ่าน
1: ชั่วคราวครั้งคราวถ้าโครงการก็เป็นโครงการเฉพาะ3วัน5วันถ้าเป็นเรื่องของการจัดอยู่ในบ้านในช่องก็จะมีแต่เรื่องของว่าทำเพียงขอให้สิ่งนั้นได้ผ่านเลยเราต้องเสียทั้งเงินสูญเสียทั้งเวลาสูญเสียทั้งทรัพย์สินสูญเสียทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าได้มีส่วนทำรู้สึกว่าเราคือผู้ที่ได้มีส่วนในการทำกิจกรรมนั้นๆเสนอหน้าแต่ไม่ค่อยเสนองาน
0: หลวงพ่อจะบอกว่าเหมือนผักชีโรยหน้าเหรอเจ้าคะ
1: ก็เราก็เห็นกันอยู่ผักชีนี่อาจจะดูสวยในเวลาที่ใส่กับข้าวต้มแต่ว่าเขาเอามาใช้นี่ก็ต้องถอนทางต้นมานะไม่มีสิทธิ์ในการที่ต้นนั้นจะเจริญงอกงามได้ค่ะงั้นเราเห็นภาพเหล่านี้แล้วคนก็พูดกันอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้ายังทำผักชีโรยหน้ากันอยู่เนี่ยความมั่นคงจะไม่มีดังนั้นเห็นภาพตรงนี้จึงขอให้วัดนี้จงวัดปรับความเป็นอยู่หรือการคิดการกระทำอะไรต่างๆให้สมกับที่เราเป็นผู้นำในเรื่องของจิตวิญญาณคนเนี่ยก็ขอเน้นเรื่องคำว่าทฤษฎีผักบุ้ง
0: เจ้าค่ะ
1: ในทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยเราจะให้ดูตั้งแต่เรื่องของระดับใต้ดินระดับบนดินและระดับบนอากาศ
0: ใต้ดินบนดินบนอากาศคืออะไรเจ้าคะหลวงพ
1: ่อนี่คือสิ่งที่ต้องเอามาทำให้ได้ทีนี้ถ้าเราตั้งใจทำให้ได้เราจะพบว่านี่คือเราไม่ใช่ทำเพียงแค่ชั่วคราววัดชลประทานพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าถนนข้างนอกเนี่ยเป็นเมตรนะ
0: อ๋อถนนสูงกว่าวัด
1: สูงกว่าวัดนะเพราะวัดมันไม่ได้ยกขึ้นได้เนี่ยถนนมันยกขึ้นเพื่อกันน้ำแต่ในวัดมันก็ต่ำพอฝนตกมันจะท่วมนั้นเราทำยังไงอ่ะที่จะต้องจัดการเอาทฤษฎีผักบุ้งมาเราก็ต้องดูว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องไปไหนโดยเฉพาะวัดชลประทานไม่มีสักหยดเดียวที่จะไหลออกนอกวัดโดยไม่ใช้ระบบก็เลยให้ถนนเนี่ยทุกสายเนี่ยเป็นที่รับน้ำข้างล่างเนี่ยเป็นท่อส่งน้ำ
0: หมายถึงถนนทุ
1: กสาย
0: ภาย
1: ใน
0: วัดชลประทานข้างล่างจะเป็นท่อส่งน้ำ
1: ส่งน้ำหมดเลยเพราะโดยปกติเขาออกแบบกันก็คือทำถนนแล้วก็คูประมาณราว60เซน
0: แล้วก็เป็นท่อฝัง
1: ไม่คูสองข้างสองข้างแล้วพื้นที่ มันมากมายแล้วไปลงในครูเนี่ยมันจะพาไปได้ยังไงอ่ะ
0: ไม่น่าจะพอนะ
1: ก็ใช่ก็เลยจัดการเมื่อมีการปรึกษากับฝ่ายชนประทานเขาจะพบว่าน้ำในนี้ปีหนึ่งฝนตกเท่าไหร่แล้วมันจะเข้ามารวมเป็นมวลน้ำในเท่าไหร
0: ่เจ้าค่ะ
1: นั้นถ้าอยู่ในคูไม่พอเราก็จัดการบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ท่อส่งน้ำอยู่ใต้ถนนแล้วก็มีบ่อรับน้ำไปเป็นช่วงช่วงช่วงถ้าขับรถมาจะเห็นเป็นบ่อยไอตัวฝาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนั่นคือที่น้ำลงทั้งหมดเลยนั้นน้ำมาเท่าไหร่ในวัดนี
0: ้ไม่มีท่วม
1: ไม่มีท่วมเสร็จแล้วทำไงมันส่งไปที่บ่อพร่องน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: พอส่งบ่อพร่องน้ำเราก็ต้องมีเครื่องที่จะต้องทำหน้าที่ของมันก็เรียกบ่อที่สูบน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: สามตัวพอฝนตกไปดับหนึ่งตัวนี้ถึงที่ที่ตัวนี้ทำงานแล้วพอทำงานเรื่อยไปน้ำจะมามากขึ้นตัวที่สองทำงานพอน้ำมากขึ้นตัวที่สามทำงานส
0: ู
1: บพร้อมกันอัตโนมัติแล้วมันก็ส่งไปที
0: ่คลอง
1: บางตลาดคลองบางตลาดแล้วก็ส่งสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
0: เจ้าค่ะ
1: วัดจึงไม่ต้องเดือดร้อนทุกครั้งเป็นผักชีโรยหน้าอยู่เอาเดี๋ยวหาคนมาช่วยสูบออกอะไรออกไปเราถือว่านี่คืองานของเราอันที่สองคือเรื่องระบบไฟ
0: เจ้าค่ะ
1: ระบบไฟเนี่ยเราต้องยืนยันกันดีไหมว่าเราไม่ใช่อยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราไม่ใช่มาอยู่แบบบ้านเช่า
0: ค่ะ
1: น่าเป็นห่วงบ้านเมืองขนาดนี้คือมาอยู่กันแบบบ้านเช่า
0: หมายความว่ายังไงเจ้าค่ะหลวงพ่ออยู่
1: ก็คืออยู่กันเพียง2เดือน2ปี3ปีแล้วก็ทิ้งภาระกันไปคนเจ้าของบ้านก็ซ่อมกันไป
0: ค่ะ
1: วัดก็เหมือนกันอย่าคิดว่าขอมาอยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวให้เห็นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้วัดได้อาศัยเราในสุดสายไฟที่เคยระเยะระยะในวัดเลยนะ
0: ค่ะไม่มี
1: หาดูสิหาดูว่ามีสักเส้นไหมเนี่ย
0: หลวงพ่อเอาลงใต้ดินเลย
1: ลงใต้ดินหมด
0: โอ้ทันสมัยมากเลยนะ
1: ลงใต้ดินลงมาไม่ใช่ที่นี้นะลงมาตั้งแต่วัดปัญญาตั้งแต่253838
0: เจ้าค่ะ
1: ทำมาตลอดแล้วก็มาถึงวัดนี้ก็ไม่รู้ขอลงใต้ดินแหละฉันเห็นตามถนนหนทางแล้วมันใจหายว่าเราทำไมมาทำแบบชั่วคราวกันอย่างนี้ชั่วคราวกันจนทั้งชั่วกันไปหมดมันไม่ไหวนั้นต้องเอาลงใต้ดินหมดอันที่สามคือที่จะลงสู่ใต้ดินเนี่ยระบบประปาระบบการทำน้ำสะอาดระบบอะไรหมดเราจัดการลงสู่ใต้ดินสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็เปิดใช้ได้นี่คืองานของเราว่าใต้ดินต้องลงไปดูแลว่าควรใช้อะไรกี่เรื่อง
0: โดยใต้ดินที่ลงไปดูแลนะฮะท่านผู้ชมถ้าเราสังเกตเห็นก็คือมีปัญหาอะไรปัญญาต้องมาแบบทันการแก้ทันทีเลยนะจะไม่ปล่อยจนปัญหาใหญ่โตนะฮะ
1: นี่คือทฤษฎีผักบุ้งยิ่งทําแล้วก็ทําให้เราทํางานเรื่องอื่นได้คล่องตัวไม่ต้องมาเที่ยวพะวะพะวงอยู่ตลอดเวลาประการที่สองคือบนดิน
0: บนดินเจ้าค่ะ
1: บนดินเราต้องมองออกว่าการใช้งานของวัดเนี่ยชาวพุทธเราขอเอาวัดเป็นศูนย์กลางนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยต้องถือว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องได้ใช้ได้ประโยชน์เนี่ยมันต้องคุ้มกับคำว่ามีวัดเราจึงมีการดูแลนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาอาทิตย์เนี่ยเด็กมาเรียน300กว่าคนเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไรเขาอยู่ในฐานะเป็นสาสถาญาติเราจะดูแลเขาอย่างไร
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็จัดการที่ให้เขาได้เรามาดูเรื่องของคนที่มาบวชพุทธสาวกสวิกาสุขสวัสดิ
0: ์
1: ชาวพุทธเขาควรจะได้สิทธิในการเข้าหาธรรมไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกว่าได้มีส่วนแห่งคำว่าเขาเข้ามาวัดเขาได้มาทำบุญแล้วทำไมพระเราบวชได้ล่ะทำไมชาวบ้านเขาบวชไม่ได้ล่ะเขาควรมีสิทธิในการที่ได้เข้ามาบวช
0: เจ้าค่ะ
1: บวชพระเขาควรมีสิทธิในการได้มาบวชเราก็ดูพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องดูแล แล้วก็ไม่ใช่มีเท่านั้นเราพบว่าคนเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงแค่บวชไม่ใช่มีแต่เรียนเขายังต้องใช้ชีวิตเริ่มต้นที่เรียกว่าสมรสวัดชมทานใช้คำว่าธรรมะสมรส
0: ธรรมะสมรส
1: ธรรมะสมรส
0: คืออะไรเจ้าค่ะ
1: ก็คือการมาเริ่มต้นการแต่งงานที่วัดเนี่ยมันได้ให้สติแก่เขาต้องมีการให้ธรรมะให้มีข้อปฏิบัติว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยหน้าที่ของสามีทำอะไรหน้าที่ของภรรยาทำไงพระเจ้าสอนไว้อย่างดีมาก
0: หลวงพ่อหมายถึงว่าเราสามารถมาจัดพิธีการแต่งงาน
1: ในวัดนี่แหละ
0: ที่วัดชลประทาน
1: ได้ที่วัดชลประทานได
0: ้อ๋อค่ะ
1: วัดชลประทานมีสถาบันปัญญาวิชาลัย
0: ค่ะ
1: งั้นสถาบันนี้ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องของผู้ที่มาใช้ประโยชน์กับวัดในฐานะเรื่องอะไรล่ะไม่ใช่สถาบันที่ต้องตั้งหลักสูตรที่อื่นตั้งหลักให้คนนอกจากนั้นในเมืองขนาดนี้เนี่ยโคดแคนวา
0: อบรม
1: เรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งหมดเนี่ยเนี่ยกำลังอบรมกันอยู
0: ่เป็นแหล่งความรู้เลย
1: แล้วก็ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีก็มาจัดการอบรมประชุมกันที่นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็หน่วยงานของรัฐที่เกิดใหม่เนี่ยเรียกว่ากรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย
0: อ๋อสทนช.
1: สทนช.เนี่ยก็จะมาอบรมอยู่ตลอดเวลาโรงพยาบาลชลประทานวิทยาโรงพยาบาลชลประทานก็ส่งพยาบาลมาอบรมมาทำหน้าที่คือเขาเหล่านี้คือบุคคลที่เป็นชาวพุทธเขาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าถึงธรรมแล้วเขาเข้าถึงอะไรนั้นเราจะต้องเอาพื้นที่บนนี้ให้เขาได้มีส่วนในการใช้เพื่อประโยชน์และความสุขของเขานอกจากนั้นเราก็ยังให้เขาได้เห็นว่าวัดเป็นที่พึ่งเขาในทุกด้านนะเรื่องของงานศพเขาก็ได้อาศัยวัดเป็นที่พึ่งแล้วไม่ใช่พึ่งเพียงเท่านั้นเราจัดโรงทานให้เขาได้รับรู้ว่าเราเป็นหนึ่งในการรู้ยามทุกข์ยากอย่างไรเราต้องหาวิธีคลายทุกข์แล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะต้องพัฒนาชีวิตมนุษย์เข้าสู่ระบบที่เป็นวัฒนธรรมเดิมจริงๆอ่ะคนเข้าวัดวันพระแต่มาถึงวันนี้ในวันพระเนี่ย
0: ต้องไปทำงานก็มี
1: ต้องไปทำงานถ้าเมื่อไรคนนั้นเข้าวัดคนนี้ทิ้งงานคนนี้ผิดกฎหมายคนนี้จะถูกประณามด้วยความหมายว่าเป็นคนที่ไม่มีจรรยาบรรณของตัวเองทั้งที่เขาปรารถนาที่จะมาวัดเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามงั้นวัดตอนนี้ทั่วประเทศคือวัดร้างหมดนั้นหลวงพ่อปัญญาจึงเห็นว่าชาวพุทธเราไม่ควรจะให้เขาอยู่อย่างไม่มีหลักในการเกี่ยวข้องกับศาสนาข้องกับวัดท่านจึงเปิดวัดวันอาทิตย์ถ้าประเทศไทยเนี่ยทำสองเรื่องให้ได้นะศาสนายังอยู่ฮะ
0: มีอะไรกับอะไรเจ้าคะ
1: หนึ่งคือเปิดวัดวันอาทิตย์ทั่วประเทศเติมวันพระเดิมเสียได้
0: อาทิตย์หนึ่งมีทั้งวันอาทิตย์เข้าวัดกับหรือฟื้นวันพระให้คนเข้าวัด
1: วันพระฟื้นไม่ไหวหรอกเพราะฟื้นเท่าไหร่คนแก่เท่านั้นที่เข้าวัด
0: เพราะมันสวนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
1: ใช่แล้วแกเข้าวัดแกก็มี4คน5คนแล้วเด็กจะเข้ามาเติมแล้วคนไม่ได้เพราะนั้นชมรมคนแก่ทีนี้เราต้องเอากิจกรรมของวันพระเนี่ยไปเติมในวันอาทิตย์เสีย
0: เจ้าค่ะ
1: ผมเติมวันอาทิตย์เนี่ยตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดอันนี้คือของโยมมาวันอาทิตย์นะ
0: วันอาทิตย์ที่วัดชลประทานคนเยอะมาก
1: เยอะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเรียกหาอะไรนะเขาเสื่อนี่มานั่งปูอย่างที่เธอนั่งนี่แหละทั่วกันไปใครเห็นว่าตัวเองนั่งฟื้นไม่ค่อยดีมีเก้าอี้นั่งเขาก็จัดการของเขาเองจัดการเสร็จแล้วเขาเก็บเองเขาไม่มาวุ่นวายอะไร
0: ค
1: ือการเปิดวันอาทิตย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้ววันอาทิตย์ก็ไม่ใช่เป็นของสมบัติของศาสนาไหนเมื่อเรามาดำเนินชีวิตตามหลักสุริยคติเราทำงานจันทร์ถึงศุกร
0: ์
1: วันเสาร์คือวันครอบครัววันอาทิตย์คือวัน ฮลิเดย์คือเข้าวัดนี่คือจบ
0: ค่ะคือถ้าฟังอย่างที่หลวงพ่อสง่าว่านะท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าวัดเหมือนเป็นศูนย์กลางของประชาชนนะราชการกลับมาใช้พื้นที่วัดได้ประชาชนกลับมาพื้นที่วัดได้นะฮะหลวงพ
1: ่อก็นี่แหละวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นเขามาพบมาคุ้นเคยกันมาทำกิจกรรมต่างๆกันเนี่ยต้องเอาวัดเพราะวัดเนี่ยไม่ต้องมีคำว่าแปลงทรัพย์สินเป็นทุนอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปซื้อเก้าอี้
0: อ่ะเจ้าค่ะ
1: ลงไปที่อื่นต้องไปซื้อเก้าอี้อย่างน้อยกาแฟหนึ่งแก้ว100บาทไปแล้ว
0: อันนี้ไม่ต้องเลย
1: ไม่ต้องนี่เขามานั่งมาสนทนากันทำกิจกรรมกันแล้วกิจกรรมนั้นมันเพิ่มจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์นะในเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะฝากว่าทุกฝ่ายรีบเร่งเถอะไม่นั้นวัดร้างไม่พอชาวพุทธจะร้างธรรม
0: อย่างที่หลวงพ่อกล่าวมานะโดยหลักของทฤษฎีผักบุ้งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ใต้ดินนะ
1: บนด
0: ินและอีกประการหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้กล่าวต่อไปก็คือเหนือกว่าดิน
1: นะ
0: คืออะไรครับส่วนที่สามค่ะ
1: แต่ขอเพิ่มมานิดหนึ่งเพราะว่าสองอย่างคือหนึ่งข้าววัดวันอาทิตย
0: ์
1: เปิดวัดวันอาทิตย์เถอะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันที่สองเนี่ยต้องเปิดการเทศก่อนสวดเทศก่อนเผาให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย
0: เพราะอะไรเจ้าค่ะ
1: เพราะว่าพี่น้องชาวพุทธเขาเข้าวัดแล้ว
0: ไหนๆเข้ามาแล้ว
1: เขาเข้าแล้วอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เขาเข้ามาเพื่อพระเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เขาแต่ว่าวัดยังไม่ลุกขึ้นทำเรื่องนี้เขามืดมาเขาก็มืดไปนั้นวัดจะต้องทำหน้าที่เรื่องนี้ขึ้นมาได้นะทั่วประเทศไทยมีพระอยู่แล้วมีศาลาอยู่แล้วเนี่ยเขามาแล้วไม่ต้องไปทำโครงการอันนี้แหละที่จะบอกว่าผักชีโรยหน้าคือถ้าไปทำโครงการเนี่ยกว่าจะเชิญคนมาได้กว่าจัดงานได้เหนื่อยเกือบตาย
0: ใช้งบประมาณเยอะด้วย
1: เยอะแยะแต่นี่ไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องประกาศเลย
0: ไหนๆเขาก็จะมาร่วมงานศพมาไว้อะไรคนที่เขารักแล้วว
1: ันหนึ่งคนเข้าวัดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
0: เวลางานศพนะฮะ
1: ที่วัดเนี้ย
0: วัดชลประทาน
1: ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
0: ใช่ถ้า20ศาลาศาลาละ100คนก็ 2,000 คนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้กันนะที่วัดชลประทานจะต้องมีการสวดมีการเทศก่อนสวด
1: เทศก่อนสวดเทศก่อนเผา
0: เพราะอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อ
1: ก็เพราะว่านี่คือสิ่งที่เขามาด้วยความเศร้าความโศกแล้วเราเอาเพียงสวดมาปลอบใจเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่อง
0: ไม่เกิดปัญญาพอ
1: ทีนี้เราต้องทำให้เขาเกิดปัญญาเขาก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยวัดนี่ได้ลูกศิษย์โดยไม่ต้องไปค้นหาอื่นไม่ต้องมาใครเชิญใครเป็นประธานไปเขามีของเขาหมดแล้วเราเพียงเอาธรรมะไปให้เขาถ้าทำตรงนี้ได้เมื่อไหร่นี่คือผักบุ้ง
0: แล้วจะมีปัญหาไหมครับว่าบางทีพระสงฆ์ท่านก็ไม่ถนัดเทศไหมฮะหลวงพ่อหรือว่าอย่างไร
1: คือทุกอย่างเนี่ยถ้าฝึกแล้วเป็นไปได้หมด
0: ใช่ก็ต้องฝึกค่ะ
1: หลวงพ่อให้พระบางคนมาบอกหลวงพ่อพระองค์นี้เทศฟังไม่ได้เลยนี่เวลาเธอไปสร้างพระพูดไม่ได้ลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะไอ้นี่แค่ลงทุนฟังสร้างพระพูดได้เนี่ยแกพูดไม่เข้าเรื่องสิบครั้ง20ครั้งเดี๋ยวแกก็พูดเข้าเรื่องแล้วเราได้พระพูดได้เพิ่มขึ้นไม่มีที่ฝึกที่ไหนที่ดีเท่าฝึกในการแสดงธรรมในงานศพเพราะเขามาแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของคำว่ามาบำเพ็ญบุญให้ผู้ตายอยู่แล้วนี่ถ้าใครทำได้นี่ถือว่านี่แหละคือผักบุ้งแหละ
0: จะขัดทฤษฎีผักบุ้งคือความเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะมีใต้ดินบนดินและลำดับต่อไปหลวงพ่อครับส่วนบนอากาศ
1: บนอากาศเนี่ยก็คือถ้าเรายังคิดว่าเรายังเพียงแค่ต้องใช้ทักษะชีวิตที่เราเคยมีเหมือนเดิมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็กลายเป็นว่าบนอากาศเนี่ยมีอะไรที่ควรใช้เยอะแยะผ่านการสื่อสารผ่านเครื่องมือที่เราพบกันได้ในยุคปัจจุบันว่าอินเทอร์เน็ตก็ดีเพจก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้แค่ทำคลิปส่งไปให้ทุกคนได้ฟังบางเรื่องฟังเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วเราทำไมถึงไม่รีบใช้โอกาสตรงนี้เสียเราจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ดังนั้นวัดชลประทาน จึงพยายามที่ทำงานบนอากาศเนี่ยมากขึ้นนอกจากที่เขาสอนเรื่องให้รู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีตามแบบสมัยปัจจุบันแล้วเรายังสอนเรื่องสุขภาพที่เรียกว่าเขาจะได้ศาสตร์หนึ่งเข้ามาดูแลสุขภาพจนทุกคนพอเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยพื้นที่จะนั่งเกือบไม่มีอ่ะจึงใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วทีเนี้ยให้เขาฟังทางบ้านเขาเรียนรู้ผ่านในสิ่งที่

0: ที่ควรจะเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เรามีบนอากาศให้เราใช้งานได้ทั่วถึงแล้วสุดยอดจริงๆอ่ะมีอะไรก็บอกเขาผ่านทางเพจทาง
1: โลกออนไลน
0: ์โลกออนไลน์นี่นะโอ้โหเขาก็จะมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ที่เราควรจะต้องร่วมกันรักษาและสืบต่อกัน
1: เจ้าค่ะด้วยหลักการของทฤษฎีผักบุ้งที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะนอกเหนือจากในวัดชลประทานหากว่าพี่น้องประชาชนจะได้นำทฤษฎีผักบุ้งไปใช้ในครัวเรือนในครอบครัวของตัวเองหลวงพ่ออยากให้คำแนะนำอย่างไรเจ้าคะ
0: ก็ขอแนะนำว่าเมื่อเวลาเราก็จำกัดเงินทองเราก็จำกัดแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยต้องทำให้มันไม่จำกัดให้ได้คิดค้นจนพบว่าเมื่อเรามีเวลาจำกัดแล้วเราจะมาย้ำอยู่กับทำสิ่งที่ให้มันเกิดดับเร็วเกินจำเป็นอย่าไปขยันค้นให้พบสิว่าอะไรทำให้มันสมบูรณ์มันได้เช่นในบ้านเราเข้าบ้านมีที่วางรองเท้าเรียบร้อยไหมถ้ายังไม่มีนั่นแหละคือฝักชีโรยหน้าประจานตัวเองแต่วางให้เรียบร้อยฝนไม่ตกใส่รองเท้าไม้กวาดเรามีที่แขวนเรียบร้อยไหมอยู่จนทั้งไม้กวาดทางขากันอยู่เพราะวางทิ่มดินอะทิ่มพื้นอะแล้วมันทางขากวาดก็ไม่ได้รำคาญของใช้ในครัวเราก็จัดให้มันเข้าระบบสิว่าอันนี้คือที่ไว้มีดนี่คือที่ไว้เขียงนี่ที่ว่าให้มันเป็นระบบไปได้สินั่นแหละคือผักบุ้ง
1: ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้น
0: ของใช้ในบ้านทั้งหมดสำรวจดูสิว่าอะไรที่เราจะต้องใช้แบบยั่งยืนไม่ใช่ใช้แบบพอจะตากผ้าสักทีหนึ่งไปเอาค้อนมาตีตะปูแล้วมาเที่ยวยืนด่าใครเอาเชือกกูไปไหนวะแล้วที่สุดก็ไม่มีทางที่จะทำให้มั่นคงได้ให้จบเป็นเรื่องๆไปแล้วว่ามันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตใครค้นเป็นนะคนนั้นเชื่อเหลือเกินว่างานข้างหน้าจะน้อยลง
1: ต้องก่อเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการค้นพบการทำงานของเราการพัฒนางานของเรา
0: ถูกต้อง
1: เช่นนั้นนะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้นะหลวงพ่อคะเราเองก็ต้องแข่งขันกันนะฮะกับคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมของเราถ้าในชีวิตการทำงานทฤษฎีผักบุ้ง
0: ยิ่งยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเราไปทำงานเราจะพบว่าถ้าเราทำเข้าระบบเรียบร้อยเหมือนกับหลักห้าสอไปใช้อ่ะถ้าเมื่อไรเอาหลักห้าสอไปใช้เนี่ยจะพบว่ากูสะสางกูสะดวกกูสะอาดมันกลายเป็นของที่สร้างนิสัยได้แล้วก็ก่อให้เกิดสุขภาพอนามัยก็ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บไม่มาหาเราอะไรทุกอย่างเราจะเป็นผู้ทำงานที่ใครเรียกหาน่ะ
1: ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้าสมมุติว่าเนี่ยขอต้องการจะเอาคนละคนหนึ่งไปทำงานทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่นะ
1: ค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่เขาดูแลเรื่องระบบทั้งหมดในวัดเนี่ยนะได้คนนี้คนเดียวบริษัท
1: คุ้มเลย
0: ม
1: ี
0: แต่คุ้มกับคุ้มม
1: าก
0: นี่แต่ถ้าเรายังต้องมันนั่งจี้นั่งใจนั่งคนนี้ทำงานแบบฝักชีโรยหน้าต่อหน้าเราทำได้ดีแล้วพอรับหลังของก็พังของพินาศหมดอันนี้ไม่ใช่วิถีชีวิตของคนที่ทำตนเป็นมั่นคงและยั่งยืนเราต้องการชีวิตที่มั่นคงและเมื่อก่อนเราผลิตอะไรกันเรามักจะเรียกหาคำว่าได้มาตรฐานแต่ตอนนี้เริ่มเราเป๋กันไปแล้วมาตรฐานเราไม่วิ่งหาแล้วที่สุดเราก็เอาเงินได้เท่าไรเราก็ผลาญไปตามที่ไม่มีมาตรฐานแล้วเราจะมั่นคงได้ยังไง
1: ทฤษฎีผักบุ้งจะทำให้เราชีวิตรุ่งโรจน์แต่ถ้าทฤษฎีผักชีโรยหน้าโอ
0: ้ทำเราเหี่ยวเฉาและโรยราแล้วก็ไม่มีทางที่ตั้งตัวได
1: ้
0: มีแต่คำว่าล่มจมแล้วก็นั่งเห็นความน่าใจหายของตัวเองชีวิตก้าวไปตั้ง60ปี70ปีกลับมาดูกูไม่มีอะไรเลยสักอย่างถ้ามองภาพอีกภาพหนึ่งนะฉันอยากจะบอกภาคเกษตรน่าใจหายที่สุดเพราะมีวิธีการที่ถูกเศรษฐกิจมาทำให้รูปอยู่ในหลักของผักชีโรยหน้าภาคใต้มีแต่ยางพารากับปาล์มภาคอีสานก็มีแต่ข้าวกับสั่งกับนี่ภาคเหนือก็จะมีแต่พวก ไปจัดทำปีเดียว

0: ปีเดียวปีเดียวแล้วทำไมเราไม่หาสิ่งที่ให้เกิดเป็น
1: ความยั่งยืนเหรอเจ้า
0: ค่ะผักบุ้งความยั่งยืนขึ้นมาได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าช่วยกันคิดอย่าผู้ที่หวังเพื่อจะดู GDP อะไรเนี้ยอย่าไปหวังตรงนั้นให้มากนักนะแล้วก็หวังเรื่องของคำว่าเขาต้องมั่นคงและยืนบนขาตัวเองได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นใครดูแลเรื่องยางพาราก็อะไรที่เกิดขึ้นในนั้นไม่ได้เขาจะไม่ให้ทุนใครจะไปทำอะไรตรงไหนก็กลายเป็นผักชีโรย

0: ถ้าไม่มั่นคงเราก็ช่วยกันคิดใหม่ได้ไห
1: ม
0: อย่าปล่อยให้เขากลายเป็นคนที่เห็นภาพของคำว่าชีวิตนี้มีแต่คำว่าอยู่แค่ลมหายใจยั่งยืนไม่มี
1: เจ้าค่ะเราต้องสร้างความยั่งยืนทุกลมหายใจของเรานะคะสาธุวันนี้นับเป็นบุญอย่างยิ่งนะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมนะจากหลวงพ่อสง่านะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภาณีเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรามาติดตามธรรมะดีๆได้ในรายการพุทธธรรมนำปัญญาโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่ากตัญญูอยู่เย็นจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมันติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพ จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ของวัดสุทัศน์เทพวรารามณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ซึ่งได้มีกิจกรรมการสวดมนต์ฟังเทศตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทุกเสาร์อาทิตย์อันหนึ่งถ้ากลางวันไม่ว่างในทุกๆคืน ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็มาสวดมนต์ไหว้พระกันนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาได้ทั้งศรัทธาสติสมาธิปัญญานอกจากนั้นแล้ววันพระก็มีกิจกรรมวันพระเต็มรูปแบบคือมีการสมาทานอุปสมบทศีลสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิเรื่อยไปจนถึง บ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ไปต่อภาคกลางคืนวันนี้เป็นวันที่เราฟังเทศฟังธรรมกันตามปกติและด้วยวันนี้คุณวีระคุณจันเพ็ญเดชธำรงคุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธำรงคุณประชัยคุณอรพินเลี้ยวไพรัตน์และหลานได้พากันมายังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อ บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณแม่ทัศนีเดชธำรงซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วลูกหลานก็ไม่ได้นับปีกันแล้วนะปีกายถามก็นับไม่ถ้วนนะแต่ก็หลายปีแล้วคุณแม่จากไปแล้วในทุกๆปีทางครอบครัวของเดชธำรงแล้วก็คุณประชัยคุณอรพินเลี้ยวไพรัตน์ คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธำรงก็มาทำบุญทุกปีการที่ลูกๆของคุณแม่ทัศนีเดชธำรงลูกเขยลูกสะใภ้หลานๆได้มาทำบุญนี้ก็นึกว่าอย่างนี้พุทธเจ้าสอนว่าการทำบุญเนี่ยทำให้แก่ใครอาทาสิเมให้แก่ผู้ที่ให้แก่เราและให้แล้วอาทาสิเมว่าให้แล้ว อากาศิเมให้แก่ผู้ที่ได้กระทำอรตอะไรแก่เราแล้วก็ทำต่อเราแล้วญาติให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมิตรตาให้แก่มิตรสักขาให้แก่เพื่อนๆของญาติมิตรทั้งหลายผู้ที่ตายไปแล้วมีความจำเป็นเรื่องบุญดังนั้นบิดามารดาของท่านทั้งหลายซึ่งดูทางโทรทัศน์หรือคุณแม่ทัศนีตายไปแล้ว เราก็เลี้ยงท่านเขาบอกว่าทำบ้านให้พ่อแม่ได้สามหลังเจริญบ้านชีวิตบ้านจิตสังขาร

ฐานนะบ้านเท่าฐานกระดูกบ้านชีวิตถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ลูกคนใดสามารถสร้างบ้านสร้างห้องให้แม่อยู่พ่ออยู่ยังมีความสุขลูกคนนั้นเจริญนะเพราะเป็นความตั้งใจท่านจะมีความสุขเราอยู่บ้านพ่อแม่ยังมีความสุขยามพ่อแม่อยู่บ้านเราเราสร้างให้ท่านท่านก็มีความสุขเป็นความภาคภูมิใจอิ่มเอมใจนี่เขาเรียกบ้านชีวิตสองบ้านจิตวิญญาณถ้าจากไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลให้โดยมีสื่อสัญลักษณ์ว่าเมื่อทำบุญแล้วจีนอุทิศกุศลด้วยไฟไทยอุทิศกุศลด้วยน้ำนี่เป็นสื่อของบุญกุศลที่จะผ่านน้ำกับไฟจิตวิญญาณที่บังเกิดนะถ้ามีทุกข์ทำบ่อยๆมากๆมั่นๆหรือแม่นๆในพระพ่อแม่มีทุกข์หรือญาติมีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ถ้ามีสุขในโลกสวรรค์ในพรหมโลกอนุโมทนาแล้วจะสุขยิ่งๆขึ้นไปคือเป็นการต่ออายุสวรรค์ให้แก่พ่อแม่ถ้าอายุบนสวรรค์ดียืนยงทรัพย์สมบัติใดๆบนสงสวรรค์บนพรหมโลกมันก็ยืนยาวยังได้เสวยต่อไปการที่คนเราจากไปนั้นจะไปสวรรค์ได้ก็มีบุญสองเรื่องจะไปสวรรค์ได้เพราะบุญของตนแต่จะอยู่ยืนยงได้เพราะกุศลของคนที่รักส่งไปให้บุญของตนนี้เป็นบุญต้นทุนบุญของคนที่รักส่งไปให้เป็นบุญสมทบทุนถ้าขาดต้นทุนการสมทบทุนก็ไม่สามารถจะฉุดดึงขึ้นมาไปสู่สวรรค์ได้โดยฉับพลันทันทีดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีบุญต้นทุนของเราแล้วเมื่อลูกหลานทำบุญไปให้เป็นการทุนอายุของสวรรค์ก็จะยืนยงเมื่ออายุยืนยงวรรณะคือรัศมีก็ยืนยงสุขก็ยืนยงอิสรภาพที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่จำกัดเขตก็ยืนยงนี่เป็นความยืนยงของโลกสวรรค์สมบัติในรูปก็ยืนยงเสียงก็เป็นเสียงทิพย์ยืนยงกลิ่นก็เป็นกลิ่นทิพย์สุคนธาทิพย์รสก็เป็นรสทิพย์สัมผัสก็เป็นสัมผัสทิพย์สิ่งที่กล่าวเหล่านี้มาไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวลอยๆเพราะมีประจักษ์พยานผู้ใดที่มีทุกข์พุทธเจ้าคนอื่นไปเห็นนะมาคนคนนั้นตายไปแล้วมาแสดงถึงความทุกข์พระองค์ก็ตรัสสงเคราะห์ให้ในวิธีการทำแล้วก็มาเขาพ้นทุกข์แล้วเขาก็มาบอกมาเล่ามากล่าวทั้งต่อพระอรหันต์ต่อญาติของตนเองที่มีสุขก็มาแสดงตนว่าได้บุญแล้วนะดังนั้นเวลาที่อยู่แล้วพอตายไปแล้วก็เลี้ยงวิญญาณบ้านวิญญาณบ้านเท่าฐานกระดูกอาจจะเอาไปฝังก็ได้บ้านกระดูกก็คือเป็นห่วงซุ้ยใช่ไหมฮะแต่คุณแม่ทัศนีพระทานเพลิงศพเราก็เก็บเท่าฐานกระดูกเอาไว้บูชาที่โกรธบ้างที่วัดบ้างดังนั้นบ้านสามหลังนี้เป็นสำคัญการเลี้ยงพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงกายตายเราก็เลี้ยงวิญญาณกันเลี้ยงให้ดีท่านเลี้ยงเรามาดีเราเลี้ยงท่านดีโลกก็สรรเสริญความเจริญก็เกิดขึ้นได้ในพุทธดำรัสพระพุทธเจ้าว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตมังบุคคลใดบำรุงบิดามารดาจะนำมาซึ่งมงคลสูงสุดในทางตรงกันข้ามบุคคลใดไม่บำรุงบิดามารดาอัปมงคลก็เกิดแก่ตนเองบุคคลที่เจริญทุกคนล้วนแต่บำรุงบิดามารดาทั้งนั้นถามว่าบำรุงอย่างไรในกระบวนการนี้ก็จะขอกล่าวนะเป็นคำประพันธ์ว่าเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนนี่บำรุงปัญญาบิดามารดาและบำรุงจิตใจลูกคนใดเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่นะไม่นานหรอกท่านหูก็จะมีต้มหูใส่คอก็จะมีใส่สร้อยสวมปากก็จะมีอาหารดีๆกินมือที่ช่วยงานพ่อแม่บำรุงจิตใจพ่อแม่หรือกราบไหว้พ่อแม่ก็จะมีเพชรพลอยใส่ในทางตรงกันข้ามลูกคนใด
ไม่ฟังพ่อฟังแม่หูนั้นก็จะโดนดึงโดนตบหัวก็จะโดนตบโดนตีคอก็จะโดนเขาตีด้วยไม้หรือมีดฟันจนคอหักมือก็จะถูกโซ่ตรวนตรึงเอาไว้เรื่องของพ่อของแม่นี้นะเป็นกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้และเป็นอกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปดูผลกรรมอย่างอื่นนี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดังนั้นเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พละหนีลูกคนใดช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆมาเด็กคนนี้โตไปไม่ตกงานถ้าอยากจะรู้ว่าลูกท่านหลานท่านทั้งหลายทั้งที่นี่และดูโทรทัศน์เขาจะตกงานไหมให้ดูที่ช่วยพ่อช่วยแม่ถ้าลูกหลานคนใดนะฮะไม่ช่วยพ่อช่วยแม่ทอดภาระธุระท่านใช้แล้วก็ทอดภาระธุระเด็กคนนี้ไม่มีน้ำใจนานไปจะตกงานแต่ถ้าเขาขยันขันแข็งทำอะไรแล้วพ่อหนูช่วยแม่ผมช่วยและสั่งอะไรแล้วไม่เคยละทิ้งเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากความกตัญญูสูงเมื่อเติบโตไปแล้วไปเรียนหนังสือความรับผิดชอบในหน้าที่สูงไปทำงานความรับผิดชอบสูงและมักจะได้อะไรอะไรที่ก่อนเขาเสมอนี่เอื้ออาทรกิจธุระไม่ผ่านหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีเป็นคนที่ไม่ทำให้พ่อแม่เสียหน้าเสียใจด้วยการไปทำความชั่วเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราดูแลประคับประคองเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นหูเป็นตาให้ในกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจการส่วนรวมเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นยามพ่อแม่เจ็บป่วยก็ช่วยดูแลยาจริงก็หมอให้ยาใจก็ลูกหลานช่วยกันดูแลเป็นความอิ่มเอมใจนะเป็นลูกแก้วเนรมิตสมจิตปองท่านอยากได้อะไรประสงค์อะไรให้ท่านเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้นะส่วนใครก็ตามนะที่ไม่เลี้ยงดูตอนท่านอยู่นะฮะตายไปแล้วจะเสียใจเหมือนอาตมาเสียใจทุกวันนี้ท่านก็เลี้ยงวันเกิดนะทุกปีมีสัญญากันว่าไปทำกับข้าวให้แม่กินสองอย่างต้องทำให้ปีละสองอย่างแล้วก็นั่งดูแม่กินเดี๋ยวนี้วันเกิดสิ่งที่เคยทำไม่ได้ทำไปเลี้ยงพระก็ได้บุญท่านได้บุญจริงๆท่านแต่แม่กินอะไรกินกุศลเราไม่เห็นจากมือเราเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงพ่อแม่นั้นนะฮะท่านประสงค์อะไรแล้วเป็นลูกแก้วนรมิตสมจิตปรองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงรับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองพูดจากับท่านดีๆประคองจิตในบุญกุศลตัดกังวลด้วยในบุญกุศลท่านชอบบุญกุศลอะไรทำเสียให้มาทำมาจบแล้วเอาไปทำบุญให้ท่านไม่ใช่ไปทำแล้วมาบอกท่านอันนี้สู้ให้ท่านจบหัวจบกล้าวซะก่อนแล้วไปทำให้ท่านไม่ได้ถ้าให้ท่านนะแต่ของก่อนต้องของก่อนจะไปปองปล่อยปลาเรียกว่านะที่เราจะให้ทำบุญให้ท่านเนี่ยกิริยาบุญทั้งหลายเนี่ยเพื่ออย่างเดียวท่านจะรู้ว่าลูกอยากให้เราอยู่ด้วยพ่อแม่จะไปปล่อยปลาให้นะเนี่ยมีเงิน 5,000 หมื่นหนึ่งไปซื้อปลาเล็กๆมาปล่อยหมื่นหนึ่งก็ได้1คันรถปิกอัพไปปล่อยน้ำดีๆก็สวดมนต์ให้พ่อให้แม่ไปท่านแล้วก็ปล่อยไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วปล่อยไปท่านก็รู้ว่าเราอยากให้อยู่สื่อสัญลักษณ์ในการที่เราทำตอนท่านเจ็บนั้นเป็นสื่อที่จะประคองจิตของท่านให้อยากอยู่แล้วมีความสุขประการที่สองตัดกังวลท่านให้ได้อะไรที่ท่านห่วงต้องตัดห่วงให้ได้อย่าให้ท่านห่วงถ้าห่วงแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านห่วงนั้นเราไม่รับปากไม่ตัดห่วงท่านจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นถึงเป็นเทวดาก็ไปก็ไม่ไกลเหมือนท่านทั้งหลายมีลูกเล็กๆท่านมีลูกเล็กๆเนี่ยนะท่านไปเที่ยวได้ไม่ไกลถ้าลูกไปไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาถึงท่านจะมีฐานะอย่างไรก็ตามมันก็เหมือนกันจิตดวงเดียวกันท่านเพียงแต่ว่าภพภูมิต่างกันเราจะต้องตัดห่วงให้ท่านประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองตัดจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีเมื่อตายแล้วอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอาย
ย่าให้ศพเสียส

ศักดิ์ศรีศพพ่อศพแม่นะอย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่ามีคำว่าสิ้นเปลืองถ้ามีหนึ่งของของท่านสองเงินนั้นเป็นของของเราทำเสียถ้าศพเสียศักดิ์ศรีก็ไม่มีความสุขผีอับจนนะไม่ได้กรวดน้ำที่กุศลนะที่เป็นผีก็อับจนเทพเบื้องบนอับอายเป็นเทพเบื้องบนแล้วเราไม่อุทิศกุศลไปเทพองค์อื่นเนี่ยเขานั่งนั่งอยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์อยู่ดีๆก็แสงสว่างก็เพิ่มวูบขึ้นเพิ่มขึ้นรัศมีในกายเทพซึ่งเป็นรัศมีแสงเทพหรือที่วาประวัติแสงจะสว่างขึ้นก็แสดงว่าโอ้ญาติคนนั้นเขาทำบุญมาโอ้เทพองค์นี้ญาติเขายังนึกถึงอยู่นะเทวดาทั้งหลายเขาก็รู้สึกตัวเองซึ่งเป็นผู้จากไปซึ่งเป็นองค์เทพองค์ผมก็ดูรัศมีเราเพิ่มเติมก็จะลงมาดูใครเติมรัศมีให้เราอ้อลูกคนนั้นหลานคนนี้และจะไปคุ้มครองใครล่ะท่านก็ถ้าคุ้มครองลูกหลานไม่มีตกต่ำแล้วท่านคนที่ทำบุญให้พ่อให้แม่เนี่ยท่านทำอะไรแล้วมันมือขึ้นก็อยู่ท่านยังช่วยเราได้ท่านตายไปนะเทพฤทธิ์พรหมฤทธิ์ธรรมจะช่วยเราไม่ได้ส่วนเทพองค์อื่นล่ะท่านที่ลูกหลานเขาตายไปหมดแล้วข้ามภพข้ามชาติเขาอาศัยใครล่ะท่านบุญของตนอย่างหนึ่งกุศลของนี่ชาวพุทธที่โยมกรวดน้ำไปให้นี่แหละเผื่อไปท่านด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุปชานี่ผู้ชายอาจารย์แห่งข้าครูบาอาจารย์นะเพราะเอ่ยอาจารย์แห่งข้าเพราะเสียงมันเปล่งไปอุปชาครูบาอาจารย์เขาจำเสียงได้ว่าเสียงใครเนี่ยมันเสียงใครเนี่ยอาจารย์ข้าบิดาบรรดาธิการบอกจนเกษมสำราญทั่วหน้ากันไปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลนะเทวดารักษาโลกพระราชาซึ่งตายไปแล้วสวรรคตไปแล้วผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปไม่ต้องเอาท่านเวลาท่านกรวดน้ำที่พระสุทัศน์เนี่ยนะคิดเยอะๆเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปเราเอาไว้บาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรไม่มีใครมีบุญบริสุทธิ์และไม่มีใครมีบาปบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจงรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญเอาล้วนๆเลยอินพรหมยมยักษ์มาตระกูลพระอินทร์สวรรค์ชั้นพระอินทร์พระพรหมนะพระยมยักษ์นะซึ่งหมายถึงเทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิเสื้อเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาญตีด่ากันไว้ด้วยใจเป็นผ่านจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยแล้วมันเลิกไปท่านเลิกโถเขาอุทิศให้เราทุกวันทุกวันเลิกถ้าเทวดาเป็นศัตรูกับเรานะท่านนะไม่มีโอกาสฟ้องร้องเอาจริงๆนะผีกับเทวดาเนี่ยท่านถ้าเล่นงานเราไม่มีโอกาสฟ้องร้องเรื่องคุณไสก็เหมือนกันที่เขาทำคุณสงคุณไสเขาพยายามกันนะฮะตายเพราะคุณไสไม่มีโอกาสฟ้องร้องใช่ไหมท่านตายฟรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้คู่ศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยที่ข้ามภพข้ามชาติบางทีเป็น10ภพ10ชาตินะท่านกรวดน้ำซะบ้างนี่เลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลและจงสำราญเบิกบานกายจนกว่าและจงสำราญเบิกบานกายใจจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานโอ้โหให้เราถึงพระนิพพานคำว่าพระนิพพานเป็นอะไรเป็นคำอธิษฐานสูงสุดเมื่อได้รับแล้วก็ชื่นใจอนุโมทนาแสงสว่างเกิดขึ้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งลูกหลานเขาไม่ได้อุทิศกุศลไปแล้วมันเท่าไหร่600ปี800ปีเป็นพันปีเขาก็ได้รับกุศลจากพวกโยมนี่แหละที่สวดมนต์กันนี่แหละที่โยมมาสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากสงเคราะห์จิตวิญญาณทั่วจักรวาลแล้วพวกเรายังมีมิตรทั่วจักรวาลมีมิตรจักรวาลคือละการกรวดน้ำเป็นมิตรทั่วจักรวาลและเวลาใกล้ตายท่านไม่ต้องห่วงแล้วท่านคนกรวดน้ำประจำทำบุญและกรวดน้ำทุกวันก่อนนอนเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะใกล้หลับ
เมื่อหลับแล้วผีสางเทวดาก็จะรักษาเราเพราะถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมามีผลเสียสองอย่างคือหนึ่งโลกจะติฉินนินทาว่าผีเทวดาไม่มีจริงซึ่งมันมีซึ่งเขามีจริงแต่ถ้าเขาไม่รักษาเราซึ่งเป็นคนดีกรวดน้ำให้เขาในยามหลับจะกลายเป็นว่าคนจะดูถูกเหยียบย่ำว่าผีสางเทวดาไม่มีจริงต่อไปก็ไม่ต้องอุทิศกุศลกันแล้วนี่สองถ้าไม่รักษาเราก็แสดงว่าขาดหน้าที่เทวดาองค์อื่นเขาจะลงโทษแต่ถ้ารักษาเราดีก่อนหลับดีก่อนดับก็จะไม่มีผีสางมารบกวนผีตัวไหนจะมารบกวนนะตัวที่ดีๆสัมมาทิฏฐิหรือเทพจะมาไล่ออกไปและนะจะมารับเราไปสู่สวงสวรรค์เรียกว่าตายอย่างสงบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกภพทุกชาติพระองค์ตรัสสอนเสมอเรื่องการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีอยู่ชาติหนึ่งอาตมาอ่านแล้วมีอยู่หลายชาติที่อ่านแล้วประทับใจในการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังตราตรึงใจว่าพระองค์นี้ไม่เคยละห่างจากการดูแลพ่อแม่มีหน้าล่ะชาติสุดท่านจึงเจริญขึ้นเรื่อยๆชาติสุดท้ายจึงเป็นพระพุทธเจ้าแม้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเพื่อพ่อเพื่อแม่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในสามัญสำนึกไม่พูดถึงบารมีนะฮะที่บากบั่นเป็นพุทธเจ้าไม่เอาความเป็นจักรพรรดิเข้าป่า6ปีท่านนะจนเสด็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยสามัญสำนึกก็คือว่านะกู้หน้าพ่อกู้หน้าพ่อพ่ออับอายว่าลูกจะได้เป็นจักรพรรดิแล้ว29ปีไม่ได้เป็นและผลจากการกู้หน้าพ่อท่านก็มีชื่อเสียงเกรียงไกรไปหาแม่บนสวรรค์เนี่ยท่านมันยากกว่าไปอเมริกานะท่านนะอาตมาพระพุทธเจ้าอายุสั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนู่นใช้ฤทธิ์ไปหาแม่3เดือนการใช้กำลังฤทธิ์มากๆเข้าท่านเหมือนการโดดท่านลองโดดเถอะท่านนะเดินธรรมดาก็ไม่ค่อยเหนื่อยท่านลองโดดคว้าอะไรสักอย่างที่โดดสัก10ทีสิจะเหนื่อยจะใช้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านใช้พลังงานสูงนั้นก็เป็นเหตุให้อายุสั้นแต่ไม่เป็นไรให้ได้เจอหน้าแม่บนสวรรค์มีอยู่ชาติหนึ่งที่ฟังตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นลูกโคเกิดในป่าหิมพานต์ในเรื่องเขาบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าไปเป็นมันเขานะสัตว์เดรัจฉานบางประเภทนะมีเพศผู้แต่ไม่มีตัวพ่อเพศผู้คือมีเพศผู้แต่สัตว์ไม่มีพ่อคือไม่ได้เลี้ยงดูกันเช่นปลามีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อปลามีแต่แม่ปลางูมีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อและพอออกมาแล้วไม่มีแม่อีแม่ก็ไม่นับว่าลูกเป็นลูกลูกก็ไม่นับถือว่าแม่ว่าเป็นแม่อาหารมาดูใกล้ๆวัวมีความเป็นเพศมีความเป็นเพศผู้แต่ไม่มีพ่อไอ้วัวตัวผู้มันจะไม่สนใจลูกมันอ่ะเคยเห็นไหมวัวมันสนใจไหมวัวควายมันสนใจลูกมันไหมไม่สนใจไม่สนใจไม่ใช่ลูกกูแต่มีแม่กี่เดือนละท่านมีแม่เพียงยานมแล้วก็ต่อจากนั้นอีกประมาณ6เดือนความเป็นแม่เป็นลูกมันขาดกันนี่เขาเรียกสัตว์เดรัจฉานสุนัขมีเพศผู้สุนัขแมวมีแต่เพศผู้แต่มีแม่และสุดท้ายพอลูกมันโตครับมันก็ขาดกันแม่กัดลูกลูกกัดแม่พ่อแม่ยังกันกินนะไอ้พ่อไปผสมพันธุ์กับลูกสารพัดอย่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะท่านนะตั้งจิตให้ดีเกิดมาเป็นคนชาตินี้นะอย่าทำจิตให้มันต่ำอย่าไปอุทานแหมเกิดเป็นหมาก็ดีอ่ะได้เป็นแน่ท่านแล้วท่านจะรู้ว่าอาบน้ำเองก็ไม่ได้เป็นแผลก็ต้องเลียเอาอยากสวยงามก็ต้องใช้ลิ้นเลียเลียแล้วก็บ้วนน้ำลายไม่ได้นะบวนน้ำลายไม่ได้ก็ต้องกลืนสิ่งสกปรกโสโครกอย่าไปอยากเป็นหมาพุทธเจ้าก็เกิดเป็นลูกโคอาศัยอยู่ในริมเขาไกรราชหิมพานต์พระองค์ได้เล่าพอพิรมได้มาผูกเป็นคำกลอนว่าเย็นวันหนึ่งโคแม่
จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนนู่นลูกตรงนู้น

มีญาติงามๆอยู่แม่อยากจักชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันชำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนเห็นไหมลูกตรงนู้นน่ะมีหญ้างามเชียวแต่ไอ้ที่หญ้ามันงามเพราะสัตว์อื่นไม่กินเพราะมันมีเสือแม่ลูกอ่อนอยู่อยากจะพาลูกไปกินแต่อันตรายไอ้เรื่องอยากจะให้ลูกกินดีๆมันมีทุกคนแหละท่านอะไรที่ดีๆก็อยากให้ลูกกินแต่ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงดอดก็ถอยไม่ร้อนแม่สั่งลูกเสร็จเรื่องแล้วยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันตอนเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงมุ่งหน้าตรงทางลาดตรีนชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนพอไปเจอหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ห่างกันไปเลยท่านต่างตัวต่างเพลินเพราะหญ้าอร่อยเพื่อนไปเที่ยวงานวัดเด็กหลงไหมท่านเคยเห็นเด็กหลงงานวัดไหมหลงเพราะอะไรมันสนุกไอ้แม่ก็ไปทางลูกก็ไปทางไอ้แม่ก็ลืมลูกไอ้ลูกก็ลืมแม่พลัดกันข้อนี้ฉันใดเหมือนกันท่านการพลัดหลงเหมือนกันจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย่ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปิวว่อนใบไม้หล่นนะท่านลางร้ายของสัตว์สองตัวแม่โคกำลังกินหญ้าแม่เสือก็อ้าเขี้ยวงำจะขย่ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตซะก่อนแม่โคมันกะกินสองต่อถ้ากินลูกก่อนลูกร้องแม่โคหนีได้ถ้ากินแม่ก่อนเด็กมันจะไปไหนท่านได้สองต่อเรื่องมันก็หมดหน้าแรกตรงนี้เพลงเขาว่างั้นแต่ว่าในตอนต่อมาเรื่องราวบอกว่าเมื่อฝ่ายพยัคฆ์พยายามจะขย่ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเรี่ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางทางหนีทันสะบัดหางกลับหันบอกเสือให้ผันใจผ่อนพอท่านทิศอยู่ในอันตรายสิ่งแรกที่คิดลูกอยู่ไหนเพราะนั้นแม่โคจึงต้องทำใจดีสู้อะไรสู้เสือไม่ใช่ต่อสู้บอกเสือให้ผันใจผ่อนแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะใช้ความขันติกับความอดทนธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งให้กลับไปสั่งลูกรักโปรดรอเราสักพักแล้วเราจะกลับย้อนมาเป็นพักษาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกหลอนขอไปสั่งลูกก่อนได้ไหมนะฉันไม่เคยผิดศีลเพราะฉันทำมาหากินกินหญ้าไม่ได้ผิดศีลขอกลับไปสั่งลูกก่อนได้ไหมไม่รู้ลูกอยู่ตรงไหนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเอาความเป็นแม่มาพูดกันคนเราเนี่ยบางทีมันต้องเอาความเป็นพ่อเป็นแม่มาพูดกันถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่นะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเราเป็นลูกพูดถึงความเป็นลูกกับแม่ซาบซึ้งแต่ถ้าไปพูดถึงคนที่เป็นแม่เราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแม่โคจึงบอกว่าเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเรามีลูกด้วยกันแม่เสือรักลูกแม่เสืออย่างไรฉันก็รักลูกแม่ฉันก็รักลูกฉันอย่างนั้นให้ฉันกลับไปสั่งลูกก่อนอย่างไรก็ตามฉันจะกลับมาให้แม่เสือกินเจ้าเสือใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละกลับหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนไปบอกลูกไป มันก้ำกลืนนะท่านนะอาตมาฟังเพลงนี้ที่ไรตอนเป็นเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นท่านมันจะขมๆมันจะตื้นๆคอไปบอกลูกไปเมื่อโคนะฮะให้โคไปสั่งลูกก่อนแม่โคถือในสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่ไปหาลูกลูกเอ้ยไปให้พ้นดินแดนอันตรายนี่ละลูกแล้วแม่จะไปไหนล่ะสิ่งที่เราไม่ได้ยินนะฮะ

ในพระไตรปิฎกต้องนึกถึงมิติของเรื่องแล้วแม่จะไปไหนแม่จะกลับไปให้เสือกินแต่ลูกต้องไปให้พ้นลูกพอแม่หันกลับมาจะไปให้เสือกินลูกมันก็วิ่งตามมาทำไงโกรธลูกขวิดกระเด็กกระเด็นเลยท่านขวิดให้มันเข็ดอย่าตามมาขวิดจนไล่ลูกไปพ้นลูกเข็ดแล้วหนีไปแล้วเมื่อลูกหนีไปแล้วแม่โคจึงวิ่งกลับมารู้ว่าลูกปลอดภัยแล้วเพราะนั้นเด็กๆมันก็ว่าให้มันเข็ดหน่อยแต่แม่โคกลับมาแต่ทันทีที่แม่โคกลับมานั้นท่านก่อนที่จะไปถึงเสือหน้าเสือนั้นปรากฏว่าลูกโคมันวิ่งลัดมาท่านแล้วไปยืนขวางทางปากเสือไปยืนแล้วก้มลงเลยแล้วบอกเสืออย่างนี้ว่าแม่เสือจ๋าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้ายึดถือมั่นกตัญญูตาแม่เสือจงอย่าเคืองค้อนกินหนูเถอะเว้นแม่หนูไอ้แม่นะให้เว้นลูกไอ้ลูกบอกกินหนูเถอะอย่ากินแม่หนูเลยและยอมหมอบแล้วท่านลองคิดดูสิว่าความรู้สึกของเสือไปเจ้าเสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกลูกโคว่าโอ้โอลูกอ่อนจงกลับเสียเถิดคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาไปก่อนกินไม่ลงเถอะลูกเขากตัญญูต่อเขาแล้วลูกเราล่ะวันที่เรามีภัยลูกเราจะทำแบบลูกเขาไหมกินไม่ลงญาติโยมทั้งหลายไอ้ความกตัญญูเนี่ยที่โยมดูทางโทรทัศน์ใช่ไหมที่เด็กมันกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไมเราเอาเงินช่วยมาละท่านเพราะอะไรมันกตัญญูรับใครก็แล้วแต่ท่านรับคนกตัญญูเข้าไว้พ่อแม่มีความสำคัญที่สุดในโลกตายไปแล้วก็ต้องอุทิศกุศลให้แล้วคนกตัญญูตกตามไม่มีวันหายท่านเดี๋ยวเขาก็ฉุดมาอาตมายังไม่เห็นในเมืองไทยใครที่รักพ่อแม่แล้วตกตามแล้วมันหายแล้วท่านเดี๋ยวนี้ตามันเยอะตาเทวดามันเยอะคือตาคนมันเยอะพอตาคนรู้เรื่องเขามันก็ถ่ายใช่ไหมถ่ายโทรศัพท์ใช่ไหมท่านส่งไปออกทีวีก็ตามมาเด็กก็มีการเรียรัยวันสองวันท่านนั้นท่านมีบ้านมีช่องอยู่ที่พ่อแม่ไปเอามาเพื่อมาพาดนะฮะนั่นแหละไอ้ลูกๆไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ทิ้งหลานไว้พ่อแม่เป็นเบาหวานไปเอามาพึกหลานมันเช็ดอุจจาระปัสสาวะท่านอย่างดีเดี๋ยวก็คนเห็นพอไอ้ลูกได้บ้านได้ช่องคนช่วยแล้วสื่อช่วยแล้วไอ้พ่อแม่มาอีกแล้วนั่นแหละมาอีกแล้วเลวยังไม่พอยังมาเบียดเบียนลูกเมียไม่สบายลูกเล็กๆไอ้ผัวทิ้งเมียผู้ชายไทยเนี่ยมันทุเรศนะท่านนะถ้าเมียไม่สบายนะถ้าไม่รวยนะมันทิ้งเลยท่านเป็นเบาหวานเพิ่มความพลาดอะไรต่ออะไรไอ้ผู้ชายทิ้งหมดแล้วใครล่ะลูกเล็กๆเลี้ยงนะเช็ดอุจจาระปัสสาวะป้อนข้าวแล้ววิ่งไปโรงเรียนนะปั่นจักรยานไปโรงเรียนปั่นจักรยานเสร็จเที่ยงกลับมาหาแม่หาพ่ออีกหาปู่ย่าตายายอีกกลับไปอีกท่านวันนึงเนี่ยเขาเดินทางไปโรงเรียนแค่2เที่ยวคนที่พ่อแม่ไม่สบายแบบนี้4เที่ยวแล้วคนมันจะไม่เห็นได้ยังไงใครเห็นก่อนล่ะท่านครูเห็นก่อนครูสงสารก็ช่วยเหลือหาวิธีการช่วยเหลือก่อนแล้วก็รอดทุกคนถึงคราวตายก็ฟื้นปืนยิงไปออกหอกแทงไม่เข้าเทพเจ้ารักษาพระราชาปกปานไม่ต้องใครแล้วท่านสัก17 18ปีวันหนึ่งอาตมาก็นั่งดูโทรทัศน์รายการตี10นี่ท่านวันนั้นเขาสัมภาษณ์มีรายการคู่กันกับดาราแต่เปิดไปดูตี10ของคุณวิทวัฒน์มันถ่ายอะไรหน้าหลังใครอ่ะมันที่หลังนะท่านมันเป็นรอยละฮะเป็นรอยน้ำร้อนลวกหนังเปื่อยใช่ท่านเฮ้ยรายการปกติรายการวิทวัฒน์นี่เขาไม่เอาคนพวกนี้มาออกหรอกแต่คืนนี้ทำไมมาออกตั้งใจดูโอ้เรื่องที่เขามาออกนี้เป็นเรื่องที่อาตมาอ่านจากหนังสือพิมพ์เมื่อ2 3วันนี้คือตอนนั้นนะฮะเมื่อ2 3วันนี้
ต่เขามาออกเรื่องมันมีอย่างนี้ท่านที่เขามาสัมภาษณ์อย่างนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นชาวอีสานแล้วมันก็ด้านดนหน้านี่หน้าแรงอีสานไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็จัดแจงเขาว่านู่นทางใต้นะไปเป็นลูกเรือใต้กงจะได้มีเงินมันก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ไปเป็นลูกเรือใต้กงแต่เผอิญไปได้ใต้กงอมหิตเอามีขนาดไหนนะลูกเรือของมันเนี่ย1บังคับให้กินยาบ้า2ออกทะเลแล้วนะถ้าไม่กินยาบ้าไม่ได้ถ้ามันโมโหมันจะนะมันจะเอาน้ำร้อนสาดนะและหลายคนถูกมันยิงทิ้งทะเลไอ้คนนี้ก็โชคร้ายท่านได้ไปอยู่กับใต้กงแบบนี้ได้ยิ่งนานไปก็ยิ่งจงเกลียดจงชังมันมันนอนๆอยู่นะเอาน้ำร้อนสาดจากบนโคลมใครหลบพ้นก็พ้นไม่พ้นก็ต้องเอาหลังบังพลิกปุ๊บหลังมันจะเป็นแผลผุพองและวันที่มันเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้คืนวันหนึ่งใต้กงก็เดินลงมามาชี้ที่มันบอกว่ามึงไปซะกูหวังว่าถ้ากูตื่นขึ้นมากูจะไม่เจอมึงถ้ากูเจอมึงอยู่บนเรือกูยิงทิ้งวิทวัฒน์ก็ถามว่ามันเอาจริงไหมเนี่ยจริงครับเพราะหลายคนถูกยิงทิ้งเป็นหน้าต่อตาที่ศพมันหายไปจากบ้านที่แรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้แล้วทำไงรู้ว่าจะต้องตายเมื่อรู้จะตายทำไงฮะต้องไปก่อนเขาตื่นก็เลยเดินไปหาไอ้คนที่เป็นห้องเครื่องเรือบอกพี่ผมขอลูกบอลสักลูกได้ไหมก็จริงขอสองลูกอันนั้นบอกไม่มีอ่ะมีลูกเดียวลูกบอลที่เป็นทุ่นขอสักลูกหนึ่งพี่มีบุหรี่สักมวนหนึ่งไหมผมขอบุหรี่อีกมวนอาตมาฟังแล้วแบบไม่สบอารมณ์ตอนแรกไม่สบอารมณ์อะไรก่อนมึงจะตายมึงต้องสูบบุหรี่ด้วยแต่คิดผิดถ้าไม่ฟังต่อคิดผิดอาตมาทำเอาทุ่นมาทำไมเอามาแล้วก็ไปหาแกลลอนน้ำมันปิดฝาให้สนิทข้างหนึ่งเป็นทุ่นข้างหนึ่งเป็นแกลลอนน้ำมันทำเชือกสำหรับคล้องลักแร้แล้วเตรียมตัวมันเป็นอยู่ในความมืดท่านไม่รู้อยู่ตรงไหนของไมทะเลและเมื่อใต้โขงตื่นเสียงกูกาข้างบนมันตัดสินใจท่านนะหยิบไฟแช็กได้หยิบบุหรี่ได้กำขึ้นแล้วโดดลงทะเลเลยหนีการตายพอโดดลงทะเลแล้วก็จุดบุหรี่จุดแล้วก็ยกขึ้นประนมมือแทนธูปไปท่านบอกเราว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกมาหากินเพื่อส่งเงินให้พ่อแม่แต่ต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ขอให้พ่อแม่จงรู้ว่าถ้าลูกตายแล้วให้วิญญาณพ่อลูกเนี่ยไปบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกตายแล้วแต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอหลวงพ่อทวดจงช่วยลูกด้วยเถิดและคลื่นกระซัดโครมบุหรี่ก็ดับเละเขาเล่าให้ฟังว่าเรือก็ขึ้นไปทางไหนโดยไม่มีทิศทางจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นทำไงท่านหิวก็หิวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในกลางทะเลและแล้วนะสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเพราะในท่ามกลางคลื่นทะเลนั้นมันมีต้นมะพร้าวสดต้นหนึ่งท่านลอยมาทางมันมาทั้งรากทั้งใบเลยท่านในคนนี้มันก็บอกมันก็ไหว้ไปหาต้นมะพร้าวต้นนั้นแล้วก็ไปนั่งตรงกกโคนมะพร้าวแล้วมะพร้าวต้นนี้มันข้างในมันโปร่งใช่ไหมท่านมันก็ต้องเป็นทุ่นอย่างดีเพราะมันไม่โดนตัดท่านมันมาทั้งเง่ามะพร้าวข้างในมันกลวงเลยท่านไปนั่งแล้วก็สายแล้วจะกินอะไรดีขณะที่ไม่มีอะไรจะกินกำลังหิวนั้นท่านปรากฏเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสีขาวเนี่ยท่านเป็นสีเงินวิ่งกรูกันเข้ามาหามาหาต้นมะพร้าวต้นนี้และพอมาถึงจึงรู้ว่าเป็นลูกปลาทูตัวเล็กๆไอ้ปลาใหญ่มันไล่มาเนี่ยมันไล่เหมือนคาวบอยไล่อะไรฮะไล่สัตว์มันไล่ตีโค้งมาไอ้ปลาเล็กพอมาถึงอะไรใบมะพร้าวมันก็วิ่งเข้าไปแซกแซกแซกแซกแซกพอวิ่งแซกแซกเสร็จแล้วปลาใหญ่หายไปไอ้นี่ก็

คลานมาที่ยอดมะพร้าวก็บีบหัวปลาล้างน้ำกินล้างน้ำกินท่านนี่เป็นเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองเมื่อล้างน้ำกินแล้วปัญหาต่อมาคืออะไรไม่มีน้ำจืดกินพอสายๆท่านสายกว่านั้นอีกปรากฏอัศจรรย์ที่สามฝนตกกลางทะเลท่านก็เลยเอาเสื้อเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยนะเอามาซักน้ำแล้วก็มาลองน้ำฝนบีบๆนะแล้วก็ลองน้ำฝนแล้วก็ดูดกับเสื้อดูดไปแล้วนะก็ลองน้ำฝนไว้แล้วก็เอาไว้ที่คนต้นมะพร้าวเวลาหิวก็ก้มลงดูดน้ำที่เสื้อนั้นวันนี้ผ่านไปโดยไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ณขณะเดียวกันพอมีเรือผ่านมานะก็ลุกขึ้นเรือผ่านมาไกลเนี่ยเห็นเรือไกลเพราะเดินสมุทรมันใหญ่นะท่านแต่เนื่องจากไอทะเลมันนะมันบังก็เลยไม่มีใครเห็นวันรุ่งแล้วก็นอนกอดต้นมะพร้าวนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงหลวงปู่ทวดช่วยด้วยอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาช่วยนะถ้ามีบุญวาสนาดีจะกลับไปดูแลพ่อแม่เช้าวันลุกขึ้นก็เหตุเกิดอัศจรรย์เหมือนเมื่อวานนี้มีปลามามีฝนตกแล้วอีกคืนนึงก็ผ่านไปท่านพอคืนวันต่อมาเช้ามืดแลเห็นแสงไฟแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บในท่ามกลางทะเลท่านมันมีแสงไฟนะฮะเป็นประกายออกมาเหมือนดาวกับพริบพริบพริบพริบพริบเยอะเชียวอันนี้มันก็นึกถึงว่าผมก็คิดว่าผมคงจะมาถึงเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งซึ่งมีคนอยู่แต่แล้วปรากฏว่าไม่ใช่เกาะหรอกปรากฏว่าเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เมื่อเดินเรือสมุทรขนาดใหญ่นะฮะแสงไฟมันมาจากเรือเดินสมุทรนะก็เลยยกลุกขึ้นท่านและเอาเสื้อเนี่ยโบกจนคนเห็นและไอ้มะพร้าวนี่ก็แปลกลอยไปหาเรือจนคนเห็นเป็นเรือที่เดินทางจะไปญี่ปุ่นเป็นเรือของญี่ปุ่นจะเดินทางกลับประเทศเขาก็เอาเรือเล็กมารับแล้วเอาขึ้นเรือปรากฏว่าไอ้เรือลำนี้เดินทางมาจากไหนอาตมาฟังไม่ถนัดแต่มันมาเสียข้างบนตรงนั้นแหละไอ้ข้างบนไอ้ทั้งข้างบนเรือท่านมันมาเสียอีตรงนั้นเลยแล้วต้องให้มาเชื่อมออกตรงนั้นไอ้แสงไฟก็จากการเชื่อมออกเขาก็เลยเอาไอ้คนนี้นะฮะไปสถานทูตญี่ปุ่นพาไปรักษาแผลแล้วก็มีหนังสือส่งมาสถานทูตไทยแล้วก็ส่งตัวกลับที่อาตมาเล่าให้ฟังนี้ท่านเพราะเหตุว่าอะไรเพราะเหตุว่านี่แหละพ่อแม่ถึงคราวตายก็ได้ฟื้นบารมีของพ่อแม่ความตั้งใจกับท่านว่าคนกตัญญูมันจะตกต่ำได้อย่างไรถ้าตกต่ำโลกใบนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกใบนี้เขาจะรักษาคนกตัญญูและเพิ่มพูนปูนบำเหน็จให้เฉพาะคนกตัญญูเท่านั้นเพราะฉะนั้นบิดามารดาแม้เมื่อตายไปแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยเขาบอกตายไปแล้วจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าสำหรับปูชนีบุคคลแล้วสามารถบูชาได้สี่เรื่อง 1. ธาตุเจดีย์บูชากระดูกหรือซากทรายเช่นปัจจุบันนี้เราบูชากระดูกพ่อกระดูกแม่นะพระบรมอะไรพระบรมธาตุใช่ไหมท่านบรมสารีริกธาตุธาตุพระอรหันต์นั่นแหละแสดงว่ากระดูกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายสองธรรมเจดีย์นะเมื่อจะบูชาแล้วนำคำสั่งคำสอนมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจัดเจนก็ได้เป็นการกตัญญูสามบริโภคกจดีเก็บข้าวของที่ท่านเคยใช้เอาไว้เอาไว้บูชาถ้าเราเห็นข้าวของที่ท่านเคยใช้แล้วเราบูชานั่นแหละมันจะเป็นสื่อนึกถึงประการที่สี่อุทเทสิกจดีมีรูปภาพรูปปั้นติดเอาไว้ก็ได้เห็นแล้วจะรู้ว่าอ๋อนี่แม่เราพ่อเราปู่เราย่าเราตาเราคนต่างจังหวัดบ้านโบราณขึ้นไปบ้านเนี่ยเห็นแต่รูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายและโกรธกระดูกเล็กๆประดับประดาทั้งนั้นแต่คนกรุงเทพรวยๆแปลกท่านสร้างบ้านใหญ่โตท่านอย่าบ้านใหญ่จ้างช่างนะไปประมูลภาพจิตรกรรมของฝรั่งของจิตรกรไทยมาราคาเป็นล้านๆแต่ไม่มีรูปพ่อแม่ติดที่บ้านเ

เมื่อไม่มีรูปพ่อแม่ติดอุทิศกเจดีย์ก็ไม่มีรูปหลวงปู่หลวงตามีหมดแต่รูปพ่อแม่ไม่ติดเมื่อไม่ติดเราจะนึกถึงท่านอย่างไรเราไม่นึกถึงท่านตั้งแต่เราไม่ติดแล้วอายแล้วท่านถ้ามีเงินนะท่านสร้างห้องใหญ่ๆนะท่านเอาไปจ้างจิตรกรดีๆใช่ไหมท่านเนี่ยที่อะไรพ่อช่องพ่อช่างเนี่ยเขียนรูปพ่อแม่ผมสวยๆด้วยสีน้ำแล้วติดกรอบออกแบบลายกรอบคุณเลือกให้ด้วยภาพขาวดำเป็นภาพสีเขาเขียนได้อาตมาเคยให้เขียนแล้วติดใครมาก็โอ้โหมาเนี่ยมาเจอรูปพ่อแม่เขาต้องบูชาพ่อแม่ก่อนเขาจะรู้ว่าโอ้นี่สร้างฐานะมาได้เพราะความกตัญญูเป็นอุเทสิกะเจดีย์และทุกๆวันแล้วให้คิดถึง8เรื่องคือนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าวันว่างๆจะนึกถึงอะไรท่านนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนจะกินข้าวเนี่ยเรากินได้กินดีถ้าไม่มีพ่อแม่สอนเนี่ยป่านนี้เราอาจจะต้องเลียกับข้าวแล้วล่ะเราจะกินข้าวด้วยวิธีการอีกแบบหนึ่งถ้าท่านไม่สอนให้กินและสอนแบบพูดดีด้วยไม่ใช่สอนแบบธรรมดาวิธีการกินเป็นการสอนที่ยากมากท่านพอจะกินเป็นเนี่ยท่านจะกินข้าวเนี่ยนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูก่อนนอนเนี่ยเอามือไปลูบหมอนพ่อแม่เคยปูให้เราปูเสร็จแล้วก็ดมใช่ไหมท่านดมไหมเป็นแม่ดมไหมดมหาอะไรเหม็นไหมถ้าเหม็นดึงออกให้ลูกนอนหอมๆใช่ไหมมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่แม่เคยจัดหาดูซิว่าจะสร้างบ้านสร้างช่องได้ทำยังไงนึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่ส่งเสียส่งเสริมให้เราได้ส่องแสงที่มีทุกวันเนี่ยนะถ้าไม่มีการศึกษาแย่ท่านให้เราโดยไม่คิดที่ให้มาไม่คิดเสียดายไม่หมายทวงคืนนึกถึงว่าชีวิตที่ท่านให้เรามาแล้วชีวิตนี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเราพ่อเป็นเจ้าของชีวิตจำไว้แม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณสองคนนี้นะคุณเสมอและต้องสมานกันด้วยพ่อเป็นเจ้าของชีวิตแม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราวิญญาณเราเนี่ยมันนุ่นท่านมันนุ่นที่ลอยอยู่บนถ้าไม่ตกดินถ้าไม่ถึงดินไม่มีน้ำเลี้ยงนุ่นไม่งอกฉันใดวิญญาณของเราถ้าพ่อแม่เขาปิดกั้นเสียล่ะเราไม่ได้เกิดนะเราไม่ได้เกิดรักพ่อรักแม่ให้เท่ากันนะพ่อเป็นเจ้าของชีวิตเราชีวิตเราเนี่ยเป็นของพ่อนะการเลี้ยงดูเป็นของแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องรักท่านให้เท่ากันดังนั้นท่านทั้งหลายในการที่คุณในการที่คณะเจ้าภาพวันนี้ได้มาประกอบการบุญกายกุศลหลายประการและสดับพระธรรมเทศนาร่วมกับพวกเราทุกคนจึงเป็นสิ่งที่จะบังเกิดบุญกุศลมหาศาลอิมินากตปุญเยนะคุณภาพกุศลบุญราศีที่คณะเจ้าภาพดังกล่าวนำมาแล้วด้วยบำเพ็ญนี้จงบังเกิดเป็นทิพย์พยสุขทิพยสมบัติให้แก่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งล่วงลับดับขันธ์นะไปนานแล้วบัดนี้ถ้าบังเกิดเป็นเทพเป็นพรหมแล้วได้เสวยบุญกุศลในโลกสวรรค์บัดนี้ลูกหลานได้อุทิศกุศลให้ขอจงได้ดำรงอยู่ในโลกสวรรค์นั้นตลอดกาลนานและขออนุภาพเทวฤทธิ์จงประสิทธิ์ประสาทพรให้ลูกหลานและท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญรุ่งทั้งบิดามารดาพ่อแม่ของท่านที่ฟังทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมีความกตัญญูทำบุญอุทิศกุศลให้ก็จงได้รับพรจากพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนั้นนะคะถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานภายในจิตใจของเราทุกคนหากเรามีความกตัญญูแล้วก็จะทำให้สังคมแล้วก็คนรอบข้าง

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่

SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยควรจะได้รับการรักษาโดยเร็วนะครับผมเคยมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นนักศึกษานะครับหลังจากรักษาหายแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมีอาการของโรคซึมเศร้าตั้งแต่เป็นนักเรียนนะครับครั้งแรกที่เป็นนั้นตอนมัธยมต้นนะครับก็มีความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคซึมเศร้ามาตลอดนะครับจนกระทั่งมาได้รับการรักษาครั้งนี้นะฮะเขาก็ทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่แรกนะชีวิตของเขาตอนวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยเขาคงจะมีความสุขมากกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ารับการรักษาจึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยซึ่งจะช่วยผ่อนเรื่องหนักให้เบาลงไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับหรือน่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดนะครับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองป่วยนะครับเนื่องจากอาการอาจจะเริ่มต้นจากความเครียดวิตกกังวลเบื่อหน่ายท้อแท้หมดพลังหรือบางคนอาจจะมีความคิดระแวงมองโรคในแง่ร้ายนะครับแต่ก็ยังทำงานได้แต่อาการทั้งหลายนี้มันอาจจะมากขึ้นจนรบกวนการดำเนินชีวิตนะครับการเข้าสู่การรักษาโดยเร็วเนี่ยจะทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่กลับมาเป็นซ้ำหรือรุนแรงมากขึ้นครับความจริงแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโรคทางจิตเวชนะครับแตกต่างจากโรคทางจิตเภทซึ่งเป็นโรคจิตซึ่งเป็นคนละโรคกันนะครับโรคจิตเภทเนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่งนะครับที่มีความผิดปกติของความคิดการรับรู้และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับเช่นมีอาการหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงโรคจิตเภทจึงไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับบางคนสงสัยว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะกลายเป็นโรคจิตเภทได้หรือเปล่าไม่เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับโรคซึมเศร้าเป็นก็ไม่ได้กลายเป็นโรคจิตเภทครับ

ศร้าเนี่ยเกิดจากสารสื่อนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้แก่ซีโรโทนินหรือนออีพิเนฟรินนะครับมีปริมาณลดต่ำลงนะครับในสมองของเราเนี่ยทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรักษาหลักของเราก็คือการให้ยาที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ดีนะครับโดยไปเพิ่มปริมาณของสารสื่อนำประสาท2ตัวนี้นะครับให้กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยค่อยๆกลับเข้าสู่ปกติการรักษาองค์ประกอบที่2ก็คือทางด้านจิตใจครับเราก็พบว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีอาการของอารมณ์ซึมเศร้าเครียดเบื่อหน่ายท้อแท้นะครับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการยกระดับอารมณ์ของตัวเองกิจกรรมที่จะแนะนำบ่อยๆนะครับก็คือการออกกำลังกายนะการออกกำลังกายนี้ก็จะทำให้ระดับอารมณ์เนี่ยดีขึ้นมาโดยการเพิ่มสารสื่อนำประสาทที่เกี่ยวกับอารมณ์อีกตัวนึงนะครับคือเอนโดฟินแต่ต้องออกกำลังกายประเภทที่เราเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับตัวอย่างเช่นการวิ่งจ็อกกิ้งหรือเดินเร็วๆขี่จักรยานหรือจักรยานอยู่กับที่เต้นแอโรบิกต้องใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับและควรกิจกรรมที่จะช่วยเรื่องอารมณ์ต่อมาก็คือกิจกรรมที่ทำให้มีความสุขได้แก่งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เราทำในบ้านทั่วๆไปนี่แหละครับบางคนก็ชอบวาดรูประบายสีฟังเพลงร้องเพลงเล่นดนตรีปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ทำงานบ้านกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเบนความรู้สึกของเรานะครับทำให้อารมณ์ที่ตกอยู่เนี่ยกลับขึ้นมาเหมือนปกติได้นะครับจะแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการอยู่เฉยๆคนเดียวนะครับเพราะว่าจะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยตกลงไปได้แล้วก็บางครั้งก็จะดิ่งลงไปเบื่อชีวิตคิดอยากตายได้นะครับการรักษาอีกด้านหนึ่งก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับให้เหมาะกับตัวเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือการทำงานนะครับถ้าเราแบ่งเวลาที่เรามี24ชั่วโมงเนี่ยออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงละ8ชั่วโมงเนี่ยช่วงที่1เนี่ยก็เป็นช่วงที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เรียนหรือทำงานนะครับช่วงที่2เป็นช่วงที่เราพักประมาณ8ชั่วโมงนะครับช่วงพักเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่เราสามารถจะจัดกิจกรรมที่จะดึงเรื่องจิตใจหรืออารมณ์เราขึ้นมาได้นะครับพยายามหากิจกรรมที่เหมาะสมกับเรานะครับที่จะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นมานะครับเช่นเรื่องออกกำลังกายมีงานอดิเรกงานยามว่างทั้งหลายเนี่ยนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับก็คือนอนประมาณ8ชั่วโมงนะครับเรื่องการนอนเนี่ยแนะนำว่าให้พยายามนอนตรงเวลานะครับประมาณ4หรือ5ทุ่มอย่าให้ดึกกว่านั้นนะครับแล้วก็นอนให้เพียงพอประมาณ6ถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งก็แล้วแต่บุคคลอาจจะแตกต่างกันนะครับการนอนตรงเวลาเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์กลับมาฟื้นคืนได้เหมือนปกติโดยเร็วครับ

การรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมีองค์ประกอบ3ด้านนะครับก็คือด้านร่างกายนะครับเราทราบแล้วว่าโรคซึม

เราทราบแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยหายด้วยการใช้ยานะครับแต่ก็ไม่ควรจะไปซื้อยารับประทานเองนะครับเพราะว่าการใช้ยาเนี่ยจะมีรายละเอียดซึ่งจิตแพทย์จะเป็นคนที่แนะนำวิธีการใช้ยานะครับถ้าอยากจะรักษาเนี่ยควรจะมาพบกับจิตแพทย์ด้วยตัวเองนะครับใครที่อยากจะมาพบจิตแพทย์แล้วยังไม่แน่ใจนะครับหรือสงสัยว่าจะมาได้ยังไงนะครับก็อาจจะสอบถามได้นะครับที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับหมายเลข1323นะครับหรือตามสื่อออนไลน์ต่างๆนี่ก็สามารถจะปรึกษาได้นะครับว่าไปได้ที่ไหนบ้างนะครับทีมแพทย์ที่ช่วยรักษาทางจิตเวชเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายทีเดียวนะครับประกอบด้วยจิตแพทย์หรือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวชพยาบาลทางจิตเวชและอาสาสมัครนะครับที่ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาทางจิตเวชคนเหล่านี้ล่ะครับก็จะทำงานร่วมกันนะครับโดยผู้ที่จะเริ่มต้นก่อนก็คงจะเป็นจิตแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะได้พบกับจิต

แพทย์ก่อนนะครับเพื่อที่จะประเมินทางจิตเวชโดยการสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก30ถึง45นาทีนะครับในครั้งแรกใช้เวลาเยอะหน่อยครับเพื่อที่จะได้รู้จักผู้ป่วยอย่างละเอียดนะครับจิตแพทย์ก็จะทำหน้าที่ในการประเมินนะครับแล้วก็วินิจฉัยนะครับว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่นะครับเป็นระดับไหนการรักษาเป็นอย่างไรนะครับนักจิตวิทยาจะทำหน้าที่ในการประเมินทางจิตใจอย่างละเอียดนะครับในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบางคนนะครับอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโดยนักจิตวิทยาจะเป็นผู้ประเมินทางจิตใจนะครับสำหรับนักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลทางจิตเวชนี่มีความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเขาจะช่วยหมอในการรักษาต่อเนื่องระยะยาวให้คำแนะนำให้กำลังใจแล้วก็ติดตามการรักษาร่วมกับหมอด้วยครับการรักษาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่ากว่ายาจะออกฤทธิ์เนี่ยก็ประมาณ 2-3 เดือนนะครับจนกระทั่งผู้ป่วยหายเป็นปกตินะครับใช้เวลาไม่นานเกิน6เดือนนะครับหลังจากรักษาโดยใช้ยาจนหายเป็นปกติแล้วเราก็จะให้ทานยาต่อไปอีกอย่างน้อย6เดือนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นใหม่หลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆลดยาและก็หยุดยาได้ในระหว่างที่ให้ยาและก็ติดตามไปเนี่ยนะครับประมาณ6เดือนถึง1ปีการติดตามการรักษาโดยการพูดคุยการให้คำแนะนำปรึกษาเนี่ยนะครับหรือบางคนอาจจะมีจิตบำบัดหรือพฤติกรรมบำบัดหรือการจัดสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือทางครอบครัวร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการรักษาร่วมกับผู้ป่วยนะครับการรักษาเหล่านี้ก็จะช่วยทำใหประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็หายได้เหมือนปกติในที่สุดครับส่วนใหญ่ของโรคซึมเศร้าเนี่ยเราสามารถจะรักษาได้เป็นผู้ป่วยนอกนะครับก็คือนัดมาพบเป็นระยะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าอาการต่างๆเนี่ยไม่ได้หนักมากยกเว้นในบางกรณีท่านเองนะครับที่มีอาการมากรุนแรงหรือมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายอาการเหล่านี้อาจจะต้องรับไว้ในโรงพยาบาลชั่วคราวนะครับการรักษาที่อยู่ในโรงพยาบาลนี้ก็จะเป็นการรักษาช่วงสั้นๆนะครับเพื่อให้อาการของโรคซึมเศร้าที่รุนแรงหรือความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยลดลงจนปลอดภัยนะครับก็จะสามารถกลับบ้านได้ครับการรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยนะครับเรารู้แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการขาดสารสื่อนำประสาทบางตัวนะครับเช่นซีโรโทนินหรือนอร์อีพิเนฟรินนะครับในสมองของเราเนี่ยนะครับปริมาณมันลดลงเมื่อปริมาณลดลงอารมณ์ก็จะตกลงด้วยนะครับก็ทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้ายาที่ใช้รักษาได้ผลนะครับมันออกฤทธิ์โดยการไปเพิ่มปริมาณของสารสื่อนำประสาทในสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์สองตัวนี้นะครับจนขึ้นมาเหมือนปกติอารมณ์ก็จะกลับมาเหมือนปกติด้วยครับแต่หลังจากดีแล้วสมองยังสร้างสารสื่อนำประสาทได้ไม่รวดเร็วนักนะครับเราจำเป็นจะต้องให้ยาต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งสมองเริ่มปรับสมดุลของสารสื่อนำประสาทและสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองระยะนี้เราจำเป็นต้องให้กินยากันเอาไว้ก่อนนะครับพอครบ6เดือนแล้วเราก็จะลดยาเมื่อลดยาสมองก็จะเริ่มสร้างสารสื่อนำประสาทกลับมาเหมือนเดิมได้เราก็สามารถจะหยุดยาได้ยาตัวนี้ทำให้โรคซึมเศร้าหายได้แต่บางคนก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างนะครับไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าเจอก็ไม่ต้องตกใจนะครับผลข้างเคียงของยาเหล่านี้อาจจะมีอาการคลื่นไส้บ้างอาเจียนบ้างในช่วงแรกๆนะครับบางคนก็จะมีผื่นคันขึ้นนะครับหรือนอนไม่หลับในบางคนนะครับแต่มักจะเป็นอยู่ช่วงแรกๆเท่านั้นเองพอทานยาไปสัก 2-3 สัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปได้เนื่องจากร่างกายเริ่มปรับตัวได้หลังจากนั้นยาก็จะเริ่มออกฤทธิ์นะครับแล้วก็ทำให้อาการดีขึ้นผลต่อร่างกายในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ายาไม่ได้มีผลต่อตับไตสมองหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถให้ยาเหล่านี้ได้ระยะยาวนะครับโดยปลอดภัยครับบางคนสงสัยว่ายานี้ไปลดสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ก็พบว่ายาต้านโรคซึมเศร้า

ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงนะครับแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะมีอาการสมรรถภาพทางเพศลดลงได้เนื่องจากอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยจะไปรบกวนความรู้สึกหรือความต้องการทางเพศครับแต่เมื่อรักษาด้วยยาต้านเศร้าจนดีเหมือนปกติแล้วสมรรถภาพทางเพศหรือความต้องการทางเพศต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับบางคนสงสัยว่ากินยาต้านเศร้าแล้วจะง่วงไหมก็เพราะว่ายาต้านเศร้าส่วนใหญ่ไม่ง่วงนะครับจะมียาบางตัวท่านเองที่อาจจะมีผลข้างเคียงที่ทำให้ง่วงบ้างแต่ส่วนใหญ่ยาที่ง่วงนี้คุณหมอก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับเพราะว่าถ้าง่วงก็จะนอนหลับไปก็จะช่วยทำให้การนอนเนี่ยดีขึ้นด้วยครับบางคนสงสัยว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นน้อยไม่ต้องรักษาก็หายเองได้ผมแนะนำว่าถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแม้ว่าจะเป็นน้อยแต่ถ้าเริ่มมีปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับควรจะรักษาครับเหตุผลก็คือว่าการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยจะทำให้ไม่กลับมาเป็นอีกคนที่เป็นน้อยแล้วไม่ได้รับการรักษานะครับอาจจะกลับเป็นซ้ำได้แล้วถ้าเป็นซ้ำบ่อยๆอาการก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือโรคซึมเศร้าหลายๆครั้งเริ่มต้นจากอาการเป็นน้อยแต่อาการโรคอาจจะตกลงหรือดิ่งลงทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อชีวิตคิดอยากตายขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายครับและเราจะไม่รู้ว่าคนไหนจะมีอาการดิ่งลงไปถึงการฆ่าตัวตายได้เมื่อไหร่นะครับการรักษาที่ดีเนี่ยจะทำให้ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเนี่ยลดต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยยาเนี่ยมีผลดีกว่าการไม่รักษาอย่างแน่นอนครับเนื่องจากการรักษาด้วยยาเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลานานนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันทำให้ติดยาหรือเปล่านะครับก็เพราะยาต้านโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ติดครับถึงแม้ว่าจะทานนานแต่สามารถที่จะลดแล้วก็หยุดยาได้ตามระยะเวลานะครับไม่เคยมีผู้ป่วยติดยาโรคซึมเศร้านะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าดีขึ้นแล้วเราอาจจะหยุดยาเองได้ไหมการหยุดยาเองก่อนที่แพทย์จะแนะนำนะครับพบว่าทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้ในเวลาต่อมาตอนแรกเวลาหยุดไปอาการอาจจะยังไม่มีก็ได้นะครับแต่อีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนต่อมาเนี่ยอาการของโรคซึมเศร้าก็จะกลับมาใหม่ครับก็เรียกว่ากลับเป็นซ้ำการกลับเป็นซ้ำเนี่ยทำให้การรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะหยุดยาเองนะครับเพราะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้และการรักษาอาจจะยากขึ้นครับการรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นการรักษาที่สำคัญนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการรักษาจะได้ผลดีมากเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจและก็จัดสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับผู้ป่วยนะครับรวมทั้งการรักษาแบบจิตบำบัดด้วยครับเราก็พบว่าการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจะได้ผลดีมากเลยถ้ามีจิตบำบัดร่วมด้วยจิตบำบัดก็คือการรักษาทางจิตใจนะครับก็คือเรื่องของอารมณ์และความคิดเป็นหลักนะครับเนื่องจากในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยบางครั้งก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมความคิดที่ไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องมีการช่วยปรับให้กลับมาเหมือนปกติด้วยร่วมไปกับการรักษาด้วยยานะครับจิตบำบัดนี้ก็จะมีหลายด้านนะครับเช่นจิตบำบัดแบบประคับประคองนะครับหรือ supportive psychotherapy ซึ่งเรื่องนี้จิตแพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเป็นการให้คำแนะนำทั่วไปการปรับเรื่องของจิตใจอารมณ์เบื้องต้นนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยอาจจะมีปมความคิดหรือความรู้สึกที่ตกค้างอยู่นะครับเช่นบางคนก็จะมีความรู้สึกลึกๆในเรื่องของการเป็นที่รังเกียจของคนอื่นไม่เป็นที่ยอมรับก็จะมีการรักษาทางจิตบำบัดแบบลึกมากขึ้นนะครับเช่น cognitive behavior therapy หรือจิตบำบัดแนวบำบัดความคิดและพฤติกรรมนะครับหรือจิตบำบัดแนวสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับตัวอย่างจิตบำบัดที่เราให้กับวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยก็คือการฝึกจิตใจที่จะจัดการกับอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์

ตกกังวลเครียดแพนิกนะครับหรืออารมณ์ซึมเศร้านะครับกิจกรรมที่เราจะจัดให้กับเขาก็คือการผ่อนคลายตัวเองทำให้เขาสามารถจะหยุดอาการเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกผ่อนคลายได้กิจกรรมนี้ก็ต้องมีการฝึกกันนิดหน่อยนะครับที่จะทำให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นการฝึกกำหนดลมหายใจนะฮะหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตัวอยู่นิ่งๆกับลมหายใจต่อเนื่องตลอดเวลาแบบนี้ก็จะทำให้ตัวอารมณ์สงบลงถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหรือความเครียดเนี่ยค่อยๆลดลงได้ครับผู้ป่วยบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำนะครับเราก็จะมีกระบวนการที่จะฝึกในการหยุดความคิดและเบนความคิดนะครับเพื่อไม่ให้อาการย้ำคิดย้ำทำนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนะการฝึกก็เช่นเดียวกันครับฝึกในการกำหนดลมหายใจให้มีความหยุดนิ่งได้ของความคิดนะครับและเมื่อหยุดนิ่งได้ความคิดก็จะหยุดได้อารมณ์ก็จะสงบลงได้ครับจิตบำบัดอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราอาจจะให้กับบางครอบครัวนะครับเนื่องจากมีปัญหามากระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องในครอบครัวนะครับจิตบำบัดนี้เรียกว่าครอบครัวบำบัดนะครับหรือ Family Therapy จิตบำบัดแบบนี้ก็จะเน้นให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาร่วมมือกันนะครับในการเข้าใจผู้ป่วยมีวิธีการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างครอบครัวนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นการใช้กิจกรรมสนุกๆนะครับเช่นศิลปะเราเรียกว่าศิลปะบำบัดครับหรืออาร์ตเทอราปีก็จะช่วยทำให้เกิดการคลี่คลายของอารมณ์นะครับไล่ระบายความรู้สึกอาจจะเป็นความเครียดหรือซึมเศร้านั้นในกิจกรรมศิลปะเช่นวาดรูประบายสีงานปั้นเครื่องปั้นดินเผานะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลานะครับในระหว่างการรักษาและใช้ยาอยู่เนี่ยเราก็จะพบว่าผู้ป่วยก็จะดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะดีขึ้นค่อยๆเหมือนปกตินะครับแต่ก็อาจจะมีบางคนเหมือนกันที่ระหว่างรักษาอาจจะมีอาการกลับมาเป็นใหม่ได้นะครับถ้ามีอาการกลับมาเป็นใหม่ให้พยายามรีบกลับไปพบกับคุณหมอที่เป็นผู้รักษาโดยเร็วนะครับเพราะอาการที่มันขึ้นลงๆเนี้ยบางครั้งคุณหมออาจจะมีการปรับขนาดยาหรือมีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับก็จะทำให้อาการดีขึ้นเร็วครับทีนี้ถ้ารักษาจนหายแล้วแล้วก็หยุดยาได้แล้วหลังจากหยุดยาเนี้ยหมอก็จะแนะนำว่าให้ติดตามอาการต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะตลอดชีวิตก็ได้นะครับว่าเรายังมีอาการอยู่หรือไม่โรคนี้หายได้เหมือนปกติแต่กลับมาเป็นใหม่ได้ครับคนที่หายจากโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเมื่อติดตามไปมี3กลุ่มครับกลุ่มแรกไม่กลับมาเป็นอีกเลยกลุ่มนี้มักจะร่วมมือในการรักษาดีมากทานยาสม่ำเสมอปรับตัวออกกำลังกายทำทุกอย่างตามคำแนะนำอย่างดีนะครับลดยาตามที่หมอแนะนำนะครับพวกนี้ก็จะมักจะหายได้เลยไม่เป็นอีกเลยก็มีครับกลุ่มที่2หายไปนานๆหลายๆปีแล้วกลับมาเป็นใหม่บางครั้งกลับมาเป็นตอนวัยกลางคนหรือสูงวัยก็มีครับอาจจะกลับมาเองก็ได้หรือมีตัวกระตุ้นก็ได้เช่นมีโรคทางร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนแอหรือมีความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับอาจจะทำให้กลับมาเป็นใหม่ได้แต่ถึงกลับมาเป็นใหม่ก็รักษาหายได้เหมือนเดิมครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้จะกลับมาเป็นซ้ำเร็วครับหยุดยาแล้วกลับมาเป็นเลยกลุ่มนี้มักจะทานยาไม่สม่ำเสมอหรือมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงจิตใจไม่แข็งแรงหรือไปใช้เหล้าหรือยาเสพติดอดนอนพวกนี้ก็จะกลับมาเป็นใหม่เร็วครับเพราะฉะนั้นการกลับมาเป็นใหม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวผู้ป่วยเองและสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะครับนะเราก็พยายามจะรักษาตัวเองนะครับให้อยู่ในกลุ่มแรกให้ได้คือตั้งใจทานยาสม่ำเสมอไม่ขาดยาไม่ลดยาเองไม่หยุดยาเองรักษาอะไรให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่นอนดึกปรับสิ่งแวดล้อมจัดตารางชีวิตให้มีความสมดุล นะครับก็จะทำให้เราอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งนะครับคือไม่กลับมาเป็นอีกเลยผมเคยมีตัวอย่างผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาแล้วก็ตอบสนองดีมากเลยนะครับอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็

ัดมาพบปรากฏว่าผู้ป่วยไม่ได้มาตามนัดนะครับมาทราบจากญาติทีหลังว่าผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จครับเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่สะเทือนใจมากๆทีเดียวเพราะว่าเรามาพบว่าการที่เขาฆ่าตัวตายครั้งนั้นน่ะเพราะว่าเขาไม่ได้กินยาครั้งสุดท้ายที่หมอให้ไปเลยนะครับคิดว่าเขาตั้งใจที่จะหยุดยาเองเพราะคิดว่าหายแล้วพอหยุดยาเองอาการก็กลับมาเป็นใหม่อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ดิ่งลงไปจนกระทั่งฆ่าตัวตายสำเร็จครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าการรักษาเนี่ยควรจะต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ประสิทธิภาพดีที่สุดและป้องกันความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายครับ

ผมหวังว่าการเล่าเรื่องกระบวนการรักษาโรคซึมเศร้านี้จะช่วยทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับหรือเรื่องน่าอับอายเลยโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งนะครับอาจจะเป็นโรคทางร่างกายด้วยซ้ำจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อให้รักษาอาการได้บรรเทาลงแล้วก็แข็งแรงขึ้นจนหายขาดจากโรคนี้ได้นะครับอุปสรรคต่อไปก็คือถ้าอยากพบแพทย์แต่บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอครับคิวยาวรอไม่ได้เราในฐานะพ่อแม่ครูเพื่อนหรือคนรอบข้างนะครับจะช่วยดูแลประคับประคองฟื้นฟูผู้ป่วยให้หายขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้อย่างไรเรามาเรียนรู้กันในตอนหน้าครับ

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

หนูอยากทราบว่าพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับกลุ่ม LGBTQ หรือรักร่วมเพศที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่รักการเหมือนคนทั่วๆไปแต่กลับโดนประนามต่อว่าน่ารังเกียจความเห็นของอาตมาในเบื้องต้นก็คือศีลธรรมของคารวาสเกี่ยวกับเรื่องกามเรื่องทางเพศคือศีลข้อที่3ศีลข้อที่3ก็คือไม่นอกใจกันให้มีคู่ที่เป็นคู่ครองกันต้องเคารพนับถือซึ่งกันและกันไม่ทำอะไรลับหลังซึ่งจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจนั้นถ้าเรามีคู่ครองแล้วเราก็ไม่ได้สนใจกับผู้อื่นเป็นต้นดังนั้นในเรื่องนี้ก็ไม่ว่าผู้ที่คู่ครองเป็นเพศตรงข้ามกันและเพศด้วยกันก็หลักการก็ตายตัวว่าอย่านอกใจกันเท่านั้นเองที่จริงนะในความเข้าใจของอาตมาได้กับเปรียบเทียบกับเมืองนอกเมืองไทยเดิมในวัฒนธรรมพุทธไทยในมีการยอมรับในความหลากหลายสูงที่สุดที่อาตมาเคยเห็นในโลกว่าได้ครับแต่อันนี้ก็เป็นเงาตามตัวของอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วผู้ที่เคยรับอิทธิพลจากการไปเรียนหนังสือต่างประเทศเพราะในหลายศาสนาก็ถือว่าอย่างนี้เป็นบาปเป็นกรรมของที่รักเพศเดียวกันในบางประเทศเนี่ยจะถูกประหารชีวิตก็มีไม่นั้นก็ถือว่าผิดกฎหมาย แม้ที่อังกฤษเนี่ยไอ้การรักร่วมเพศเนี่ยมันผิดกฎหมายตลอดถึงไม่กี่สิบปีที่แล้วที่เป็นการที่ยอมรับเพราะนั้นการถือว่าเป็นความชั่วเป็นความไม่ดีก็จะเจอทั่วไปในโลกตะวันตกตอนนั้นมาเด็กถ้าใครเกย์นี่หรือว่ารักเพศเดียวกันเนี่ยไม่กล้าแสดงออกเพราะจะถูกซ้อมถูกทำร้ายร่างกายได้ง่ายสังคมรังเกียจแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาชื่นชมในสังคมไทยตั้งแต่มาแรกๆมา40ปีที่แล้วคือการยอมรับและใครเป็นกระเทยใครเป็นอะไรก็ไม่เห็นใครรังเกียจกันอาจจะมีล้อเลียงกันนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและอาตมาไม่มีหลักฐานที่จะไปพิสูจน์ไม่ได้ทำการวิจัยแต่อาตมาเชื่อว่าไอ้การฉันที่มีการรังเกียจพวก LGBTQ เป็นคนที่รับอิทธิพลจากอริยธรรมตะวันตกส่วนใหญ่ไทยเดิมนี่พุทธเดิมนี่เราไม่รังเกียจใครจะไปรังเกียจทำไมกราบนมัสการพระอาจารย์หนูอยากทราบว่าทำไมพระอาจารย์ถึงมาเทศวันพุธคะมาวันอื่นไม่ได้หรอคะไม่อยากให้มาวันไหนฮะส่วนอาตมาที่จริงวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คงมาได้ถ้าไม่มีกิจนิมนต์อื่นแต่ทางโรงเรียนก็อยากให้กำหนดวันใดวันหนึ่งเพื่อความง่ายในการจัดตารางต่างๆก็เป็นเรื่องความสะดวกของโรงเรียนมากกว่าหากเรามีความเป
เป็นห่วงเพื่อนต้องการจะเตือนเพื่อนในเรื่องหนึ่งแต่เพื่อนคนนี้มักจะเถียงและไม่ยอมรับความผิดของตนหรือไม่รับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนอยู่เสมอเราจะมีวิธีในการพูดคุยเพื่อให้เพื่อนพัฒนาตนเองอย่างไรคะข้อหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าไม่ว่าใครเนี่ยพวกเราก็คงเหมือนกันว่าใครจะมาตักเตือนว่ากล่าวเนี่ยมันฟังยากนะมันกระทบความรู้สึกมากกระทบอาตาตัวตนฉะนั้นในการตักเตือนใครสิ่งที่เป็นฐานที่ขาดไม่ได้คือความไม่วางใจแล้วสิ่งที่พระเราเรียกว่าปวารณาคือหมายถึงว่าพระเราทุกรูปต้องปวารณาซึ่งกันและกันว่าผมมีอะไรผิดพลาดไม่เรียบร้อยช่วยตักเตือนด้วยความเมตตากรุณาเถอะครับอันนี้ไม่ใช่เปิดใจรับฟังจากครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่พระทุกรูปในวัดจริงในความเป็นจริงนะก็คงไม่กี่วัดหรอกที่ทำได้แต่นี่ก็คืออุดมการณ์ฉะนั้นในพวกเราก็อยากให้เป็นอย่างนี้เป็นผู้ที่เปิดใจว่ารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นถูกบ้างผิดบ้างเราฟังไว้ว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเราทุกคนต้องมีจุดบอดอยู่บ้างจะต้องมีความคิดเข้าข้างตัวเองบ้างด้านหน้าที่ของกัลยาณมิตรคือการให้ข้อคิดการให้เสียงสะท้อนในเมื่อเราประมาทเราก็ช่วยเขาด้วยทีนี้ก่อนที่จะตักเตือนก่อนที่จะให้คำแนะนำต่างๆต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่ว่าเราปลุกเขาไปสั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องมีความไว้วางใจการความสนิทสนมกันพอแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนว่ามันมีเรื่องอยู่ในใจบางเรื่องจะขอพูดได้ไหมถ้าเขาไม่รับฟังแล้วเป็นนั้นว่าจบเราก็พยายามดังการหากาลเทศะเวลาสถานที่เหมาะสมเมื่อเขาอยู่ในอารมณ์ที่ดีที่รับฟังได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญแต่การตักเตือนมีข้อระวังที่สุดก็คืออย่าไปพูดกว้างๆเรื่องนิสัยใจคอของเขาว่าเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ไม่มีใครรับได้หรอกแต่ถ้าเราตักเตือนให้พูดเจาะจงกับเรื่องที่เราเห็นด้วยตาที่เราได้ยินด้วยหูของเราไม่ใช่ว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้สัมผัสเองและพูดจากมุมมองของตัวเองด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราไม่รู้ความคิดของเขาหรอกเราไปแปลสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดเราแปลเอาเองอาจจะถูกก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้อาจจะถูกบางส่วนก็ได้แต่เมื่อเราให้ทราบวันนี้ก็คือจากที่เราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกอย่างนี้จะผิดจะถูกก็ไม่แน่ใจแต่อยากให้ทราบว่ามันดูเหมือนอย่างนี้ดูคล้ายอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดการสื่อสารถ้าพูดว่าทุกวันนี้คุณเห็นแก่ตัวมากแล้วคุณด้านนั้นอันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นการพูดกว้างๆถึงแล้วเราก็ต้องเตือนสติว่าเราไม่รู้วาระจิตของใครใช่ไหมเราไม่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรที่จะไปรู้อะไรอยู่ในสมองของใครเราคิดเอาเองเราแปล
เราแปลเอาจากที่เราเห็นได้ยินเพราะนั้นเราก็ต้องทิ้งเพื่อไว้ความไม่แน่นอนดังสรุปก่อนจะตักเตือนเราก็ต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันพอถ้าหากว่าเรากับคนนั้นเคยแบบประวรณากันแบบว่าเนี่ยถ้าเธอเห็นฉันทำอะไรผิดช่วยบอกด้วยนะอย่างนี้จะดีมากเพราะนั้นก็เลยแต่ว่าก่อนจะพูดยิ่งจะเป็นเรื่องที่พูดยากหรือเซนซิทีฟอ่อนไหวก็ต้องขออนุญาตก่อนและพูดเจาะจงจากสิ่งไม่ได้พูดจากคนนั่งคนนี้จากสิ่งที่เราได้สัมผัสเองและพูดจากมุมมองตัวเองไม่ได้พูดถึงนิสัยใจคอหรือว่าความคิดของเขาอันนี้เป็นไปได้ถ้าสมมติว่าหนูอยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างจริงจังแต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยเชิงปลายเบียงเช่นพอจะลงงานแข่งก็บอกว่าเดี๋ยวโดนหลอกวงเล็บแข่งเป็นทีมเพราะต้องไปหาคนที่ไม่รู้จักหรือบอกว่าไปถึงเป้าหมายนั้นๆได้มันยากอาชีพไม่มั่นคงแต่ยังไม่เคยสนับสนุนอะไรเลยคิดว่าควรทำยังไงดีคะคือเวลามีการนั้นเมื่อเรามาถึงเรื่องสำคัญมากจะไปได้ไม่ไปได้มันอยู่ที่ว่ามีเงินเท่าไหร่อยู่ในบัญชีนะเปรียบเทียบคือถ้าในความทรงจำของพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าอู้ลูกคนนี้จริงจังมากทำอะไรเนี่ยถึงจะลำบากอยากจะทำสิ่งนี้ทั้งที่คุณพ่อกับแม่ยังรู้สึกเสียงเกินไปหรือว่าไม่น่าจะใช่บางทีท่านก็จะไว้ใจอย่างที่ลืมตาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งดูหน้าตาเมตตาก็

เดินเข้าไปหาเขาถามว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้ผมอยากทำงานในฟาร์มเก็บผลไม้มันจะช่วยผมได้ไหมได้ไปด้วยกันนะผมเพิ่มแต่บอกว่าแต่ผมไว้ใจลูกนั้นไอการที่พ่อแม่จะไว้ใจนี่ไม่ต้องทำอะไรถึงการเดินทางข้ามโลกแต่ต้องทำนั่นทำนี่ให้พ่อแม่เห็นเราเป็นคนขยันมันเพียรที่รับผิดชอบสูงแล้วเวลาเราทำอะไรที่ท่านเห็นว่าเราก็ต้องรับผิดชอบการเรียนของเรามากขึ้นทีนี้ถ้าเรามีนิสัยตั้งแต่อยู่มัธยมรับงานมาแล้วก็ทำเองจัดสรรเวลาของเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างพอมันไปมหาวิทยาลัยนี้จะปรับตัวได้เร็วที่สุดอย่างอื่นมันจะคอยมาเองมันทุกอย่างมันจะเข้าล็อกเพราะมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นที่ตั้งแต่ความรักที่เกิดขึ้นแรกๆนะเรายังสามารถเดี๋ยวก็จะเสียหลักตัวเองไปด้วยข้อที่สองทิฏฐิเสมอกันคือมีความคิดความเห็นความเชื่อถืออะไรที่มันตรงกันนี่จะดีที่สุดถ้าคนหนึ่งเป็นวัตถุนิยมมากอีกคนหนึ่งคนตัดสินตั้งแต่เห็นรูปแล้ว

0: แต่บางคนนี่เราทุกข์แล้วเขาจะอยู่กับเราตลอดเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีซึ่งเราเจอแรกๆเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าใครจะเป็นเพื่อนแบบไหนจะเป็นภาษาอังกฤษก็มีสำนวนเหมือนกันเขาเรียกว่า good weather friend คือว่าเขาทุกข์ใจเรื่องนี้แต่เราไม่ได้เจตนาจะเป็นความงอนนี่ก็เป็นเอาตะวันตกจำนวนมากนักวิชาการว่าโอ้ยพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาหมายถึงว่าไม่ใช่ religion เรื่องการตื่นเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดคือจิตสุดท้ายความคิดสุดท้ายก่อนนอนถ้ามีความตั้งใจกดก็นี่ก็ค่อนข้างจะซ้ำกับคำตักเตือนว่ากล่าวว่าเรื่องการผิดศีลอย่างแรงๆแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยให้ดูก่อนแต่ถ้าเราเห็นคนนี้เขาก็เลยหยิบของเขาอีกอันหนึ่งใส่กระเป๋าเดินไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาเห็นเราแล้วว่าพระอาจารย์เคยพบอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แองก็เรื่องสงบลงแต่ถ้าผมเป็นสิ่งที่เกิดจากใต้สำนึกของเราเป็นอุปทานก็เช่นเดียวกันการแพ้เมตตามันจะหายเพราะนั้นเราไม่ต้องเพราะวิธีแก้มีข้อเดียวคือเมตตา
1: เวลาตลอด4ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือนี่ซีรีส์ With Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า Employee Choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือน
3: ด้วยนะ
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วย
5: เตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตา
6: 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DL
7: ราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีเซาสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ

0: นายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อยฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย
2: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: แอลเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
1: เกรงว่าจะเป็นผักก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อลบ
2: กลางธันวาคมนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
1: มีสิก็คลื่นพายุรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ
2: ออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
3: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้ว
4: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง100
5: นะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา6ถ้วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อ

0: มผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อย
1: เพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาดีครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองไปในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องวันนั้นจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกงั้นเราจะพอรอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเราร
0: อยรูปในปีพุทธศักราช2514และสร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งที่ทำให้ชินกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที
1: ่เรามีงานอยู่สม่ำเสม
0: อถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและสนับสนุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
1: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมันมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทอย่างไรและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบแล้วสวยและทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตรงนี้ต้องใช้เทคนิคพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัว
2: เองขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะดำรงแล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว
3: ้
2: ค
3: ่
2: ะ
1: คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวช
0: นให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ
3: ์แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราชค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: กระแสธารริ่งระงมลมพลิ้ว
5: อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
1: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนมันมีลีลามากกว่าความเป็นแหล
4: ่คนกรุงเก่าเล่าให้ฟังวัดเวียงวังดัง
1: ลองด้วยเงี้ยหูฟังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่ไงเหมือนถ้าหัวเรามันจะป้องเงี้ยหูฟังและเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหูเงี่ยหูฟังนะ

ถ้ามันทำให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

สวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่เพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลง

0: ทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับ
1: มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยง
2: รายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง
3: ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์กับสภาวะผู้สูงอายุนิดนึงค่ะคือสภาวะผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าทุกคนจะต้องเป็นเนาะใช่ไหมคะสภาวะผู
1: ้หลักๆแล้วในด้านทางการแพทย์เนี่ยในมุมของคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเราก็จะมองหลักๆเป็นแบบอย่างองค์รวมฮะกระจายอารมณ์ฮะและนี่3เป็นด้านของสังคมฮะส่วนด้านสุดท้ายเนี่ยคือเป็นด้านของเรื่องของจิตวิญญาณครับครับผม
0: ก็จะมี4ด้านแต่ส่วนมากเราจิตวิญญาณเราค่ะ
1: แล้วก็จะมีเรื่องของรอยช้ำค่อนข้างง่ายฮะแน่นอนครับก็คือเรื่องของด้วยความผิวที่แห้งแล้วก็บางลงไปฮะก็อาจจะทำใหเวลาโดนกระทบกระแทกอะไรนะเส้นเลือดที่เป็นเส้นเล็กๆก็จะมีความเปราะบางกันไปด้วยเนื่องจากสูงอายุฮะทำให้มีการแตกค่อนข้างง่ายแล้วก็โอเคครับก็นอกจากผิวหนังแล้วใช่ไหมเราก็ลงเข้าไปในเรื่องรายละเอียดในร่างกายมากขึ้นเนี้ยก็คือเรื่องของระบบประสาทสัมผัสนะฮ
0: ะ
1: หลักๆเลยก็คือหู
0: คร
1: ับตาอาการตามัวที่เจอบ่อยมากเลยคือเรื่องต้อกระจกฮะก็เรื่องการเสื่อมสภาพของตัวเลนส์ตาทำให้เกิดการต้อกระจกแล้วก็มองไม่เห็นนะแล้วนอกจากนั้นอื่นฮะเพราะว่าเนื่องจากสาเหตุเรื่องของการรับรสนะฮะมันจะลดน้อยลงเนี่ยจนสุดท้ายพวกอาหารรสจัดจ้านเกินไปเราอาจจะรับรสได้ไม่เท่ากับเหมือนเด็กทำให้คนสูงอายุได้ยินมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นครับ
0: หมายถึงพูดเสียงท
1: ุ้มทุ้มลงหน่อยฮะ
0: แต่จะต้องพูดเสียงดังใช่ไหมคะ
1: อาจจะต้องดังขึ้นนิดแล้วก็เรื่องของน้ำยังน้ำย่อยหรือว่าการทำงานของทางเดินอาหารการบีบตัวของพวกหลอดอาหารเนี่ยก็จะดูลดลงตามลำดับตามการเสื่อมสภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุรวมถึงเรื่องหัวใจเรื่องเส้นเลือดด้วยครับพอสูงอายุบางคนอาจจะมีเรื่องหัวใจโตฮะหัวใจตัวการสูบฉีดของเลือดเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเท่ากับเด็กๆ เลือดเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนปกติทั่วไปก็อาจจะทำให้มีเรื่องของเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาบางคนอาจจะมีเรื่องของโรคแบบเส้นเลือดอุดตันนะครับตามทางปอดนะฮะอาจจะทำให้ผู้สูงอายุอาจจะมีอาการท้องผูกมากกว่าปกติก็กลับมาเรื่องเดิมนะถ้าเกิดเราทานอาหารที่ย่อยง่ายๆก็น่าจะมีประโยชน์กับผู้สูงอายุมากกว่า
0: ทานอาหาร
1: ก็พบไม่ได้น้อยไปกว่าในกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มคนไม่ทำงานทั่วไปเลยครับเผื่อบางคนอาจจะพบมากกว่าด้วยครับ
0: แล้วสภาวะซึมเศร้าจะคนที่ดูแลผู้สูงอายุหรือมีผู้สูงอายุในบ้านจะต้องสังเกตยังไงบ้างอะคะว่าอาจจะเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าแล้วต้องพาไปพบ
1: มีเรื่องนั้นหรือเปล่าจริงๆอาการความจำเสื่อมของผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดนะฮะคือบางทีเขาอาจจะจำเรื่องราวที่เป็น10ปี20ปีได้ก็ดูอย่างนี้เหมือนไม่ใช่ความจำเสื่อมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาการเริ่มต้นของความจำเสื่อมได้เช่นเขาจะมีความผิดปกติเรื่องอะไรที่เขาเคยทำในชีวิตประจำวันทุกๆวันนะฮะเช่นเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ครับสภาพสังคมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุครับแล้วก็ในฐานะคนที่เป็นคนดูแลฮะก็จะต้องดูทั้ง3องค์ประกอบในด้านนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย
2: ผู้ป่วยหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่านี้นะคะคือท่านอนคว่ำและเหยียดหลังค่ะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเป็นท่านอนคว่ำค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเสื่อแบบนี้หรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะผู้ที่สามารถทำได้นะคะคือคนที่สามารถ8 9 10 11 12 13 14 15และกลับลงไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ3 14 15สำหรับท่านี้นะคะ

0: จะเป็นท่าที่ต่อมาจากท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะถ้าท่านใดที่ทำท่านี้แล้วรู้สึกมีอาการปวดในแบบที่เคยเป็นหรือว่าปวดเพิ่มมากขึ้นให้งดทำท่านี้ไปก่อนแล้วกลับไปทำท่านอนคว่ำตั้งศอกนะคะ
1: สวัสดีค่ะเรามาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ผัดกะเพราเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

นะผักที่ใช้ในการผัดซึ่งให้วันนี้เราใช้เป็นผัก3สีนะก็มีบรอกโคลีแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนอันนี้เราจะต้องลวกไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการทําให้ผักมันสุกง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็หั่นผักเอาไว้นะคะข้าวโพดอ่อนถ้าเราลวกไม่สุกนะคะตัวข้าวโพดเขาจะดําเลยเพราะฉะนั้นเวลาลวกแล้วต้องลวกให้สุกส่วนผักใบเขียวนะคะพอเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอามาช็อกด้วยน้ําแข็งจะทําให้ผักมีความเขียวสดอยู่ด้วยนะคะส่วนแครอทเราก็นําผักที่เราลวกแล้วใส่ลงไปนะคะใส่แครอทลงไปก่อนวันนี้เราผัดจานนึงเราใส่

0: ล้วก็น้ำตาลแดงใบกะเพราใบกะเพราเราก็เด็ดเป็นใบๆเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นอีกนิดนึงนะเพื่อให้ใบกะเพราสุกทั่วสังเกตดูนะคะเวลาผัดเราจะไม่คนไปคนมาไม่งั้นเดี๋ยวเส้นจะเละนะคะเราต้องการให้ไข่ขาวเนี่ยเกาะติดกับเส้นเครื่องไฮนะคะติดอยู่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักแต่หลายสีอันนี้เราอาจจะใช้เป็นเส้นใหญ่ก็ได้หรือเป็นวุ้นเส้น
1: เราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะก็สามารถ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจ
1: นะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุน

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ราคาและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะไป
2: ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายการเงินในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างแฮปปี
1: ้เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมการที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดัน
3: ถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันนี้เป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคำว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทำงานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทำงานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทำได้หมดเลย
1: ในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำเนี่ยกับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันสำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไป

0: เช่นการไปออกกำลังกายด้วยกันที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรำกระบี่กระบองอันนี้ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันครับซึ่งคนที่ทำกิจกรรมเราเนี่ยครับพวกลูกค้าที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็
1: จะดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569
2: แห่งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกิจเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้บังคับการรักคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

0: ดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตก
1: แบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยและสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหม้เรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชีย
0: ชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วยสมานประชารามวัดป่าสวยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารครอบครัวเลิศสุทธารสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระวิกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดพร้อมคณะกันนิคมอุตสาหกรรมแห่งพระรามกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดคลองยางวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดทัพ

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหนะ
2: ทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
3: ก็
2: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
4: ใช่จ้ะ
2: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
4: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ

โสโพธิสัตโตหลังจากเมื่อองค์พระเวสสันดรได้เสด็จนิวัตกลับสู่พระราชนครในการครั้งนี้นั้นก็ประดุจสถานที่พระราชวังในการครั้งนี้เปรียบประดุจท้องพระโรงกรุงศรีพีก็มีคณะท่านเจ้าภาพญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็เปรียบเสมือนว่าเป็นประชาชนชาวเมืองศรีพีในการครั้งนั้นก็มาต้อนรับพระมิ่งประขวัญพระเจ้ากรุงศรีพีพร้อมด้วยพระเวสสันดรและพระนางมัสสีในการครั้งนี้นั้นก็อาตมภาพก็จะได้สมมุติให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตอนนี้เราก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานว่าบัดนี้เราได้มาร่วมพลาดประเพณีเบียนเทียนรับมิ่งรับขวัญพระเวสสันดรเราก็อธิษฐานพรว่าบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าเปียกตนก็ไม่เปียกเมื่อตกลงมาสู่พื้นปฐพีแล้วก็ชำระแกวกปฐพีหายลงไปในปฐพีไม่มีเจิ่งนองเหมือนฝนปัจจุบันนี้และความอัศจรรย์ในการครั้งนั้นฝนก็ตกลงมากลายเป็นเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองทั่วนอกพระนครนั้นท้องพระคลังเพื่อที่จะได้นำมาแจกจ่ายกับประสบนิกรและยาจกเข็นใจตามที่พระองค์ได้เคยกระทำไว้ตลอดทุกระยะเวลาทุกวันทุกวัน

ใจ120พระพันสังกายสัทเทาก็ทำรายปัจจุบาทานคลทะสวนโคตมคติยะเวสสันดรด้วยประการดังนี้ตันโตอันสัญจารที่ประการเสตวารำดับนั้นสมเด็จพระชินสีห์ก็มีพระพุทธภาษิตสำแดงพระจุตรลภิตสัจจะธรรมทั้งสี่มีทุกขสัตว์เป็นตนมีมรรคสัตว์เป็นชาติมาคือพระจุลนาคะมหาเทระทารเกรคติเทวันส่วนเทพยดาที่นิมิตเป็นพระมพุทธังกูณสเวสันดรดาบทอมาปิรบาลท้องอภิจรราชโอรสในมังคลดรพนักเทศประเทศนั้นกับชาสัตว์ทั้งรายนิเวสันตโรสมเด็จพระเวสันดรนราธิบดีนั้นกับชาติมาอังเมวาคือองค์พระสทาคตอันบรุโรกุตระพิเศษสัมโพธิญาลบาลมีสิริคโนทรงซึ่งสิริสะธรรมเทศนามาพอเป็นสมานุตริยานิสงจึงขอสมุดยุติพระสธรรมเทศนาพระเวสสันตรชาดกรงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปริการละชะนิ

0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: เล่นเกมกระดานเกมเศรษฐีค่ะ
2: ไม่เคยเล่นน่ะเคยเล่นน่ะเพิ่งเห็นเล่นกับหลานครั้งนี้นะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากสร้างที่ดินเราก็สร้างที่ดินแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วก็เอาโฉนดค่ะจากนั้นพอเล่นรอบที่2ถ้าเกิดเราตกอยู่ที่ของเราเราก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้ค่ะ
0: พ
3: ี่2 1 2 3
1: เลยค่ะแล้วก็มีแต่คนฮิตเกมกระดานกันด้วยค่ะ
4: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้ง
5: เริ่มมาได้30 ปีแล้วค่ะที่คิดกันเยอะๆค
6: ่
5: ะ
6: อยากทราบว่าเกมที่ฮิตน่ะฮิตแบบไหนครับ
5: ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยมันช่วยให้สนุกสนานเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะคะแบบตอนนี้เกมที่ฮิตกันก็จะมีปาร์ตี้เกมแฟมิลี่เกมเกมก็มีเขียนถึงกันว่าเอ้ยมีเล่นกันที่นี่แต่พอตอนหลังเนี่ยมันก็มีเปิดร้านกันมากขึ้นนะคะเป็นร้านแล้วก็เปิดให้คนมาเล่นเสียตังค์แล้วก็เปิดมาเล่นเกมนี้จะเป็นเกม Family Game ค่ะสำหรับเล่นกันในครอบครัวเด็กๆก็เล่นได้กับพ่อแม่อย่างนี้ค่ะอย่างเกมนี้เราฝึกกันเป็นนักปรุงเวทมนต์นะคะก็จะมีลูกแก้วเป็นสูตรปรุงยาเวทมนต์นะคะใครปรุงได้เสร็จได้คะแนนสูงสุดก็ชนะ
7: เกมที่เหมาะกับทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้สูงอายุที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องเป็นเกมที่ไม่อันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายนะคะเกมที่ต้องใช้พละกำลังเยอะหรือว่าอาจจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บที่รุนแรงได้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับทั้ง2วัยนะคะแล้วก็เกมที่ควรจะเล่นในวัยนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทุกๆคนเล่นด้วยกันได้แล้วก็ฝึกทักษะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านสมองนะคะยกตัวอย่างเช่นการวางแผนนะคะการบวกลบเลขการวางความคิดนะคะในเรื่องของการเล่นเกมรวมไปถึงการเล่นเกมที่ฝึกทักษะอย่างอื่นด้วยเช่นการฝึกเรื่องของมือการเอามือหยิบนะคะแผ่นป้ายต่างๆเอาไปวางของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมที่สามารถฝึกได้หลากหลายทักษะร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะรวมไปถึงก็ควรจะต้องพิจารณาว่าเกมเหล่านั้นไม่อันตรายในผู้สูงอายุและในวัยเด็กค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานจะต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือเกมกระดานหรือ
1: เทรนเนอร์ครับผมอยากจะทราบว่าที่เด็กมาเล่นกันเยอะๆเนี่ยมีบอร์ดเกมมีกี่ประเภทครับ
2: ค่ะประเภทแรกก็เป็นเราเรียกเป็นนิวคลาสสิกนะคะส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันโอคลาสสิกพวกหมากรุกหมากฮอสอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้บอร์ดเกมก็จะมีนิวคลาสสิกเป็นเกมที่สร้างมาแล้วสัก20ปี30ปีแต่ก็ยังคนยังเล่นอยู่เช่นพวกคาทาน Ticket to Ride ค่ะ
3: แล้วประเภทต่อไป
4: เราเด็กคาแรคเตอร์ที่เป็นออกแบบด้วยของฟิล์มคนไทยทั้งหมดเลย
1: ครับ
4: ครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเครื่องเชลโล่เลยครับก
1: ็
4: จะบอกได้เลยว่านั่งอยู่ตรงไหนในวงแคสซ่ามีการไฮไลท์ด้วยครับแล้วก็สามารถเรียนกันได้สำหรับเด็กที่ตาบอดสีก็เล่นได้ด้วยซึ่งวิธีเล่นก็ง่ายๆคือคาเมก็ได้ให้เรียงการให้เป็น
5: ให้เครื่องดนตรีประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งแต่ละเครื่องจะแบ่งเป็นตามสีต่างๆแล้วก็มีเรื่องลูกทรงเลขาคณิตสำหรับเด็กตาบอดสีเล่นได้ด้วยครับผม
3: เสียงดวงเขาแล้วแล้วหนูขอแลกใบเดียวค่ะ
4: ใบเดียวเหรอคะไปไหนเอ่ยเล่นดีๆนะมีคอนดักเตอร์ด้วยนะคอนดักเตอร
3: ์ให้แบบว่าส่งให้ไปมาให้ถึง4อันค่ะจากนั้นก็สลับกันเปิดทีละการ์ดแล้วก็สะสมแลกการ์ดค่ะแล้วใครที่ได้ครบ4อันก็เป็นผู้ชนะค่ะก็ให้เราจดจำว่าอันที่อยู่ตรงกลางอ่ะมันมีอะไร
5: 2คือก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรครับพอดีผมออกแบบเกมนี้ให้เด็ก4ขวบขึ้นไปเล่นได้ซึ่งจะทำให้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยครับ
3: มุ้ยจะได
4: ้มีอะไรดู
3: แล้ว
4: โอเค
1: ชนะอีกแล้ว
4: ใช
3: ่โอ้โห
1: โ
4: อ้ได้อีกแล้ว
3: ชนะหลายรอบเลยค่ะ
1: เล่นทีไรก็แพ้หลานทุกทีเลยโอ้โหมันความจำเขาดีเขาเล่น
0: เกมนี้ครับ
2: วันนี้เรามีภารกิจมาให้คุณปู่กับคุณหลานเล่นแข่งกันนะคะเรามีเพื่อนซีน้องพีกับน้องดีมาแข่งร่วมกันนะคะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันชื่อเกม Survive หลบหนีข้ามมหาสมุทรค่ะ
0: สำหรับกติกาของเกม Survive ก็ตรงตามชื่อเกมเลย
1: แล้วแต่ดวงเหมือนกันนะหนีแบบตายเจอปลาวาฬเจอมังกรเจอโอ้โหไอ้น้ำดูดไปโอ้โหไม่รอดรอดไม่รอดแล้วแต่ดวง

0: กูอีกแล้ว
1: กูถูกฉลามกินอีกแล้ว
2: จนรอดก็ยังสามารถนำหมากขึ้นฝั่งมาได้1ตัวคุณปู่รอดมาแล้ว1ตัวแต่เจ้าหลานนี่แหละครับยังไม่สามารถนำหมากขึ้นฝั่งได้เลยสักตัวเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้แต่น้องเคที่ของเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะสุดท้ายก็ยังนำหมากรอดขึ้นฝั่งมาได้ถึง
3: ค่ะตัวนี้ค่ะดูสนุกนะคะดูสนุกกันทั้งคู่แต่ตอนแรกๆคุณปู่อาจจะงงเรื่องกติกานิดนึงเพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะกว่าเกมที่คุณปู่เคยเล่นนะคะแต่พอเล่นไปไลฟ์สักรอบ2รอบคุณปู่ก็เล่นใช้ได้ค่ะ
4: ต่าเนื้อค
5: อกินนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าป้องกันได้เลยไหมคงไม่ใช่แต่ช่วยพัฒนาทักษะหลายๆด้านในด้านที่ทั้งเราถนัดและเราไม่ถนัด
2: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหน

คำหลวงพ่อที่มา4โมงเศษบ่าย4โมงเศษถ้าตกอย่างนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้แล้วสังฆกรรมทำตามฤกษ์ด้วยกำหนดวางฤกษ์ไว้ด้วยตากลุ่นนี้ไม่ได้สวดสมมุติสิมาแล้วจะมากระเทศไม่ได้นะทางเนี้ยเพราะไม่คนมันอยู่กลางแจ้งมีเต้นไม่ขี่เต้นแต่ขอลมขอฝนให้ฝนขอนะน้ำแต่น้ำขออย่างเดียวให้เรามีมุทุธรรมครวตาธรรมอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่คนปานอยู่กับผีพิรักษาอยู่เทวดาเทวดาคุ้มครองถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าอาตมาไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองนะฮะก็จะไม่มาได้ฟังแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็สัมผัสด้วยตนเองที่เทศมาแล้วเป็นสิบตอนนะท่านทุกคนสัมผัสจากคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าปรารถนาสันติบทถ้าปรารถนาสันติภาพความสุขเป็นสันติจนถึงนิพพานขอท่านหลายมั่นใจเถอะว่ากะรีมัตตสูตรเป็นพระสูตรสำคัญท่านจะรู้หน้าที่ของมนุษย์ว่าอะไรควรปฏิบัติและอะไรควรละเว้นให้อ่านสิงคลาปเรอุปปัฏฐยงตัวข้อสุดท้ายไปได้กล่าวถึงมุทุธรรมไปแล้วต่อมาคนจะอยู่กับสัตว์มีเมตตาอยู่กับคนปราณีอยู่กับผีพิรุษาอยู่กับเทวดาคุ้มครองนั้นต้องอนติมานีไม่มีอติมานะความถือตัวอยู่กับสัตว์ก็ไล่หนีสัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนก็ไล่หนีอยู่กับผีก็โกรธาอยู่กับเทวดาก็รังเกียจนี่เขาก็ไล่เขาแสดงความรังเกียจเขามีมานะอติมานะเพราะว่าเย่อหยิ่งเสยะยิ้มตวาดปราดเปรี้ยงอยู่กับใครละท่านคนขับรถมันกันแล้วถ้าไม่รู้หรอกจะไปมีอติมานะไอ้นี่คนนั้นใช้ไม่ได้ไอ้คนนี้กินไม่ได้ไอ้นี่นะทำเป็นอินเดียโบราณไปนะท่านอาตมาไปประเทศอินเดียครั้งแรกนะสงสัยเอ๊ะเราไปกินกะหล่ำจายคือชาร้อนข้างทางนะคนเดียวมันแปลกท่านมันใส่ถ้วยดินเผาเล็กๆท่านพอชาดินผ่านมันก็ใส่จะหยาบดินชาไปเนี่ยนะไอ้ดินเผาเนี่ยดูดน้ำนั่นฟุดท่านฟองอากาศขึ้นพอกินเสร็จพอเราค่อยหลังเสียงดังเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเป็นทำอะไรเอามันทุบถ้วยทิ้งมันทุบถ้วยดินทิ้งท่านดินหยาบไม่แข็งอ่ะทำไมทุบทิ้งอาหารมันก็ถูกเลี้ยงมาโดยวรรณะสูตรคือกรรมกรยังมีจันทานอีกพืชผักปลูกมาในเศรษฐีมันไปปลูกที่ไหนแล้วก็ผ่านมือผ่านเท้าผ่านอุจจาระปัสสาวะของสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละน้ำท่าทำไมผ่านมือได้แต่เวลาจะใช้บริโภคใช้อุปโภคบริโภคได้ประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาก็วรรณะสูตร

สมัยมีคนก่อนเขาวันนาสูตรคนเดียวไม่ชอบท่านไหว้ไม่ได้ไอ้คนวันนาสูตรคือกลายเป็นคนที่เก่งปัจจุบันเนี่ยก็มาจากบ้านยากจนทีนี้ไม่รังเกียจกันเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนท่านมีอติมานะไม่ได้ถือยศถือศักดิ์ไม่ได้รังเกียจคนไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยดำรงด้วยตนเองไม่ได้ไปดูถูกเหยียดหยามคนไม่ได้เด็ดขาดห้ามถ้าใครไปทำอย่างนั้นท่านใช้ไม่ได้สองความเย่อหยิ่งความถอนทิฏฐิไม่ลงโกรธแล้วก็ง้อไม่เป็นท่านโกรธได้แต่ง้อไม่เป็นใครเขาจะอยู่ด้วยมีมานะรวยก็มีมานะกับคนจนรวยต่อรวยด้วยกันก็มีมานะต่อกันใครรวยมากใครรวยน้อยที่ทำไมส้วมมันใช้ร่วมกันได้ล่ะชามใช้ร่วมกันได้อะสัตว์เดรัจฉานกินด้วยกันได้อะท่านเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอย่าไปรังเกียจเลยโยมบางทีก็บอกท่านเจ้าคุณไม่กล้าถวายท่านทำไมท่านเจ้าคุณจะฉันได้หรือเปล่าไม่รู้ผู้โยมกินได้หมดเนี่ยยกเว้นเงินวัดกับเงินหลวงอย่ามาทำเป็นเจ้าขุนมุ่นนายไม่เอานะไม่ชอบพระเจ้าบวชพระแล้วเป็นเจ้าขุนมันจะเลิศเลิศประเสริฐศักดิ์ทำตัวธรรมดาอยู่ข้างล่างเราเป็นญาติขึ้นอาสมบทธรรมาสเราเป็นพระกับโยมจำไว้ท่านผู้ชมก็จำอาตมาไว้อยู่ข้างล่างโยมคุยอาตมาเหมือนญาติตลกปกหากันไปคุยหัวเราะต่อกันสิกันไปมันจะไปวางมาศอยู่ข้างล่างเราเป็นญาติแต่ที่อยู่บนอสงฆ์ธรรมาสอาตมาเป็นพระโยมเป็นโยมโยมเป็นคนเข้าสู่ระบบศาสนพิธีลงจากแล้วเหมือนกันหมดนั่งกินมาด้วยกันได้สมัยก่อนฉันหมากได้ท่านฟันยังไม่ผุก่อนขึ้นธรรมาสก็นั่งกินมากับโยมผู้หญิงแล้วโอโหเฮสบู่หอมตาลูกไก่โอโหเฮราคานั้นถูกกว่าใครสบู่ลูกไก่ขายได้จริงโอโหเฮก็มันมีนกแก้วแล้วเขาลูกไก่มันสู้กันท่านแต่นี่สมุนลูกไก่ก็หายไปไหนแล้วท่านเขาก็เปลี่ยนไปก็ฟังคอยคณะ213เสนอต้องบูชาพญานาคคืองูเหลือมสมัยก่อนที่ท่านปั้นเป็นรูปนาคเจ็ดหัวนะท่านห้าหัวเจ็ดหัวเพราะนั้นพญานาคเนี่ยนะหรืองูเหลือมเนี่ยพิษจะร้ายแรงฉกไม่เห็นตัวถ้าฉกไปในฝ่าเท้าสัตว์ในโลกาสิทธิ์ให้งูเหลือมก็ยีความยิงทนงผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ต้องยอมหมอบราบคาบแก้วหมอบราบกราบไหว้กลัวอยู่ในป่านี้ก็กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนก็บูชาสัตว์ก็บูชาท่านต่อมาวันหนึ่งไปรุดไปเดินเหยียบโดยไม่รู้เลยท่านคนมันมุ่งจะไปอ่ะแต่เขาไม่รู้กิตติศัพท์ของงูเหลือมว่าพิษมันร้ายแรงขนาดไหนขณะชนที่เท้าตายอ่ะเหยียบไปแล้วงูเหลือมเลื้อยกลับมาจะเลื้อยกลับทางเดิมเห็นรอยเท้าสัตว์อื่นยังไม่กล้าอำนาจฉกไปที่รอยเท้าของมนุษย์คนนี้ที่เป็นชาวนาไอ้ชาวนากำลังนะทำงานอยู่ริมหนองกำลังสุ่มปลาอยู่ริมหนองท่านทำนานแล้วก็ต้องสุ่มปลาเด้อพองูเหลือมจบปุ๊บหงายท้องตึงเลยท่านพาดตะลิ่งเลยไปพาดอะไรริมน้ำเลยงูเหลือมจบแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรก็แบบแล้วแบบหนังข้าวบอยนะถ้ายิงแล้วไม่ต้องหันกลับมองนักมวยหมัดหนักก็คือทิ้งหมัดตุ่มแล้วหันไม่ต้องหันกลับไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นงูเหลือมก็เป็นเช่นนั้นเขาเรียกมวยเขาเรียกทิ้งหมัดเข้ามุมชาวนาล้มลงบรรดาอีแรงมันเห็นนี่ท่านว่างูเหลือมฉกรอยเท้านี้มันก็มาจับต้นไม้

ไม้ใกล้ๆรอกินรอกินเดี๋ยวเธอให้ผ่านไปอีกวันเถอะอีแลนจะได้จิกกินซากศพแต่ละอีแลนก็กินไม่ได้เพราะอะไรชาวนาก็นอนอยู่ตรงนั้นเหตุที่กินไม่ได้เพราะอะไรเพราะตรงหัวใจของชาวนาอยู่เต้นอยู่ท่านยังเต้นอยู่ยังขยุบขยับอยู่เขาใส่เสื้อชาวนาเนี่ยท่านอีแรงหลอกกินมาสองวันกินไม่ได้ก็เลยผิดบินไปหางูเหลือมเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าพิษท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วทำไมก็ท่านฉกรอยเท้าชาวนาข้าพเจ้าไปรอกินสองวันแล้วกินไม่ได้หัวใจยังเต้นตุบตุบตุบตุบตุบอยู่เลยงูเหลือมเสียใจท่านถูกอีแรงเยอะต่อไปไม่มีใครประกาศขายพิษทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นพวกงูพวกแมลงทั้งหลายพงงูเหลือมประกาศขายพิษนั้นน่ะเพราะสัตว์พวกงูมันมีหลายประเภทในท่านมันก็มาออกันพอถึงวันที่งูเหลือมประกาศขายพิษมันฝนมันแห้งเลยท่านดินก็แตกเป็นระแหงระแหงไอ้มดนี่มันได้ข่าวคนมันก็มาก่อนมาที่นั่นก่อนบรรดางูใหญ่ๆทั้งหลายเช่นงูจงอางงูเห่าใช่ไหมงูสามหลงสามเหลี่ยมพอมันมาไอ้มดก็ถอยไปท่านบรรดามดทั้งหลายก็ถอยพลมดก็ถอยไปเธอก็ยืนเฝ้ารอพองูเหลือมคายพิษงูจงอางฉกก่อนตัวแรกไปเป็นต้นแบบของงูจงอางงูเห่าฉกต่อมาหน่อยสัตว์มาเยอะๆมันก็ถอยหลังยืนเอามือเท้าเอวเมื่อถึงคิวกูเนี่ยมดทั้งหลายมันก็ตัวมันเล็กเลยท่านสุดท้ายเลยท่านแมงป่องมาพิษบนดินหมดประตูจิ้มจิ้มมันยังดีวะตะขาบพอนะเอาปากงับๆที่ผิวดินพอติดพิษมาบ้างพอสัตว์ไปหมดแล้วมันตะนอยมันก็รอนานเลยท่านรอนานจะยืนอะไรยืนท้อใจคนท้อใจเป็นกันท่านท่านลงท้อใจท่านยืนมองเลยท่านเอามือเท้าเอวอะเท้าจนเอวคอดนะท่านกว่าจะถึงคิวมันอะผลที่สุดพอไปแล้วเหลือนิดๆ นะไอ้มดแดงก็เอาก้นไปจิ้มนิดหนึ่งไอ้มดแดงก็เอาปากไปงับนิดหนึ่งมดขันไฟก็ได้นิดหนึ่งได้นิดนึงเนี่ยเป็นที่มาของทำไมมดจึงเอวคอดเพราะมันยืนรอนานนะท่านผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วยืนรอนานแต่ที่อาตมาจะที่เล่าให้ฟังนี่เพราะว่าอติมานะโดยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลก็เสียพิษเสียฤทธิ์ท่านนี่เป็นตัวอย่างที่เล่าง่ายๆแล้วอย่าไปมีอติมานะอย่าไปปั้นปึงอย่าทำเป็นหนังที่เขาสร้างกันหนึ่งใครนะไม่ชอบชาติตระกูลไม่มีผู้ชายคนนี้ไม่ได้แล้วชาติตระกูลของคุณมาจากไหนเหมือนก็ไอ้มาจากคนแบบเดียวกันนี่แหละท่านแล้วก็สร้างตัวมาสร้างวงตระกูลมาจากบรรพชนแล้วเขาก็ยกสมมติขึ้นมาคนเหมือนกันนี่แหละท่านถามว่าพระราชาทุกพระองค์พระเจ้าตักสินมหาราชพระอะไรท่านก็เป็นคนสามัญชนคนธรรมดาแต่ผมความเก่งกล้ามีความสัสระเขาก็ยกพระองค์ท่านเป็นหัวหน้าเขาเรียกกษัตริย์ไงท่านเทิดทูนมากความดีมากก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเอาพระบาทวางไว้บนเหนือหัวนี่ตอนนี้พระบาทจะวางเหนือหัวงั้นก็ยอมกราบมาเอาเท้าเหยียบหัวสักหน่อยก็ดีถ้าเป็นมงคลคนดีคนมีคุณคนมีบุญมีบารมีเป็นวีรชนเป็นมงคลอ้าวมาเดี๋ยวพระบาทเหยียบศีรษะท่านผู้ชมสังเกตมาเอาผ้าขาวปูเอาผ้าเช็ดหน้าปูให้เหยียบสักหน่อยเหยียบแล้วก็มาแปะหัวชื่นใจเท้าพระอริยบุคคลทั้งหลายนะชื่นใจแล้วเขาก็ได้ของดีไปเพราะมีมานะ

0: แต่ถ้าคนรุ่นหลังๆมีมานะก็ไม่ได้ท่านบรรดาลูกเศรษฐีทั้งหลายก็มีมานะโกรธไม่ได้มึงรู้พ่อกูเป็นใครอ้าวก็เป็นผู้ชายนี่แหละพ่อจะเป็นกระเทยได้ไงเราก็เลยฆ่ากันตายท่านแล้วโกรธแล้วไม่เลิกโกรธแล้วชอบเล่าการไม่ได้ฝึกหัดพระชนะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านต้องเนิ่นนานมาแล้วจนพระเจ้าลงโทษเพราะพระชนะท่านก็มีอะไรอติมานะว่าท่านบวชมาพบท่านตามพระเจ้าบวชท่านตามพระเจ้ามาไม่ใช่ท่านบวชทีหลังแต่ท่านเป็นคนที่ละดูแลม้าให้พระเจ้าแล้วก็เกาะหางม้าไปใครสอนก็ไม่ฟังพระบวชแล้วใครสอนก็ไม่ฟังก็เลยไม่ได้เป็นอะไรเขาตนพระเจ้าต้องละลงพรหมทันคือตำหนิประกาศตำหนิคนเราเหมือนกันถ้ามีมานะมากผัวก็เมียก็เลิกกันงอนกันปุดเจ้านายก็รู้น้องก็เลิกกันลูกศิษย์กับพระก็เลิกกันพระต่อพระก็เลิกกันเลิกเคารพนับถือกันแล้วก็เดียวดายอยู่เดียวดายตายอันหนาไม่มีใครช่วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนถูกต้องที่สุดว่าอย่ามีมานะอาสมิมานะถือตัวอติมานะถือยิ่งขึ้นไปเป็นสิ่งไม่ดีจึงขอฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานชิพภาวนายึดเป็นแกนสารให้ทุกท่านยมผลนิพพานหรือพบพระสิอานชาตินานนท์เถินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: บัตรตนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรถธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมสินรวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

2. Reward Based Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการ Pre-order สินค้าเช่น Kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. Peer-to-peer Lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็นทราบเพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัว
1: ตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง182ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

0: ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมาเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันด์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันด์เนี่ยจะได้นะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออก

0: ู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประกาศเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยง ของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ 1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
5: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
3: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ในโอกาสที่พวกเราได้มาอยู่ปฏิบัติณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเริ่มจากการเตรียมความพร้อมการพบปะหารือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ในเวลาอยุธยาเวลาที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เราได้รับรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่1มีนาคมที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังคำแนะนำฟังคำบรรยายความรู้ข้อที่ควรเป็นปัจจัยที่จะเสริมให้พวกเราได้มีความพร้อมมีทัศนะมีสัมมาทิฏฐิในการเป็นพระธรรม

ในแง่ของกายภาพน่าจะมีความพร้อมสำหรับการเตรียมสรีระเพื่อมาอยู่ที่นี่แล้วก็ส่วนในด้านจิตใจที่ผมได้นำเรียนพวกเราตั้งแต่วันแรกว่าต้องอาศัยความอดทนแล้วก็วิริยะเป็นตัวตั้งซึ่งธรรมะที่เรียกว่าความอดทนนี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากธรรมฉันทะนะครับคือฉันทะในอิทธิบาท4วิริยะก็อยู่ในอิทธิบาท4จิตตะก็จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขวิมังสาก็เป็นการใคร่ครวญนำมาสู่การปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามในการวางตัวของพวกเราเองในระยะเวลา3เดือนนี้ถ้าปฏิบัติได้เรื่องความอดทนแล้วก็มีวิริยะสืบต่ออยู่เสมอก็จะนำมาสู่การปฏิบัติของพวกเราในการอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้ได้ไปสักการะผู้ที่ดูแลเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนแห่งนี้โดยเฉพาะอนุสาวรีย์พระเจดีย์สุรภาพอนุสรณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นผู้ที่กู้บ้านกู้เมืองของเราพร้อมกับไปอธิษฐานจิตถวายเป็นพระกุศลแต่พ่อคนพาเมืองแล้วก็อุทิศกุศลล้ำลึกถึงท่านอาจารย์พรรัตนสุบรรณซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พัฒนาสถานที่มาคู่กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งท่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของมหาจุฬาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาจุฬานะในนามของงานที่เป็นชิ้นเป็นอันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่ท่านทำคู่กับสำนักค้นคว้าทางวิญญาณของท่านแล้วก็มีการชำระคัมภีร์อรรถกถาที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณที่บางลำพูแล้วก็ท่านได้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2501มันก็เป็นผู้ที่มีบทสำคัญแล้วการที่ท่านมาพัฒนาที่นี่โดยมีท่านอาจารย์ศรีเพ็ญจตุทศรีซึ่งเป็นคู่บารมีช่วยกันพัฒนาในนามของมูลนิธิพรรัตนสุวรรณแล้วก็โดยกิจกรรมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้มาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ร้อยโทบรรจบบรรณรุจิซึ่งเป็นเปลี่ยนธรรมค่าประโยชน์เรียนจบจากมหาจุฬาเสร็จแล้วก็อยากอ่านพระไตรปิฎกก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่อ่านพระไตรปิฎกจนจบถือว่าแตกฉานจึงไปต่อด้วยการสอนเป็นต้นนะครับท่านก็พัฒนาของท่านมาอย่างนี้โดยที่เดิมมีสถานที่ถึง 1,900 ไร่โดยการเช่าจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เดี๋ยวให้เป็นชื่อหรือบ้านนามของมหาวิทยาลัยคู่กับมูลนิธิโดยสายตาอันยาวไกลของท่านในสมัยนั้นก็ได้มาถึงพวกเราในปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้สถานที่ก็ลดลงโดยข้อจำกัดต่างๆทั้งที่พวกเราก็เห็นว่าอยู่ไกลก็ไม่ค่อยมากันก็จะมาเฉพาะช่วงปฏิบัติธรรมนะครับดังนั้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2530

ท่านก็เดินไปที่ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุก็ได้แจ้งกับสภามหาวิทยาลัยว่าขอให้รับงานของคัมภีร์ที่ท่านดำเนินการอยู่แล้วก็งานของเข้มสนที่ท่านได้ดูแลอยู่ในเป็นของมหาวิทยาลัยโดยตรงมากขึ้นนะครับจากนั้นไม่นานท่านก็ถึงแก่กรรมซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปอธิษฐานจิตหน้ารูปปั้นของท่านซึ่งในตัวผมเองในตัวผมเองก็เคยมาปฏิบัติที่นี่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2529ในการศึกษาเทอม2และปริญญาตรีเรามาศึกษาคู่กับวิชาธรรมะประยุกต์ซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาสอนพวกเราณที่แห่งนี้เราก็จะมาอยู่ที่นี่5วัน5คืนด้วยกันแล้วก็นั่งกรรมฐานอยู่ที่นี่ในจำนวนนิสิต360รูปนั่งที่นี่นะครับก็ถือว่าเต็มละแต่ก็นั่งหมดนะครับที่นั่งของผมก็จะอยู่ที่ด้านขวามือของพวกท่านนะหน้าประตูเสาที่1 2 3 4เสาที่4อยู่รอบนอกเพราะเป็นคณะครุศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติกับท่านที่นี่ท่านก็จะจูงกรรมฐานแล้วก็สอนเรื่องวิญญาณปฏิสนธินำมาสู่โอปปาติกะสรรพสิ่งมีวิญญาณนั่นคือการค้นพบของท่านก้อนหินมีวิญญาณเป็นต้นนะครับส่วนที่มากกว่านี้แต่ท่านค่อยไปศึกษาในภายหลังการดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและจิตวิญญาณที่แน่วแน่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบบ้างปรับให้ก็เข้ากับสถานการณ์ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศได้สมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมอบให้พระอรหันต์ยุคแรกไปเผยแผ่พุทธศาสนาว่าจรถะภิกขเวพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะภิกษุทั้งหลาย

ิริวัชรโลกนะครับงั้นวันนี้โอกาสนี้พวกเรามาถึงที่นี่แล้วขอให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสำหรับช่วงของการปฏิบัติในช่วงแรกเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก็จะให้เราศึกษาเรื่องสาธารณูปการให้สมมติว่ามาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับยังไม่เข้ากรรมฐานซะเลยทีเดียวให้ท่านได้ดูสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะทำวิริยะก่อนแล้วก็โดยที่สมมติว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หนึ่งเวลาที่ท่านไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยมีหัวหน้าสงฆ์หรือเจ้าวาดที่นี่คือท่านอาจารย์พระมหานิคมนะครับเป็นเจ้าที่ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยพระสงฆ์ในกรณีประมาณ5หรือ6รูปแล้วก็มีทายิกาทายกคนสำคัญคืออาจารย์ศรีเพ็ญจตุรศรีพร้อมด้วยคณะนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงพนักงานช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพวกเราเราก็มาทำหน้าที่ของความเป็นพระผู้พัฒนาตนเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ของเรานะครับก็ขอให้ใช้ความอดทนมีวิริยะให้มากๆวางตนให้พอดีพองามพอควร

ะที่เราจะเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของการส่งทอดพุทธธรรมให้ไปสู่มวลมนุษยชาติในโอกาสต่อไปนะครับให้ท่านได้ตั้งใจโดยที่งานก็จะเป็นเบื้องต้นเป็นสรุปการก่อนไปศึกษากุฏิพระธรรมทูตนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เราได้สร้างกุฏิพระธรรมทูตไว้หลายรูปในงานหลายรุ่นในงานสนุปการนะครับแล้วก็ให้พวกเราได้ไปรับผิดชอบดูแลปรับปรุงเสนอการปรับปรุงพอควรนะครับแล้วก็เราก็จะทำอย่างนี้3สถานที่ด้วยกันที่แคมป์สนนี้ที่1แล้วก็ที่มหาจุฬาสมวันหนึ่งแล้วก็ที่วัดป่าชิมกลางซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกของพระธรรมทูตอันอีกที่1จากนั้นจึงจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติกรรมฐานของที่นี่นะครับในภาคแรกตอนเข้าสู่ภาคกรรมฐานก็จะมีพิธีขึ้นกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปจนครบเวลาในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่ก็จะมีนิสิตปริญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์มาปฏิบัติในช่วงเดียวกับพวกเราด้วยแต่ว่าคณะนั้นมาปฏิบัติ10วันด้วยกันนะครับไม่ได้อยู่ครบเหมือนพวกเราแต่ปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับใช้แคมป์สนเหมือนกันเพราะนั้นก็ให้รู้ว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติพระธรรมทูตเหมือนพวกเราอยู่นะครับในแง่ของการดูแลอำนวยความสะดวกในที่นี้ผมก็มอบให้ท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยธรรมทูตท่านพระครูวินัยธรสมุทรเป็นผู้ดูแลรวมกับท่านผู้อำนวยการกองวิทยาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานท่านพระแสงเหืองนลินโทแล้วก็มีผู้ที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้วก็คือท่านพระครูสิริปริยัติยาภรณ์นะท่านได้ดูแลงานพระธรรมทูตมาก่อนที่ผมจะมาเป็นรองอธิการบดีท่านเป็นเจ้าวาดวัดปฐมบุตรนะครับเขตบางกอกน้อยแล้วก็เพิ่งอบรมเจ้าวาดใหม่เสร็จมานะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้ทราบแล้วนะจากกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีจากวิเลยพระธรรมทูตก็ดีโดยมีท่านพระมานิคมซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสูงที่นี่เป็นวิปัสสนาจารย์รวมด้วยท่านก็เป็นพระธรรมทูตเหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่พอท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเห็นว่าสงสารสถานที่ก็เลยมาดูแลแคมป์สนด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำหลายเรื่องในการพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นกายภาพและก็ส่วนที่เป็นจิตวิญญาณของสถานที่แห่งนี้ไปคู่กันด้วย

คือจัดทำการปริวัติอภิธานัปฏีปิกาดีกาและคำพีนี้เป็นคลังศัพท์ภาษาบาลีต้นฉบับเดิมก็คืออภิธานัปฏีปิกาหรือที่เรียกกันว่าพจนานุกรมพระไตรปิฎกสำหรับอภิธานัปฏีปิกาดีกานี้เป็นการตั้งวิเคราะห์ศัพท์ของอภิธานัปฏีปิกาทุกศัพท์ท่านถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสใช้คำพีนี้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนจะดีมากทราบว่าปัจจุบันนี้ท่านพระมหาสมปองเนี่ยได้แปลคำพีอภิธานัปฏีปิกาออกเผยแพร่แล้วนี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองนี้ผมได้เสนองานวิจัยธรรมบทคาถาพระธรรมวิบทเชิงวิเคราะห์ซึ่งที่เราใช้เป็นหลักสูตรประโยค1 2และ3ในปัจจุบันนี้เนี่ยคาถาซึ่งเป็นพุทธพจน์และอัตถกถาที่อธิบายพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แทบจะไม่ได้ประโยคหนึ่งสองไม่ได้เรียนเลยนะเราเรียนแต่เนื้อเรื่องและในงานวิจัยของผมนั้นนะได้วิเคราะห์พระคาถาธรรมบททุกคาถาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นฉันอะไรนะมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนยะเป็นฉันอะไรวิเคราะห์ให้สร้างรูปแบบของนำรูปแบบของฉันมาให้แล้ววิเคราะห์ศัพท์มโนบุพังคมาธรรมาเนี่ยอย่างธรรมาเนี่ยแปลว่าอะไรความหมายของพระพุทธพจน์หมายเอาอะไรที่ถ้าว่าเราไม่ได้ดูอรรถกถาเราก็อธิบายไม่ได้บางทีจะอธิบายว่าธรรมะธรรมทั้งหลายคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบแต่ในที่นี้ในอรรถกถาจะได้ว่าธรรมาน่ะก็หมายถึงนามธรรมสามสี่นามธรรมสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พุทธประสงค์จริงๆในธรรมะเอาเพียงแค่นามธรรมสามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่นับเพราะได้ระบุไว้ในมโนแล้วมโนปุพังเข้ามาแล้วที่ท่านผู้ตรวจได้รายงานว่าเพื่อให้การศึกษาบริเกิดความเฉียบคมลุ่มลึกมันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ก็จะให้ท่านเจ้าวาดเข้าไปรับหนังสือชุดนี้มาถวายเพราะตอนนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่สองทั้งหมดก็8ภาคก็มี2เล่มแต่ก็เล่มหนาพอสมควรทั้ง2เล่มนะรายงานอีกงานหนึ่งที่สำคัญจัดทำสัทธานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัยนำศัพท์บาลีพระไตรปิฎกทุกศัพท์มาวิเคราะห์ตั้งแต่เป็นธาตุอะไรประกอบปัจจัยอะไรแปลว่าอย่างไรที่มาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนอรรถกถาแก้ไว้ยังไงฎีกาแก้ไว้ยังไงอนุฎีกาแก้ไว้ยังไงคัมภีร์สัทธวิเศษไว้ยังไงเพราะฉะนั้นดูศัพท์เดียวจะได้รู้ถึง4คัมภีร์แต่งานนี้เป็นงานใหญ่ค
ขาดวาทธรรมเสร็จแล้วจะมีประมาณ60เล่มนะขณะนี้เพิ่งทำได้แค่4เล่มนะนะไม่รู้ว่าผมจะไปก่อนหรือจะจบก่อนเด้อนะเพราะฉะนั้นการจะศึกษาคัมภีร์การจะศึกษาบาลีเนี่ยให้มีความรู้ความแตกฉานเนี่ยในคัมภีร์สุโขทารังการท่านได้กล่าวไว้ผมขอพูดเป็นภาษาไทยเราก็แล้วกันว่าผู้ที่จะมีความแตกฉานในบาลีได้ร่มรึกสามารถนำไปศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกได้นั้นต้องเรียนจบสี่คัมภีร์หลักสี่คัมภีร์หลักมีอะไรบ้างหนึ่งคัมภีร์ไวยากรณ์นะในโบราณหมายถึงกัจจายนะรูปสิทธิคัมภีร์ที่สองคือคัมภีร์อัตพีธานปฏิปิกาที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นคัมภีร์ที่สามก็คือคัมภีร์วุตโตไทหมายถึงคัมภีร์ที่อธิบายถึงเรื่องการแต่งฉันทัดลักษ์เพราะในภาษาบาลีเนี่ยพระพุทธพจน์มีฉันทลักษ์หรือที่เราเรียกกันว่าคาถามากมายเพราะฉะนั้นถ้าหากจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถึงฉันทลักษ์นี้จะต้องมีความรู้ความแตกฉานในคัมภีร์วุตโตไทยเขาเรียกว่าวุตโตไทยแตกฉานและคัมภีร์ที่สี่คัมภีร์อลังการเขาเรียกว่าคัมภีร์ประดับคำประดับคำตกแต่งคำให้สละสลวยไพเราะเพราะพริ้งฉันผู้ที่จบสี่คัมภีร์หลักนี้สามารถที่จะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ภาษาบาลีได้แต่ถึงจะไม่สามารถจะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ก็สามารถนับเข้าในหมู่นักกวีหรือนักประพันธ์ได้ถ้ามีความรู้ความแตกฉานยกตัวอย่างเช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสัมพยาท่านกล่าวถึงตัวท่านเองทำไมผมเรียนประโยค8ท่านบอกว่าถ้าให้ท่านแต่งฉันเองก็คงไม่ไหวแต่ถ้าหากอ่านพอเรื่องการแต่งฉันก็พอจะรู้ว่าใครแต่งดีไม่ดีก็คือแสดงว่าท่านผ่านการเรียนการศึกษาวุตโตไทยผมเองก็มีความดำริไว้เหมือนกันว่าจะจัดพิมพ์คัมภีร์วุตโตไทยที่อาจารย์ฉันขำวิไรได้แต่งเทียบเคียงไว้ระหว่างฉันบาลีกับฉันไทยให้คุณอารามรวบรวมต้นฉบับก็กำลังจะดำเนินการรวบรวมอยู่ท่านก็เลยตายซะก่อนไปหาต้นฉบับไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเราจะศึกษาภาษาบาลีเนี่ยมีการเรียนการสอนเนี่ยมุ่งหวังเพื่อให้สอบได้ตามชั้นนั้นๆหรือมุ่งหวังเพื่อจะให้เกิดความรู้ความแตกฉานในภาษาบาลีเพื่อไปศึกษาพระไตรปิฎกให้รู้ถึงพุทธประสงค์ที่แท้จริงตรงนี้ขอฝากไว้กับท่านทั้งหลาย

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้

0: ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ้าอะไรให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้พอใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูสิอะไรผมอยากสกแว่นตากันแดดอ๋อแล้วคาแรคเตอร์เขาได้ให้เดี๋ยวไปหา R2ก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยแน่เกือบเลยแล้ว R2รอและยังหนุ่มโปรโมทน่าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอโอ้ยทำไมต้องซ่อนทำมันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้วซ่อนมันดีกว่านะดูสิโอ้ยอันนี้นั่นเจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่เราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงๆก็ได้นี่ต้องให้กล่องเก่งอะไรปริศนาอะไรเนี่ยผมยาวเข่าดีอะไรหยุดอยู่ตรงนั้นเลยคุณคือพยักไรสูสุดเป็ด
1: รู้ได้ไงครับพยักร้าย2498
0: ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
1: ทำไมผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยักร้าย008
0: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยักร้ายตัวจริง
1: ลูกสาวสวย

0: ดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับมาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: อู้นานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามันยังไงครับ
3: อย่างนี้คร
0: ับใช่ครับผม
3: ครับผม
0: ปั่นปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
0: มั่นใจจัดเต็มทั้งนั้นไปกันครับคุณอา
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ที่มิสเตอร์อาร์สั่งให้พยัคฆ์ร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
0: เชิญเลยครับคุณนาครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: คุณนาครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าพี่เล็กนะฮะ
6: ครับผม
8: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
0: บล็อกหลัง
8: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
0: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
8: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA มีการตรวจสอบเปลือกไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
0: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
8: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือ ที่เราเห็นนะฮะ
0: กันลื่นนะ
8: กันลื่น
6: ครับถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
8: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ

0: อันนี
1: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค์
2: ต้องมี
1: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
2: แล้วแว่นตาเนี
1: ่
2: ย
1: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่นี่หนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
2: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
1: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
0: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
3: ่เร่งไปเลย
0: สู้สู
3: ้เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
0: เดี๋ยวเลยครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
3: อย่างนี้อย่างนี้ได้สัก2นาทีอย่างนี้
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: อ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วรอกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืนอีกประเภทนึงคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรับทรงตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำครับรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เริ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นการเมนเทนเนนซ์ที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300นี่
1: คือสต็อกนะฮะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเกิดเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
0: เป็น
1: 800ซีซีแต่เชื่อไหมว่าเป็นเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแชมป์โลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้แล้วก็สปาร์คนี่แหละคร
2: ับ การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้ว
0: ไม่จำกัดครับ
1: เขาเรียกรุ่นเวนเทเลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยก็จะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วอย่างผมเนี่ยครับก็ได้รุ่นไหน
1: ก็วายากากันนะ
2: วายากาไหนอย่างวายากา
1: คือรุ่นเวนเทเลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของผู้เนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นวายากา
0: เป็นสัตว์แสลง
2: ใช่ไหมใช่ยาเสริมนั่นแหละถ้าอย่างนั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
1: พอได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะฮะ
2: ครับ
1: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
2: อ๋อได้
1: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
2: ได้ครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงกุฏายมากๆครับพี่ครับ
3: ขอบคุณครับพี่
4: ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
4: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
1: ได้ครับผม
2: ขึ้นไป
5: ตอนนี้คือ
2: ผมขึ้นเลยไหมจะได้บอกเลยนะ
5: ขึ้นได้เลยครับ
2: ขึ้นได้แล้ว
5: ขึ้นได้เลย
4: นี่โหดูวงสวิงดีมาก
2: นี่แล้ว
5: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจรัดเสียบครับตัวนี้แล้วปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
2: อันนี้สตาร์ทเลยนะฮะสตาร์ทเลยใช่ไหม
5: คือติดเครื่องได้เลยครับ
4: โอ้เดินเบานิ่ง
5: ระดับแล้วเขากดตัวนี้ได้เลยครับ
4: ครับ
5: กดตัวเดิมได้เลย
2: กดติดนะคร
5: ับคันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
4: มันบิดไม่ได้
5: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
4: อ๋อครับผม
2: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
5: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องหน่อยเบิ้ลเครื่อง
2: หน่อยอ๋อนี่คือการเบิ้ลเครื่องใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ผมขวัญคู่ต่อสู้
2: ผมไม่ต้องเบิ้ลได้มั้งครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
5: ได้ครับได้
2: ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
4: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
4: อ้าวลงน้ำครับผม
6: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย

0: 2498เป็นคนขับครับพยักร้าย008เป็นคนนั่ง
1: รู้สึกยังใหม่เลยครับเลยเป็นคนกับมันเนี่ยครับแล้วผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
0: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกเนี่ยครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
2: จับตรงนี้ไปก่อน
0: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
1: แล้วยังไงครับ
3: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
1: ไปแล้วเวลาเราขับผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
3: แล้วต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
1: เราอยากขึ้นมาแรงๆเนี่ย
3: ตัดขึ้นไปเลยครับไปที่นี่เลย
0: พยักร้ายของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ได
3: ้ที่ลองเลย
1: ฮะ
3: ไปเลย
0: ตอนนี้พยักร้ายของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จลุล่วง
4: และแล้วก็ได้เวลาของพยักร้าย2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
5: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีนึงครับ
4: พร้อมมั้ยครับ
6: พร้อมครับ
4: ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
5: เร่งเครื่องไปเลย
4: สู้ๆโ
5: หเร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
4: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยหวานเย็น
5: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีครับอย่างงี
4: ้ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
5: ๆขับกินลมอ่ะ
4: กินลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้ไหมพี
5: ่น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับเร่งเครื่องแล้วครับ
4: ดิบหน่อยรอบสุดท้ายนี่เร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
5: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
4: เร็วรอบสุดท้ายแล้วและแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
5: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
7: ขอบคุณมากคร
5: ับ
7: ไม่เป็นไรครับพี่ไต่ยังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี
5: ้
7: แล้วผมจะมาอีกนะ
5: ครับผม
7: ขอบคุณคร
5: ับ
4: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
5: ครับผม
4: ครับผมครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
8: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
4: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
9: เอาละครับจบจากภารกิจเราก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
8: นะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
12: พยักร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
8: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
7: ครับผม
8: เป็นยังไงบ้างครับ
7: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อนเลย
8: ครับ

0: คุณไปยักษ์ไล่008เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
1: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
2: ผมเขามิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
0: คุณนั่นแหละผมบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5 6รอบครับ
2: ครับผม
0: ผมต่อรองเหลือ5
1: มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่ไหมครับก็เลยอาจจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
2: เรื่องต้นก่อน
1: ใช่ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน
2: บ้านหมุนเป็นว่าโรคบ้านหม
0: ุ
2: น
0: ผมเป็นนะคุณหมอ
1: ครับ
0: อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานอะไรเล็กคือปลูกต้นไม้ผมนั่งนานๆแล้วผมลุกขึ้นมาม ันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืดอยู่ครับ
2: คือคร ับเป็น
0: มันเกี่ยวไหม
1: ครับแสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่คือต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
2: คนละอย่างกันใช
1: ่ไหมใช่ครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆนะ
0: ครับ
1: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
0: ผมลุกเร็วไป
1: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
0: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
1: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับนะก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้น
0: จนมันจะหายไหมครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการก็ให้ยาลดเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
0: มา
2: ส่วนเรื่องกีฬาที่ไปเล่นคนนี้เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักไปไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
1: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับกีฬาแต่ละชนิดใช่ครับคือด้วยกับว่าเราสามารถเล่นได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผัดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆนะครับอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับ
0: ขอบพระคุณครับผม
1: ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ท
3: ้อแล้วยังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งน
4: ้
3: องใหม่ลำนูนครับ
4: เปิดตัวน้องใหม
5: ่ซีดูครับ
4: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
6: ไม่ต้อง
4: ไปอ๋อไม่ต้องไปครับโอ้
7: บอกเราไม่ต้องไป
6: คือตรงนี้
4: แล้วคือ
6: ตรงน
4: ี้โอเค
6: พ
4: ิ
6: เศษยังไง
4: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
2: อุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยมันต้องมีไหมครับเนี่ย
3: อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับ
4: ผมแสบตาคุยกับพี่เนี่ย

0: บอลเดอะซีรีส์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง Cและอันดับสุดท้ายคือเรตติ้งดีหมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond the Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: เคยครับผม
1: เคยค่ะก็คิดว่าเคยค่ะ
2: เคยค่ะเคยค่ะ
0: ก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกการบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเรา
1: ออกกำลังกายอ่านหนังสือค่ะก็มีพวกเกมแบบซูโดกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้ว
2: ชอบฝันค่ะฟังเพลงดูทีวีออกกำลังกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ย
0: จำเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับผม
1: ทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางทีคืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเงี้ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความจำเป็นแบบช่วยฝึกความจำด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จำเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดๆเนาะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไป
3: ก็จำเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบเหมือนจริงนึงที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทำให้เราจะจำได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลามาจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถ

0: คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างกายได้
1: ใช่ค่ะก็ฝนก็ไปเซิร์ชเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบนึงก็คือการใช้ตาราง9ช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลย
0: อ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจมากทีเดียว
1: ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายทาง
0: แยกกันไปเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วเรามาแข่งกัน
0: ได้ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมน
1: ะ
0: คอยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากัน
1: ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ

0: สวัสดีครับคุณหมอดาวนะครับวันนี้ผมอยากจะมาฝึกสมองซะหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับ
1: อ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี่เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะที่คนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่ารักษาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดำเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลง
0: ครับและการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
1: เอาจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทำงานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทำงานฝึกคิดฝึกจำเลยพวกนี้ค่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปเกษียณที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดี

0: การฝึกสมองมันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้ยังไงฮะ
1: คือเขาพบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองเนี่ยให้มากไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณเนี่ยแล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำให้สูงขึ้นไว้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่พยายามเพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพ
0: คือยังไงก็ลดเพียงแต่ว่าลดได้ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง
1: ใช่ใช่
0: แล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: อ๋อจริงหลักการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สัก4อย่างที่สำคัญนะคะก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจริงตอนที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี้
0: ครับ
1: อันแรกนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สำคัญและหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของมีการฝึกตรงนี้ก็จะช่วยทำให้การรับรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของความจำคือสมองพอรับรู้แล้วก็จะไปเรียกของเก่าที่เป็นความจำออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็น4ส่วนที่สำคัญที่สุด
0: ก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟื้นความจำขึ้นมา
1: ใช่ค่ะดึงความจำซึ่งคนเราจะมีเรื่องของความจำระยะยาวที่อยู่แล้วในสมองนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติฉะนั้นเวลาเราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจำที่จะเก็บเป็นความจำระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจำระยะยาวเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะ

0: ีนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างฮะ
1: จริงก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจำแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ
0: ซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของผลความจำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีการทำกิจกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ8ครั้ง
0: ครับ
1: พอทำสุด8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าทำปุ๊บทำหมดปั๊บอะไรเงี้ยนะ
0: คือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่อง

0: ต่อไป
1: ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้ง
0: ของ8ครั้ง
1: ค่ะทำทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำอีกทีนึง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่านะครับ
2: จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไกลไข่พระใหม่ยังได้อยู่ไหม
3: ได
2: ้ได้นะคะไม่ได้เก็บในลิ้นชักแล้วนะต้องมาเล่นบ่อยๆนะคะยังไงนะคะกัน
3: ไ
2: กลไข
3: ่
2: พระใหม่โอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหม
3: ได
2: ้เชื่อได้
3: ไม่ได้
2: นะคะกันไกลไข่พระใหม่ใครไปฝังบ้านแค่ติ๊กนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นลายคนนะคะโอเคนะกันไกลไข่พระใหม่ใครหนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลโอ้โหเยี่ยมมาก
4: ยอดเลยค่ะเป็นการฝึกความตื่นตัวด้วยนะคะว่าบางทีมีอะไรที่มันเผชิญหน้าขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลเก่าๆออกมาได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: อันนึงก็อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะลองนำกิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ร่างกายตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่2อวัยวะที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะอาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างไหมคะว่ามีตรงส่วนไหนเกร็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกร็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลองรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเข่าทั้งสองข้างเขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองค่อยๆไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกร็งได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็นมีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปิดตาเบาๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจเราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

0: พร้อมก็ใช้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสัมผัสร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทำให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งความนิ่งนะคะจะช่วยทำให้รับรู้ในต่างๆได้ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะเปรียบเทียบว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้ำในทะเลสาบที่สงบราบเรียบเวลาที่น้ำในทะเลสาบราบเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งภายนอกได้ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลนะคะบางทีถ้าใจเราไม่สงบบางทีเราก็อาจจะแปรไปตามสิ่งที่เรารับรู้แต่เมื่อไหร่ใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เผื่อจะฝากทุกท่านเอาไว้นะคะ
1: นี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
2: มันเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการด้วยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเครียดเหมือนว่าหยุดทำให้ใจ

0: ดิ้งด้วยแล้วก็มีสติขึ้น
1: คือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะคือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความเร็วที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอนะคะคุณตาเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทำกิจกรรม
3: ด
2: ี
3: ค่ะสังเกตได้หลายอย่างมองจากภาพเน
2: ี่
3: ยจับได้หลายอย่าง
2: อ๋อดีมากแต่ลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทำจนเครียดนะคะที่สำคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สำคัญเนี่ยให้ทำแล้วรู้สึกใจสบายๆบางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบไปก็คอยกลับมาแต่เราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวน
4: บริหารสมองทุกวัน

0: ันขออีกแป๊บนึงนะคะยังไม่มั่นใจว่าเต้นถูกหรือเปล่า
1: ได้ทั้งนั้นครับตาราง9ช่องคือออกแบบได้เอง
0: ออ
1: กแบบได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก้าวการเคลื่อนไหวได
0: ้ค่ะอาจารย์คิดตาราง9ช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี32ครับ2532
0: นานแล้วเหมือนกัน
1: โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นพื้นที่เล็กๆก็จะทำไงให้คนได้ออกกำลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประสาทปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองเพื่อจะทำให้การทำงานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้กับมือด้วยนะครับเพราะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง
0: ๆต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การ
1: ก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทำช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทำงานของสมองก็ใช้เวลานานๆก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นๆทำแล้วก็มีช่วงพักเดี๋ยวนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอามาใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด็ก
0: สุขวัตตาง9ช่องก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่
0: อ
1: นถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเราก็ทำซ้ายสลับขวาเงี้ย
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็น9ช่องเลยคะอาจารย
1: ์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วได้มันวุ่นวายมากแล้วพอมาได้9ช่องมันก็ลงเลยว่ามันมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางแล้วสามารถที่จะกระจายรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3มิติหลักคือหน้าหลังอย่างเราก้าวไปข้างหน้านี่คือหน้าหลังนะครับ
0: อา
1: จจะก้าวยาวจะก้าวสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่ามิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็มิตินึงแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะเห็นไหมครับเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็ลง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกๆวันมาผู้สูงอายุเราก็พบอีกว่าช่วยผู้สูงอายุได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวเพราะว่าในรูปแบบต่างๆเราสามารถออกแบบเคลื่อนไหวให้เกิดการทรงตัวได้หมดเลย
0: คือนอกจากจะพัฒนาสมองแล้วเนี่ยตาราง9ช่องยังสามารถช่วยด้านอื่นได
1: ้เยอะเลยครับตอนนี้เอาไปถูกใช้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างเราไปฝึกซ้อมเราไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเขามาเห็นเราก็อย่างญี่ปุ่นนี่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นนี่เอาไปใช้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่งเด็กของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราอยู่2ปีทุกๆซัมเมอร์นะครับพวกเด็กวัย8 9ขวบ10ขวบเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปใช้ในวงการพัฒนาสมองของกีฬาและของด้านวิชาการกีฬาของญี่ปุ่นหมดเลย
0: แสดงว่าตาราง9ช่องของอาจารย์เนี่ยสามารถบริหารสมองของคนกลุ่มไหนได้ทุก
1: ได้ทุกกลุ่มฮะอยู่ที่ว่า
0: หน
1: ึ่งอยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครแล้วเราก็สามารถดีไซน์แบบง่ายๆออกมานะครับอย่างเช่นมิติเราเลือกมิติด้านข้างเนี้ยซึ่งคนไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมิติด้านข้าง

0: ให้เขาทำแล้วก็ยังทำผสมผสานเนี่ยมุดมิติด้านหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือมิติต่อไปที่ยากขึ้นก็คือมีการไขว้อย่างเงี้ยเนี่ยยากขึ้นเราเห็นความซับซ้อนต่างๆมันเกิดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกแบบมาในตาราง9ช่องเนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปแบบเราก็ศึกษาจากการด้านกีฬามีการเคลื่อนไหวหรือเราจะพัฒนานักกีฬาเราหรือคนของเราให้มีศักยภาพในการเคลื่อนที่การทรงตัวไงมันกลายเป็นว่าอยู่บนนี้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการขนานนามว่าไอ้นี่มันเป็นตารางไอ้เป็นสนามแห่งความคิดมันสามารถดีไซน์แล้วตอนนี้เราก็ไปใช้กับการเรียนการสอนในเด็กอนุบาลในเด็กประถมเยอะมากนะครับซึ่งเราใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี่ยเราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัว V เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้เลยตัว V
1: อ๋อเดินเป็นตัว V
0: เดินเป็นตัว I เนี่ยเขาก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นตัว T อย่างเงี้ยนะครับเป็นตัว I อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษแล้วให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบเหมือนกับคอสเวิร์ดนะฮะตอนนี้เอาไปบูรการกับเด็กอนุบาลเด็กประถม
1: แสดงว่าสามารถพัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็ไปใช้กับเด็กพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติก
1: แล้วตาราง9ช่องนี้มีการประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามี
0: เท่าที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยทางพฤตินัยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นแล้วจำอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับเนี่ยมาฝึกพวกนี้นะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยดีมอนสเตรทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหมคะ
0: ได้ครับต่อไปนี่เป็นท่าที่เราดีไซน์ออกมาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสะโพกสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมคุณหมอก็ทำเร็วขึ้นได้เลยเนี่ยถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นการ
1: เหมือนเต้นบีบอยเลย
0: ใช่ฮะหลักง่ายๆอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ยืนที่ช่องนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ไขว้เท้าซ้ายมาหลังขวาขยับมาขับไปช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปขวาไขว้ซ้ายข้างนะมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะ
1: ใช่ตอน
0: นี้เราสร้างโมเดลให้สมองทำงานใหม่เลยพอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่มเห็นไหมแป๊บเดียวได้แล้วเห็นไหมพอโมเดลมันได้ปั๊บมันก็ได้ทีนี้พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบเลยว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุคลิกเปลี่ยนหมดเลยเรายืนดันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุคลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้โหเขาไม่เคยทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธิตลอดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมาธิหลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอย่างนี้น่าจะคนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มาก
0: เลยตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลย

0: ค่ะอาจารย์เราแต่ที่หมอทําได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยประเมินตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เราดูอย่างตัวเองหนึ่งความเร็วที่เราทําเราทําได้เร็วข
0: ึ้
1: น
0: มั้ยแล้วถูกมั้ยด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่แม่นยํามั้ยเราเห็นว่าพอสมองบันทึกข้อมูลได้หมดเนี่ยความแน่นอนแม่นยําจะตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างเด็กอย่างนักกีฬาเนี่ยการวางเท้าของเค้าเนี่ยจะแม่นมากเลยในตําแหน่งเดิมตลอด
0: ก็เป็นการฝึกสมองของเราไปได้ตลอดเวลา
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นการครีเอทีฟให้สร้างพัฒนาการคิดเองสร้างเองเหมือนเราทำคุณพูดแบบเราบอกอยู่คิดเองหรือบางทีอาจารย์บอกวันนี้เราไม่รู้จะสอนอะไรแล้วให้อยู่สอนบ้างจริงๆเราต้องการประเมินเขาว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาทำได้ไหมเขาก็เป็นผู้สอนเราก็ทำตามเราก็เหมือนเป็นนักเรียนอ่ะเขาว่าไงมันก็ทำให้เรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาสามารถจดจำได้เขาสามารถนำมาใช้ได้แล้วเขามาบอกกล่าวเราได้มันก็เป็นการประเมินอย่างนึง

0: แล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆพวกนี้เราใช้เวลาสั้นๆครับฝึกวันละเล็กละน้อยเก็บไปเรื่อยได้นะเพราะมันไม่ต้องใช้เวลานานนะครับสมมติอยากจะฝึกรูปแบบใดก็มาฝึกแล้วเราก็ทำให้จากช้าไปเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยแล้วเอาหลักข้อไหนมาสมมติเราขวานำเราก็ขวาก่อนแล้วก็ทำให้เร็วซ้ายนำเราก็ซ้ายก่อนหรือขวาสลับซ้ายเราก็เปลี่ยนเท้าม
0: ันทำให้ฝนได้ฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานได้ฝึกสมองมาก
1: เราสามารถชวนคนที่เราสนิทอย่างในครอบครัวหรือแค่พี่น้องมันก็สามารถจะนำไปใช้กับนักเต้นลีลาดระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นต่างๆได้เยอะ

0: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตฝึกตารางก้าวช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกเร็วความเร็วมากขึ้น
1: ต้องตัววีตัวใหญ่มากครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ
0: ่
1: ได้เลย

0: ฝนไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตารางเก้าช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเราได้ด้วยนะครับ
0: ดีเลยค่ะค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเทคนิคต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะ
1: ครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ
0: และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะ
1: แล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: ทั้งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่

ที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คยครับผม
1: เคยค่ะก็คิดว่าเคยค่ะ
2: เคยค่ะเคยค่ะ
0: ก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกการบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเรา
1: ออกกำลังกายอ่านหนังสือค่ะก็มีพวกเกมแบบซูโดกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้ว
2: ชอบผ่อนคลายฟังเพลงดูทีวีออกกำลังกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ย
0: จำเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับ
1: ทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางทีคืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเงี้ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความจำเป็นแบบช่วยฝึกความจำด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จำเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดๆเนาะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไป
3: ก็จำเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบเหมือนจริงนึงที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทำให้เราจดจำได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลาจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถคิดได้เร็วขึ้น
4: คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างกายได
5: ้ก็ฝนก็ไปเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบนึงก็คือการใช้ตาราง9ช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลย
4: อ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจมากทีเดียว
5: ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายทาง
4: แยกกันไปเลย
5: อ่ะใช่ค่ะแล้วเรามาแข่งกัน
4: ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมนะ
5: ค
4: อยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากัน
5: ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ

0: สวัสดีคร
1: ัสว
0: บ
1: ัสดีค
0: ค
1: ุ่ ะ
0: ณหมอดาวนะครับ
1: ใช
0: วั
1: ่
0: นนี้
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: มอยากจะมาฝึกสมองซะหน่อยนะครับ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับ
1: อ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี่เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะที่คนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่ารักษาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดำเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลง
0: ครับและการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
1: เอาจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทำงานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทำงานฝึกคิดฝึกจำเลยพวกนี้ค่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปเกษียณที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดี

0: การฝึกสมองมันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้อย่างไรฮะ
1: คือเขาพบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองเนี่ยให้มากไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณเนี่ยแล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำให้สูงขึ้นไว้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่พยายามเพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพ
0: คือยังไงก็ลดเพียงแต่ว่าลดได้ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง
1: ใช่ใช่
0: แล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: จริงๆหลักการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สัก4อย่างที่สำคัญนะคะก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจริงๆการที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี้อันแรกนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สำคัญและหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของมีการฝึกตรงนี้ก็จะช่วยทำให้การรับรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นเรื่องของความจำคือสมองพอรับรู้แล้วก็จะไปเรียกของเก่าที่เป็นความจำออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็น4ส่วนที่สำคัญที่สุด
0: ก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟื้นความจำขึ้นมา
1: ใช่ค่ะดึงความจำซึ่งคนเราจะมีเรื่องของความจำระยะยาวที่อยู่แล้วในสมองนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติฉะนั้นเวลาเราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจำที่จะเก็บเป็นความจำระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจำระยะยาวเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะ

0: ทีนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: จริงก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยจะช่วยทำให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจำแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ
0: ซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะเรื่องของผลความจำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีการทำกิจกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ8ครั้ง
0: ครับ
1: เขาทำฝึก8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าทำปุ๊บทำหมดปั๊บอะไรเงี้ยนะ
0: คือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่อง

0: ไป
1: ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้ง
0: ของ8ครั้ง
1: ค่ะทำทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำอีกทีนึง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่านะครับ
2: จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไกลไข่พระใหม่ยังได้อยู่ไหมได้นะคะไม่ได้เก็บในที่ชักแล้วนะต้องมาเล่นบ่อยๆนะคะเองนะคะกันไกลไข่พระใหม่โอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหม
3: ได
2: ้เชื่อได้
3: ได้
2: กันไกลไข่พระใหม่ไข่หนึ่งใบสองใบถ้าจริงนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นลายคนนะคะโอเคนะคะกันไกลไข่พระใหม่ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลโอ้โหเยี่ยมมาก
4: ยอดเลยนะคะเป็นการฝึกความตื่นตัวด้วยนะคะว่าบางทีมีอะไรที่มันเกิดหน้าขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลเก่าๆออกมาได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: อันนึงก็อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะลองนำกิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ร่างกายตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่สองอวัยวะที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะอาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างไหมคะว่ามีตรงส่วนไหนเกร็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกร็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลองรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเข่าทั้งสองข้างเขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองค่อยๆไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกร็งได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็นมีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปิดตาเบาๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจเราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

0: ช้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสัมผัสร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทำให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งความนิ่งเนี่ยค่ะมันจะช่วยทำให้รับรู้ในต่างๆได้ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะเปรียบเทียบว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้ำในทะเลสาบที่สงบราบเรียบเวลาที่น้ำในทะเลสาบราบเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งภายนอกได้ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลนะคะบางทีถ้าใจเราไม่สงบบางทีเราก็อาจจะแปรไปตามสิ่งที่เรารับรู้แต่เมื่อไหร่ใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เดี๋ยวจะฝากทุกท่านเอาไว้นะคะ
1: นี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
2: มันเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการเครียดด้วยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเครียดเหมือนว่าหยุดทำให้

0: แต่เรานิ่งด้วยแล้วก็มีสติขึ้น
1: คือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะคือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความเร็วที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอนะคะจะทราบเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทำกิจกรรม
3: ด
2: ี
3: ค่ะสังเกตได้หลายอย่าง
2: แต่ลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทำจนเครียดนะคะที่สำคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สำคัญเนี่ยให้ทำแล้วรู้สึกใจสบายๆบางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบไปก็คอยกลับมาแต่เราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวน
4: บริหารสมองทุกวั

0: ังขออีกแป๊บนึงนะคะยังไม่มั่นใจว่าเต้นถูกหรือเปล่า
1: ได้ทั้งนั้นครับตารางเก้าช่องคือออกแบบได้เอง
0: ออ
1: กแบบได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก้าวการเคลื่อนไหวเอง
0: ค่ะอาจารย์คิดตารางเก้าช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี32ครับ2532
0: นานแล้วเหมือนกัน
1: โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นพื้นที่เล็กๆว่าจะทำไงให้คนได้ออกกำลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประสาทปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองเพื่อจะทำให้การทำงานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้กับมือด้วยนะครับเพราะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง
0: ๆต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การ
1: ก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทำช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทำงานของสมองก็ใช้เวลานานๆก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นทำแล้วก็มีช่วงพักเดี๋ยวนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอามาใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด็ก
0: ที่สุขวัตตาง9ช่องก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่
0: อ
1: นถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเราก็ทำซ้ายสลับขวาอย่างเงี้ย
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็น9ช่องเลยคะอาจารย
1: ์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วได้มันวุ่นวายมากแล้วพอมาได้9ช่องมันก็ลงเลยว่ามันมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางแล้วสามารถที่จะกระจายรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3มิติหลักคือหน้าหลังอย่างเราก้าวไปข้างหน้านี่คือหน้าหลังนะครับ
0: อา
1: จจะก้าวยาวจะก้าวสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่ามิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็มิตินึงแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะเห็นไหมครับเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็ลง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกๆวัยแล้วก็มาผู้สูงอายุเราก็พบอีกว่าช่วยผู้สูงอายุได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวเพราะว่าในรูปแบบต่างๆเราสามารถออกแบบเคลื่อนไหวให้เกิดการทรงตัวได้หมดเลย
0: คือนอกจากจะพัฒนาสมองแล้วเนี่ยตาราง9ช่องยังสามารถช่วยด้านอื่นได้อีก
1: เยอะเลยครับตอนนี้เอาไปถูกใช้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างเราไปฝึกซ้อมเราไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเขามาเห็นเราก็อย่างญี่ปุ่นนี่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นนี่เอาไปใช้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่งเด็กของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราอยู่2ปีทุกๆซัมเมอร์นะครับพวกเด็กวัย8 9ขวบ10ขวบเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปใช้ในวงการพัฒนาสมองของกีฬาและของด้านวิชาการกีฬาของญี่ปุ่นหมดเลย
0: แสดงว่าตาราง9ช่องของอาจารย์เนี่ยสามารถบริหารสมองของคนกลุ่มไหนได้ทุก
1: ได้ทุกกลุ่มฮะอยู่ที่ว่า
0: 1
1: อยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครแล้วเราก็สามารถดีไซน์แบบง่ายๆออกมานะครับอย่างเช่นมิติเราเริ่มมิติด้านข้างเงี้ยซึ่งคนไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมิติด้านข้าง

0: ก็ให้เขาทำแล้วก็ยังทำผสมผสานเนี่ยมุดมิติด้านหน้าอย่างเงี้ยไหมครับหรือมิติต่อไปที่ยากขึ้นก็คือมีการไขว้อย่างเงี้ยเนี่ยยากขึ้นเราเห็นความซับซ้อนต่างๆมันเกิดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกแบบมาในตาราง9ช่องเนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปแบบอ่ะเราก็ศึกษาจากการด้านกีฬามีการเคลื่อนไหวหรือเราจะพัฒนานักกีฬาเราหรือคนของเราให้มีศักยภาพในการเคลื่อนที่การทรงตัวไงมันกลายเป็นว่าอยู่บนนี้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการขนานนามว่าไอ้นี่มันเป็นตารางไอ้เป็นสนามแห่งความคิดมันสามารถดีไซน์แล้วตอนนี้เราก็ไปใช้กับการเรียนการสอนในเด็กอนุบาลในเด็กประถมเยอะมากนะครับซึ่งเราใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี่ยเราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัว V เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้เลยตัว V
1: อ
0: ๋
1: อเดินเป็นตัว V
0: เดินเป็นตัว I เขาก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นตัว T อย่างเงี้ยนะครับเป็นตัว I อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษแล้วให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบเหมือนกับคอสเวิร์ดนะฮะตอนนี้เอาไปบูรการกับเด็กอนุบาลเด็กประถม
1: อ๋อแสดงว่าสามารถพัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็ไปใช้กับเด็กพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติก
1: แล้วตาราง9ช่องนี้มีการประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามี
0: เท่าที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยทางพฤตินัยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นแล้วจำอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับมาฝึกพวกนี้นะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยดีมอนสเตทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหมคะ
0: ได้ครับต่อไปนี่เป็นท่าที่เราดีไซน์ออกมาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสะโพกสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมคุณหมอก็ทำเร็วขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นการ
1: เหมือนเต้นบีบอยเลย
0: ใช่ฮะหลักง่ายๆอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ยืนที่ช่องนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ไขว้เท้าซ้ายมาหลังฝาขยับมาขับไปช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปขวาไขว้ซ้ายข้างมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เราสร้างโมเดลให้สมองทำงานใหม่เลยพอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่มเห็นไหมแป๊บเดียวได้แล้วเห็นไหมพอโมเดลมันได้ปั๊บมันก็ได้ทีนี้พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุคลิกเปลี่ยนหมดเลยเรายืนดันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุคลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้เขาไม่เคยทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธิตลอดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมาธิหลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอย่างนี้นะใช่คนที่คนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มาก
0: ตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลย

0: อาจารย์หลังจากที่หมอทําได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะประเมินตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เราดูจากตัวเองหนึ่งความเร็วที่เราทําเราทําได้เร็วขึ้น
0: มั้ยแล้วถูกไหมด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่แม่นยํามั้ยเราเห็นว่าพอสมองบันทึกข้อมูลได้หมดเนี่ยความแน่นอนแม่นยําจะตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างเด็กอย่างนักกีฬาเนี่ยการวางเท้าของเค้าเนี่ยจะแม่นมากเลยในตําแหน่งเดิมตลอด
0: ก็เป็นการฝึกสมองของเราไปได้ตลอดเวลา
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นการครีเอทีฟให้สร้างพัฒนาการคิดเองสร้างเองเหมือนเราทำคุณพูดแบบเราบอกอยู่คิดเองหรือบางทีอาจารย์บอกวันนี้เราไม่รู้จะสอนอะไรแล้วให้อยู่สอนบ้างจริงๆเราต้องการประเมินเขาว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาทำได้ไหมเขาก็เป็นผู้สอนเราก็ทำตามเราก็เหมือนเป็นนักเรียนอ่ะเขาว่าไงมันก็ทำให้เรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาสามารถจดจำได้เขาสามารถนำมาใช้ได้แล้วเขามาบอกกล่าวเราได้มันก็เป็นการประเมินอย่างนึง

0: แล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆพวกนี้เราใช้เวลาสั้นๆครับฝึกวันละเล็กละน้อยเก็บไปเรื่อยได้นะเพราะมันไม่ต้องใช้เวลานานนะครับสมมติอยากจะฝึกรูปแบบใดก็มาฝึกแล้วเราก็ทำให้จากช้าไปเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยแล้วเอาหลักข้อไหนมาสมมติเราขวานำเราก็ขวาก่อนแล้วก็ทำให้เร็วซ้ายนำเราก็ซ้ายก่อนหรือขวาสลับซ้ายเราก็เปลี่ยนเท้าม
0: ันทำให้ส่วนฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานฝึกสมองมาก
1: เราสามารถชวนคนที่เราสนิทอย่างในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมันก็สามารถจะนำไปใช้กับนักเต้นลีลาดระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นต่างๆได้เ

0: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตฝึกตารางก้าวช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกเร็วความเร็วมากขึ้น
1: ต้องตัววีตัวใหญ่มากครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ
0: ่
1: ได้เลย

0: ฝนไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตาราง9ช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเราได้ด้วยนะคร
0: ับ ดีเลยค่ะค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเทคนิคต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะ
1: ครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ
0: และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะ
1: แล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต. ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ตุ้มรสรินจันทรานักแสดงเจ้าบทบาทมาซ่ากันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ชุมชนเก่าย่านลาดกระบังริมคลองประเวศกรุงเทพมหานครกันครับใครที่อยากจะซึมซับวิถีชีวิตแบบบ้านๆเดินถ่ายรูปกราฟฟิตี้เก๋ๆหรือพักกินขนมดื่มกาแฟแบบชิลๆให้สมองผ่อนคลายที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ตลาดเก่าหัวตะเข้เคยมากันไหมฮะ
3: เคยค่ะตุ้มมาถ่ายละครอยู่เนี่ยตั้งหลายเดือน
2: อ๋อเหรออ่าแล้วคุณหมอ
4: ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรก
2: เหมือนกันเหมือนผมเลย
5: คุณหมออยู่แต่โรงพยาบาล
4: อยู่แต่ห้องห้องตรวจนะคะ
2: ยังดีฮะนึกว่าบอยอยู่แต่ห้อง ICU จะได้บอกคุณหมอเขาขอเชิญทางด้านนู้นดีกว่าไม่อยากสนิทและเป็นห่วงตัวเองคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคนี้ด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูงใครที่รู้ตัวว่ามีอาการหรือยังไม่รู้ตัวเตรียมตัวหาคำตอบในรายการได้เลยครับ
6: ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
7: ไม่รู้จักครับ
8: ค่ะเคยได้ยินมาบ้าง
9: เป็นในช่วงอายุก็ประมาณ 40-50 มั้งค่ะ
10: ถ้าที่คิดได้เป็นโรคของคนแก
11: ่เวลาลุกเร็วๆมันก็จะอาเจียน
2: โรคนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบความฮอตแล้วของคนไทย
4: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประชากรไทยเป็นโรคนี้เนี่ยสูงเกือบถึง 20% เลยทีเดียว
2: ก็สูงอะ
4: นะคะแล้วก็ยิ่งอายุเยอะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งสูงขึ้น
2: อาการจะเป็นประมาณไหนฮะพี่ตุ้มมีบ้าง
4: พี่ก็เป็นอยู
2: ่เป็นไงมันจะวูบเหรอพี่
4: อ๋อไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นค่ะพอดีไม่ค่อยสูงมากแต่คุณหมอก็ให้ยาไว้อะค่ะ
2: งั้นเอางี้อย่ายืนกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมา

0: นใจ
1: อ่าฉันหน่อยไหมฮะฉันหน่อยไหมฮะอันนี้เท่าไหร่ฮะร้อยเดียวลดได้อีกไหมครับสามตัวทั้งร้อยอ้าวพวกเราย้ายร้าน

0: ด้านนี้ก็อยู่ด้านนี้
1: อันนี้เหรอ
2: ผมบอกเลยว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยให้คุณดูที่แม่ค้าไม่อร่อยจริงไม่ขนาดนี้นะครับคุณหมอฮะปกติคนเราความดันปกติเลยอยู่ที่เท่าไหร
3: ่ประมาณน้อยกว่า130
2: แล้วของพี่เท่าไหร
0: ่ของหนูว่า165ตอนนั้นที่วัดเริ่มเป็น
3: เริ่มที่ยังไม่เคยรักษามาก่อน
0: ใช่ค่ะจนจุดพีคขึ้นสุดอ่ะถึง200แล้วไปที่200แล้วไปที่โรงพยาบาลก็คือคนอย่างของแอนเนี่ยเป็นความดันสูงนะคะ1ก็คือต้องทานยาตามที่คุณหมอกําหนดให
3: ้ถูกต้องนะคร
0: ับ ใช่ลดภาวะเครียด
2: ถูกต้อง
3: ถูกต้องค่ะ
0: ลดภาวะเครียดแล้วก็เลี่ยงอากาศร้อน
2: โอเคก็ถามความรู้เกี่ยวกับพี่แอนเยอะแยะมากมายแล้วนะครับถามอีกนิดเดียวนะฮะไม่รบกวนเพราะว่าต้องค้าขาย
0: ได้ค่ะ
2: ไม่คิดจะใส่ถุงให้เราบ้างหรอคะ
0: เดี๋ยวค่ะใส่ถุงให้แน่นอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวฝากน้องๆทีมงานไป
2: อย่าใช้คำว่าอย่าใช้คำว่าเดี๋ยว
0: เดี๋ยวจะคิดว่าพี่กอล์ฟมาไง
2: เด
0: ี๋
2: ยวจะคิดว่าเออรายการทีวีเมคเมิร์กเอ้ยใส่เลยเอาข้าวเม่ามาแพนึงข้าวเม่า
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้พี่กอล์ฟ
2: จับมาเลยนะ
0: โอเคค่ะได้เลย
2: ไม่ต้องกลัวแล้วไปดูอีกตอนนะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวรอเก็บด้วยนะฟรีด้วยฟรี
0: เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณค่ะ

0: ่เราเดินชมตลาดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของความดันโลหิตสูงเอ้าคุณหมอก็เป็นมั้งอยู่วุ่นวุ่น
1: น้ำมืดแรงดันเลือดสูงไปหน่อย
0: ขอทำความเข้าใจกับโรคนี้หน่อยฮะเกิดขึ้นจากอะไร
1: ก็คือแรงดันเลือดแดงค่ะที่ค่าปกติก็คือเมื่อไหร่ที่เกินตั้งแต่140ที่เป็นแรงดันเลือดตัวบนนะคะหรือแรงดันเลือดตัวล่างสูงเกิน90นะคะเราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: เด็กเป็นได้ไหมฮะ
1: เด็กก็มีโอกาสเป็นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโรคอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้แรงดันเลือดเขาสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคไตนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าโรคของเส้นเลือดตีบอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นมาแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ
2: แล้วการนอนน้อยนอนดึกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
1: ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ความดันเราขึ้นได้ค่ะ
0: จุดเด่นของตลาดนี้นะครับคือเขาจะมีเป็นกราฟฟิตี้ให้ได้แวะถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะอย่างเงี้ยอ้าวนี่นี่หนึ่งสองสามปั๊บ
3: เดี๋ยวให้พิธีกรของเราคุณหมอและพี่ตุ้มนั่งพักกินปังเย็นที่ร้านณลาดกระบังและคุยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงกันสักหน่อยครับ
0: พี่ครับขนมปังเย็นชามใหญ่ไหมครับใหญ่มากไหมครับพี่เอาเจอกันหน่อยไหมแล้ว
4: กล้ามแหม
0: ติดแหมไม่ติดอะโดนไปแล้วร่างกายอยากปะทะช่วงนี้เอาเป็นนมเย็นนะครับพี่ไหนๆก็รอทานขนมแล้ววัดความดันพี่ตุ้มหน่อยดิ
2: ว้าวเพราะเรากินยา
0: แสดงว่าช่วยได้จริงคุณหมอครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำหรับโรคที่มันต่อเนื่องมาสำหรับความดันโลหิตสูงนี่มันคืออะไรครับ
1: จากความดันตรงๆก่อนเลย1เส้นเลือดเส้นเลือดแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองอันที่2เป็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดตีบคือการที่เรามีแรงดันเลือดสูงๆนานๆเนี่ยหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยจะตีบลงเรื่อยๆช้าๆพอตีบลงช้าๆปุ๊บหลอดเลือดที่มีผลทำให้เกิดโรคชัดเจนขั้นที่1หลอดเลือดสมองเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์อันที่2ก็คือหลอดเลือดหัวใจหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลลัพธ์ตามมาได้นะคะถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไตก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะไตวาย
0: โอ้โห
1: คุณกอล์ฟแย่แล้ว
3: เอาแล้วไงครับพิธีกรของเราผมว่างานนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลรามาได้เลยครับ
0: ครับผม
1: ความดันปกติ
0: แย่แล้วอ่ะปกติอ่ะแย่แล้ว
1: 120 80
0: ไอ้อย่างพี่ตุ้มอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักแสดงถูกมั้ยฮะนักแสดงบางทีเนี่ยเราต้องแบบเล่นบทดราม่าร้องไห้เครียดติดกันแบบ8ฉาก9ฉาก10ฉากอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับความดันมั้ย
1: บีบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มีผลกับความดันค่ะก็คือถ้าเราอยู่

0: ู่ในภาวะอารมณ์เครียดตื่นเต้นวิตกกังวลเสียอกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยความดันก็ขึ้นนะไอ้สามอไงอาหารออกกำลังกายอารมณ์
1: ถ้าช่วงที่เราไปเดินออกกำลังกายเนี่ยเราเหนื่อยความดันมันก็จะขึ้นใช่ไหม
0: มันเป็นชั่วคราวค่ะ
1: แต่ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรใช่ในระยะยาวกลายเป็นว่าความดันจะลดถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยแนะนำในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วก็เป็นโรคความดันอยากเริ่มออกกำลังกายปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นจากเบาๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่มากก่อนเพราะไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บอร่อยนะเนี่ยโดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆขนาดนี
1: ้อร่อยดีเนาะ
2: อันนี้กำลังดีนะไปกินบางร้านแบบหวานแบบ
0: ไม่หวานจัด
2: ใช่ใช่
0: ถือว่าดีเลยอ่ะ
3: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
4: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าย
5: ังอยู่กันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเราลองมาถามชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเป็นกันบ้างหรือเปล่า
2: เราแวะมาที่ร้านนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยดูเป็นวัยรุ่นรบกวนหน่อยแม่สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: คุณแม่ดูแบบว่ามีเค้าเรียกว่าอยู่ในวัยเสี่ยงแล้วเหมือนกันเนาะแม่มีอาการอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
6: มีอยู่เป็นครั้ง2ครั้งอะเวลาทํางานนี่นั่นแล้วมันจะเมื่อยต้นคอน
0: ี่แล้วคุณแม่มีความดัน
6: ไม่เคยตรวจเลยค่ะ
0: เอาไม่เคยตรวจเลย
1: อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
6: จะ70แล้วปีหน้า
2: ไม่แต่ผมว่าดูแม่ยังแข็งแรงอยู่เลย
0: แม่ก็อย่างที่บอกว่าความดันนี่ภายเงียบไม่มีอาการไม่มีใครรู้ถ้าไม่วัดเดี๋ยวเราถือโอกาสวัดความดันให้คุณแม่บ้างดีไหม
3: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
7: ้เอาละครับแม่ครับเครื่องเสียนะครับไม่สามารถจะวัดได้
2: เป็นไงฮะหมอ
0: สูงจ้า
2: สูงเหรอ
0: 175แล้วตัวล่างประมาณ85
2: แต่ก็ยังไม่ได้สูงจนน่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะ
0: แหมคือถ้าเกิดตั้งแต่140ขึ้นไปนี่เราก็ถือว่าเป็นความดันสูงแล้ว
8: เราไม่อยากเขาตื่นเต้นไงเราก็พูดไปก่อนหมอ
2: ไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะหมอ
0: ยังไม่น่ากลัวมาก
2: เอาคุณหมอฮะงั้นบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้แม่หน่อย
0: ไปวัดความดันซ้ำก่อนว่าความดันสูงหรือเปล่าคือวัดครั้งเดียวว่าสูงบางครั้งอาจจะตื่นเต้นเนี่ยวันนี้คุณแม่ต้องตื่นเต้นแน่นอน
9: ครั้งแรกของชีวิต
0: ครั้งแรกแต่ถ้าสูงจริงอยากให้กินยาต่อเนื่อง
6: ว่าแต่ไม่เคยทานยาไง
0: แม่บอกว่าร่างกายแข็งแรงไม่เคยกินยาใดๆมาก่อนในชีวิต
2: แต่ความดันมันเป็นไปตามอายุแม่มันควรจะทานยาเข้าไปคุมหน่อย
0: มันควรทานยาแม่มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
2: อย่างบางคนเขาจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยไว้ที่บ้านเลยนะแล้วก็จะวัดตอนแบบสบายๆชิลๆแล้วค่อยวัดใช่ไหมหมออ่ะเพราะฉะนั้นออกรายการของเรานะแม่กันเองอ่ะปกติข้างนอกเขาขายกันในเครื่องละ 3,500 แต่ถ้าแม่ซื้อผม
0: วันนี้
2: 1,800 อ่ะ
0: คุณแม่บอกมีของแถมอะไรหรือเปล่าถ้าตัดสินใจในวินาทีนี้
2: โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณ
2: ครับขอสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะขอบคุณครับ
10: กุ้งใจพาซ่า
2: ตอนนี้นะฮะเราแวะมาที่ร้านแฟชั่นชื่อดังของหัวตะเข้นะครับบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะไปงานที่ไหนก็ตามคุณต้องแวะมาตรงนี้นะครับสวัสดีครับมีชื่อฝรั่งเศสนะครับสวัสดีชมวาเช่แม่บอกไอ้บ้าแม่จ๋าอันนี้เป็นร้านตัดเสื้อเปล่าหรือแค่รับซ
11: ่
2: อม
11: ไม่อะเย็บขายอย่างเดียว
2: พี่ตุ้มเคยมาไหมร้านนี้
12: เคยค่ะมาอุดหนุนคุณป้าไปตัวนึงเป็นกางเกงขากล้วยเน
2: า
12: ะ
2: แม่ขายตัวเท่าไหร่ครับ
11: ขาย150เองค่ะ
2: 150
0: เอง150
2: เองพี่ตุ้มเอาไปขายต่อตั้ง280ต่อตัวนะคร
0: ับ ไม่รู้ได้ยังไง
2: ล้อเล่นแม่สาลายจ๋าอายุเท่าไหร่แล้วโทษที
11: 67ค่ะ
2: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไหมครับ
11: ปวดต้นคอเวียนหัวปวดต้นคอแต่กินยาคุมก็ไม่เป็นแล้ว
2: แล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะความดันขึ้นไหมหมอเพราะว่ามันคอนเซน

0: เสธอ่ะมันเครียดนะมันจ้องตลอดเวลา
1: เครียดสิน
0: ี่ไง
1: ตะเข็บจะเอียงก็ไม่ได้นะ
0: น
1: ี่
0: ไงมันถึงได้ปวดตรงนี้ใช่ไหม
1: บางทีที่คุณแม่ปวดคอนี่อาจจะเกี่ยวกับความดันหรือเกี่ยวกับท่าทางการใช้งานก็ได้นะคะเพราะการที่ลองนึกภาพนะจะต้องแบบว่าเกรงไหล่ใช่ไหมมานั่งเย็บเราต้องเกรงให้เส้นมันตรงอะไรอย่างเงี้ยเย็บให้ตรงก็ทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้เหมือนกัน
0: อ้าวไม่รบกวนแม่ละนะฮะเดี๋ยวทำงานต่อนะขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ขอบค
0: ุณครับครับเชิญครับคุณหมอเชิญครับ
1: เชิญครับตัวนี้คุณก๊อฟซื้อไปใส่ที่บ้านตอนอยู่บ้าน
0: นะฮะจะโอ้ตายละเกรงว่ามันจะปูดนะหมออ
1: ะไรปูดคะ
0: เอวเราก็เดินมาท่ามกลางอากาศร้อนจัดวิธีเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้นกระบองเพชรมันต้องมีน้ำให้เรากินเราต้องเข้ามากินน้ำกระบองเพชรถึงจะช่วยเราได้พี่ตุ้มครับน้ำคนละ
2: พี่ไม่รับค่ะ
1: ดื่มน้ำมาเยอะแล้ว
0: เอาผมเคยดูอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยกินน้ำจากต้นกระบองเพชรได
2: ้ลองก่อนกัน
0: โทษนะครับแหมเราเจ้าๆกันขนาดนี้เขาไม่สนใจเราเลยสวัสดีครับพี่
2: สวัสด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
0: พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร
3: ชื่อใหม่ครับ
2: ใหม่ไหนพูดใหม่สิ
3: ใหม
0: ่อันนี้คือเพ้นเพื่อขายป่ะครับ
3: ก็ไม่ได้ขายเองคือจ้างเพ้นอะไรเงี้ยครับร
0: ับ
3: จ้างเพ้น
0: แล้วเราคิดค่าเพ้นยังไง
3: ก็แล้วแต่ไซส์ครับ
0: ตรงนี้นี่คือขายหรือเปล่าฮะ
3: ไอ้ตรงนี้คือปลูกเองครับ
0: เอาไว้ดู
3: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วไม่ขายเหรอคะถ้าคนเขาสน
3: ตอนแรกก็ขายแล้วครับแต่ทีนี้มันราคามันแรงทีนี้เขาแบบว่าสู้ราคาไม่ไหว
0: ราคาแรง
3: ครับ
0: มันแรงยังไงยกตัวอย่างเซอ่ะอันนี้เท่าไหร
3: ่ก็เกือบพัน
0: ฮะ
3: คือมันเป็นพันธุ์ของเขาก็คือแบบว่ามันจะไม่เท่ากัน
0: มันปลูกยากด้วยใช่ไหม
3: คือดูแลยาก
0: เพราะนั่นคือต้องเป็นคนที่เล่นถ้าเล่นถึงจะซื้อเพราะว่าจะรู้จักแล้วเข้าใจสายพันธุ์ของเขาเอางี้อันไหนแพงสุด
3: แถวแรกริมสุดที่กระถางเป็นเท็กเจอร
0: ์อันนั้นน่ะหรอ
3: ใช่อันนั้นคือรวมกระถางด้วย
0: เท่าไหร
3: ่ 5,000
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบกระบองเพชรแวะมานะ
3: ได้ครับ
0: แต่ว่าไม่ขายแล้ว
3: ที่มีขายก็มีครับอย่าง
0: เป็น
3: อันนี้คือ 25-50
0: แต่ถ้าบังเอิญมาถูกใจต้นไหนที่แพงอยากจะซื้อก็ลองพูดคุยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะไปบ้าน3ครูอยู่ไหน
3: อ๋อทางนี่เลยครับข้างๆครับ
0: อ๋อใกล้ๆนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
0: ไปอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
1: โกโบริโกโบริ
0: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: ที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วที่นี่ยังมีงานศิลปะให้เราได้ดูกันอีกด้วยครับ
0: นี่แหละนะฮะบ้าน3ครูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้าน3ครูเนี่ยเป็นศูนย์รวมงานแกลเลอรี่ของคุณครู3คนแล้วก็เขาบอกว่าจะมีผลงานของนักศึกษาก็เอามาแสดงที่นี่ด้วยส่วนอันนี้นะครับเขาไปซื้อพัดลมมาจากฝรั่งเศสนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำให้มันเก่า
1: อ๋อ
0: คือมันทำไมพี่ตุ้มทำหน้าอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้หน้าพี่ตุ้มมี2แบบที่เกิดขึ้นค
2: ือ
0: 1ไม่เชื่อเลย2สังเวชใจ
2: เรามาดูอันนี้
1: เรือเก่า
0: ผมเชื่อว่าคุณครูตั้งใจมาตั้งเพื่ออะไรฮะเอาไว้เปรียบเปรยให้ทุกคนที่เข้ามาดูว่าคือครู
2: เป็นเรือจ้า
0: ถูกต้องอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
1: โกโบริโกโบริ
0: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะแสดงว่าเขามีเป็นเวิร์กช็อปกันตรงนี้แหละนะฮ
2: ะ
0: แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป
5: อีกหนึ่งความน่ารักของที่นี่ก็คือร้านขายขนมและของเล่นโบราณครับเห็นของเยอะแยะขนาดนี้ทำเอาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราแอบนึกถึงวัยเด็กกันเลยทีเดียวครับ
0: เดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีร้านผัดไทยร้านนึงอร่อยมาก
1: อ๋อร้านอะไร
0: เขาบอกว่าแนะนำเลยว่าถ้าหากมาตลาดหัวตะเข้

0: เอต้องทานนี่ไงนี่ไงร้านนี้แน่ๆเลย
1: จันจันแน่นอน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ร้านผัดไทยที่ชื่อดังๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: ชื่อดังชื่อ
2: โกจัน
0: โกจัน
4: ให้คุณหมอแสงและพี่ตุ้มนั่งพักกันก่อนครับเพราะพิธีกรของเราจะขอโชว์ลีลาเชฟลองทำผัดไทยกันสักหน่อย
5: ขออร่อยอร่อยนะจ๊ะ
0: ไม่มีปัญหาตอนที่เริ่มปรุงเนี่ยนะครับน้ำตาลพริกป่นมะนาวเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆถามว่าทำไมต้องใช้ไฟอ่อนๆตอบง่ายมากครับเพราะว่าแก๊สกำลังจะหมดจะไปแม่
2: ค่ะ
0: เอาใช่ด้วยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดตายละฉันต้องไปซื้อหวยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะฝีมือผมเองครับผมเดี๋ยวลองทานเปรียบเทียบครับสองจานนี้เป็นของแม่โกจันทำ
1: แต่โกก๊อฟนี่รู้สึกสีเข้มนะ
0: นี่ครับเน
3: ้
0: น
3: เน้นอะไรเนี่ย
0: จัดจ้าน
1: เฮ้ยแต่จริงๆคือคนเป็นความดันนี่สูงนี่เขาห้ามจัดจ้านนะคะ
0: อ้าวทำไม
1: เพราะว่ามันจะเค็มซอสเกลืออะไรแบบนี้ต้องน้อยกว่าปกติ
0: แล้วอย่างนี้ผัดไทยนี่มีผลกับโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำว่าให้ทานเป็นประจำ
0: เพราะว่า
1: อันที่หนึ่งผักน้อยอันที่สองก็คืออาจจะมีน้ำมันนิดนึงไม่งั้นต้องผัดแห้งๆลองของโกก๊อฟสิอร่อยมากเลย
0: ทำไมสายตาแปลก
1: ๆอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยไม่น่าเชื่อ
0: จริงป่ะฮะกูตายละ
2: เป็นไง
0: มันทำอร่อยเว
1: ้
0: ย
1: ไม่น่าเชื่อนี่ของคุณป้าเขาแห้งดีนะ
0: ใช่ๆของเขาแห้ง
1: แล้วนี่ทำไมมัน
2: ทำไมเยอะอ่ะ
0: พิเศษเพิ่มน้ำมัน
4: เดี๋ยวเราให้คุณหมอแสงแนะนำเรื่องอาหารลดความดันอย่าง Dash Diet กันสักหน่อยครับ
0: Dash Diet คืออะไร
1: Dash Diet เนี่ยมันเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันอาหารที่เป็น Dash Diet เนี่ยหลักๆก็คืออันที่1คาร์โบไฮเดรตคือเส้นแป้งข้าวอะไรพวกนี้จะต้องเป็นแบบชนิดไม่ผ่านการขัดสีสมมุติเรากินข้าว3มื้อก็กินมื้อละประมาณ2ทัพพีเท่านั้นอันต่อมาก็คือผักเนี่ย 1-2 ถ้วยตวงลองนึกภาพนะคะอาหารจานนึงก็คือเหมือนเป็นผักไปครึ่งจานแล้วอะส่วนผลไม้เนี่ยเราแนะนำว่ามื้อนึงเนี่ยทานประมาณ 7-8 คำ
0: ถ้าเกิดมันเยอะเกินไป
1: เยอะเกินไปมันก็จะมีน้ำตาลกับพลังงานมันก็กลายเป็นว่าเราจะอ้วนพออ้วนก็ทำให้ความดันขึ้นเนื้อสัตว์ก็คือมื้อหนึ่งก็ทานแค่ประมาณสัก3ช้อนกินข้าวเท่านั้
2: นเอง
1: ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชอะไรแบบนี้ควรจะทานประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
0: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้อยู่แล้วเราได้ฟังมาเนี่ยนะฮะคงพึ่งพากินยาเหมือนเดิมแน่ๆเลยดูมันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ
3: ต้องพกยาม
0: ันสะสมไหมหมอยา
1: อันนี้หลายคนกลัวอย่างนั้นจริงพูดจริงๆว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หายขาดแล้วการที่เราไม่กินยาเนี่ยปล่อยให้ความดันสูงเนี่ยกลับกลายว่าเกิดผลเสียต่อร่างกายไม่ใช่ว่าเรามานั่งกลัวเอ๊ะกินยาแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าพยายามไม่กินไม่ใช่อันนี้ความเชื่อที่ผิด
2: แล้วถ้าเกิดลืมวันนึงนะคะ
1: สมมติคุณต้มลืมตอนเช้าคุณต้มมากินมื้อไหนก็ได
2: ้อ๋อค่ะ
0: เช่นสมมตินึกออกตอน 5:00 นก็ทานไปแต่ว่าตอน 8:00 นก็ทานต่อได้ตามปกติ
1: คือพูดจริงๆว่ายาลดความดันเนี่ยมันหมดฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมงมันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
2: คุณหมอคะเห็นต้องเคยได้ยินนะคะว่าเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปอะไรเนี่ยไม่ควรจะซดน้ำเยอะๆอะค่ะ
0: มันเสียมารยาท
1: อ๋อเสียงดังเวลาซดยกชามขึ้นมาดื่มไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักก็คือว่าน้ำซุปในอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสจัดนอกจากจะมีการเติมซีอิ๊วน้ำปลาซอสต่างๆเพื่อให้มันอร่อยหอมมาแล้วเนี่ยมีผงชูรสด้วยแล้วพวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเกลือค่ะนะคะคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วอยากให้กินเกลือให้น้อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันหนึ่งแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองรวมทุกมื้อนะ1ช้อนชาคิดดู
0: ทีนี้สมมุติว่านะครับจำเป็นต้องเลือกความดันสูง ความดันต่ำดันไปทางไหนดี
1: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยความดันต่ำน่าจะดีกว่าแต่จริงๆคือความดันต่ำเนี่ยอุบัติการในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันน้อยกว่าคนเป็นความดันโลหิตสูง
0: เอาง่ายโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าในเมื่อคุณหมอให้ความรู้เพิ่มเติมขนาดนี้แล้วก็ผมมีของรางวัลมามอบให้กับคุณหมอ
1: โอ้โหอะไรคะ
0: ข้าวต้มน้ำวุ้นน้ำแข็งใสครับขนมที่ผมบอกเขาบอกว่าอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดคือร้านนี้คือปัจจุบันนี้จะหากินยากแล้วนี่ตัวข้าวเหนียวหรือว่าไอ้ข้าวต้มน้ำวุ้นเนี่ยนะฮะอร่อยมากคือมันแบบหนึบหนึบไม่แข็งเคี้ยวกำลังดีแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมอ่ะมันเป็นน้ำเชื่อมใบเตยอ่ะ
1: มันหอม
0: เอาละฮะก็เดินกันพอสมควรพอเหนื่อยพอจะหอบและพอจะความดันขึ้น ถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอเนื่องจากว่าไม่เคยมาเที่ยวที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี
1: ้ประทับใจมันชิลมันแล้วมันมีบรรยากาศของศิลปะอะไรแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดเลย
0: มันเพลินๆนะเน
6: า
0: ะ
6: มันเพลินชีวิตของชาวบ้านของชุมชนด้วย
0: ใช่แล้วพี่ตุ้มล่ะครับ
2: เป็นคนชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขทุกครั้งก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมว่าลองมาเที่ยวดูนะคะเขาเรียกว่าชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้
0: ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้มรสลินขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่ตุ้ม
0: หมอแสงขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ตุ้มสุดสวยนะฮะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยอยู่เสมอผมเจอพี่ตุ้มเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเค้านี่ผมนอนอยู่เจอเนี่ยยังเด็กๆ
2: คุณหมอคะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกี่ยวกับความดันด้วยไหมคะ
1: เกี่ยวค่ะเพราะว่าความดันสูงที่คุมไม่ดีเนี่ย มันก็อย่างที่บอกว่าจะทำให้หัวใจโตแล้วพอโตมากๆมันก็คลากพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดภาวะหัวใจวายแบบเรื้อรังแล้วก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได
0: ้แสดงว่าอายุไม่เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: มีค่ะ
0: เหมือนเพื่อนผมอายุเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับ3ประมาณ30ต้นๆนึงก็เสียชีวิตรถชน
7: พี่ตุ้มอ่ะพี่ตุ้มยิ้มมาก่อนเลย
8: หุ่นใหญ่พาซ่า
9: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์นิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
10: มีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะฮะวันนี้นะท่านผู้ชมครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาค่ะความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาก็ขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของเราที่เห็นกันในปัจจุบันด้วยนะฮะแล้วก็มีคำกล่าวหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีผักบุ้งทฤษฎีผักบุ้งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคือทฤษฎีอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ทฤษฎีผักบุ้งมีอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์นี่แหละค่ะที่จังหวัดนนทบุรีแต่ที่มาความสำคัญตลอดจนทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยนะฮะนำมาใช้ก่อเกิดประโยชน์อย่างไรในทางพระพุทธศาสนาตลอดจนพี่น้องประชาชนน่าสนใจยิ่งกว่านะคะฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัฒน์ธรรมพาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษดิ์จังหวัดนนทบุรีนะคะหลวงพ่อเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: ขอทุกท่านที่ชมรายการธรรมะ
0: ของเราในวันนี้นะคะ
1: นะ
0: พุทธธรรมนำปัญญานะเจ้าค่ะ
1: จ้ะ
0: แล้วก็ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะขอเมตตาหลวงพ่อนะคะเป็นที่มาจากคำว่าทฤษฎีผักบุ้งค่ะหลวงพ่อ
1: คือถ้าเราใส่ใจกันเราจะพบว่าเราเนี่ยชีวิตสูญเปล่าไปกับเรื่องของการทำอะไรเพียงแค่ขอได้ผ่าน
0: ขอได้ผ่าน
1: ชั่วคราวครั้งคราวถ้าโครงการก็เป็นโครงการเฉพาะ3วัน5วันถ้าเป็นเรื่องของการจัดอยู่ในบ้านในช่องก็จะมีแต่เรื่องของว่าทำเพียงขอให้สิ่งนั้นได้ผ่านเลยเราต้องสูญเสียทั้งเงินสูญเสียทั้งเวลาสูญเสียทั้งทรัพย์สินสูญเสียทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าได้มีส่วนทำรู้สึกว่าเราคือผู้ที่ได้มีในการทำกิจกรรมนั้นๆเสนอหน้าแต่ไม่ค่อยเสนองาน
0: หลวงพ่อจะบอกว่าเหมือนผักชีโรยหน้าเลยเจ้าค่ะ
1: ก็เราก็เห็นกันอยู่ผักชีนี่อาจจะดูสวยในเวลาที่ใส่กับข้าวต้มแต่ว่าเขาเอามาใช้นี่ก็ต้องถอนทางต้นมานะไม่

0: มีสิทธิ์ในการที่ต้นนั้นจะเจริญงอกงามได้ฉะนั้นเราเห็นภาพเหล่านี้แล้วคนก็พูดกันอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้ายังทำผักชีโรยหน้ากันอยู่เนี่ยความมั่นคงจะไม่มีดังนั้นเห็นภาพตรงนี้จึงขอให้วัดนี้จงวัดปรับความเป็นอยู่หรือการคิดการกระทำอะไรต่างๆให้สมกับที่เราเป็นผู้นำในเรื่องของจิตวิญญาณคนเนี่ย ก็ขอเน้นเรื่องคำว่าทฤษฎีผักบุ้ง
1: เจ้าค่ะ
0: ทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยเราจะให้ดูตั้งแต่เรื่องของระดับใต้ดินระดับบนดินและระดับบนอากาศ
1: ใต้ดินบนดินบนอากาศคืออะไรเจ้าคะหลวงพ่อ
0: นี่คือสิ่งที่ต้องเอามาทำให้ได้ทีนี้ถ้าเราตั้งใจทำให้ได้เราจะพบว่านี่คือเราไม่ใช่ทำเพียงแค่ชั่วคราววัดชลประทานพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าถนนข้างนอกเนี่ยเป็นเมตรนะ
1: อ๋อถนนสูงกว่าวัด
0: สูงกว่าวัดนะเพราะวัดมันไม่ได้ยกขึ้นได้เนี่ยถนนมันยกขึ้นเพื่อกันน้ำแต่ในวัดมันก็ต่ำพอฝนตกมันจะท่วมนั้นเราทำยังไงอ่ะที่จะต้องจัดการเอาทฤษฎีผักบุ้งมาเราก็ต้องดูว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องไปไหนโดยเฉพาะวัดชลประทานไม่มีสักหยดเดียวที่จะไหลออกนอกวัดโดยไม่ใช้ระบบก็เลยให้ถนนเนี่ยทุกสายเนี่ยเป็นที่รับน้ำข้างล่างเนี่ยเป็นท่อส่งน้ำ
1: หมายถึงถนนทุกสาย
0: ทุกสายในวัด
1: ชลประทาน
0: ฮะฮะ
1: ข้างล่างจะเป็นท่อส่งน้ำ
0: ส่งน้ำหมดเลยเพราะโดยปกติเขาออกแบบกันก็คือทำถนนแล้วก็คูประมาณละ60 เซน
1: แล้วก็เป็นท่อฝัง
0: ไม่คูสองข้างสองข้างแล้วพื้นที่มันมากมายแล้วไปลงในคูเนี่ยมันจะพาไปได้ยังไงอ่ะ
1: ไม่น่าจะพอนะ
0: ก็ใช่ก็เลยจัดการเมื่อมีการปรึกษากับฝ่ายชลประทานเขาจะพบว่าน้ำในนี้ปีหนึ่งฝนตกเท่าไหร่แล้วมันจะเข้ามารวมเป็นมวลน้ำในเท่าไหร
1: ่เจ้าค่ะ
0: นั้นถ้าอยู่ในคูไม่พอเราก็จัดการบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ท่อส่งน้ำอยู่ใต้ถนนแล้วก็มีบ่อรับน้ำไปเป็นช่วงช่วงช่วงถ้าขับรถมาจะเห็นเป็นบ่อยไอตัวขวาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนั่นคือที่น้ำลงทั้งหมดเลยนั้นน้ำมาเท่าไหร่ในวัดนี
1: ้ไม่มีท่วม
0: ไม่มีไม่มีท่วมเสร็จแล้วทำไงมันส่งไปที่บ่อพร่องน้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: พอส่งบ่อพร่องน้ำเราก็ต้องมีเครื่องที่จะต้องทำหน้าที่ของมันก็เรียกบ่อที่สูบน้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: สามตัวพอฝนตกไปดับหนึ่งตัวนี้ถึงที่ที่ตัวนี้ทำงานแล้ว
1: ค่ะ
0: พอทำงานเรื่อยปล่อยน้ำจะมามากขึ้นตัวที่สองทำงานพอน้ำมากขึ้นตัวที่สามทำงานส
1: ู
0: บพร้อมกันอัตโนมัติแล้วมันก็ส่งไปที่
1: คลอง
0: บางตลาดคลองบางตลาดแล้วก็ส่งสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
1: เจ้าค่ะ
0: วัดจึงไม่ต้องเดือดร้อนทุกครั้งเป็นผักชีโรยหน้าอยู่เอาเดี๋ยวหาคนมาช่วยสูบออกอะไรออกไปเราถือว่านี่คืองานของเราอันที่สองคือเรื่องระบบไฟ
1: เจ้าค่ะ
0: ระบบไฟเนี่ยเราต้องยืนยันกันดีไหมว่าเราไม่ใช่อยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราไม่จําอยู่แบบบ้านเช่า
1: ค่ะ
0: น่าเป็นห่วงบ้านเมืองขนาดนี้คือมาอยู่กันแบบบ้านเช่า
1: หมายความว่ายังไงเจ้าค่ะหลวงพ่ออยู่
0: ก็คืออยู่กันเพียง2เดือน2ปี3ปีแล้วก็ทิ้งภาระกันไปคนเจ้าของบ้านก็ซ่อมกันไป
1: ค่ะ
0: วัดก็เหมือนกันอย่าคิดว่าขอมาอยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวให้เห็นเป็นสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้วัดได้อาศัยเราในสุดสายไฟที่เคยระเยะระยะในวัดเลยนะ
1: ค่ะไม่มี
0: หาดูสิหาดูว่ามีสักเส้นไหมเนี่ย
1: หลวงพ่อเอาลงใต้ดินเลย
0: ลงใต้ดินหมด
1: โอ้ทันสมัยมากเลยนะ
0: ค
1: ือ
0: ใต้ดินลงใต้ดินลงมาไม่ใช่ที่นี้นะลงมาตั้งแต่วัดปัญญาตั้งแต่2538 48
1: เจ้าค่ะ
0: ทำมาตลอด

0: แล้วก็มาถึงวัดนี้ก็ไม่รู้ขอลงใต้ดินแหละฉันเห็นตามถนนหนทางแล้วมันใจหายว่าเราทำไมมาทำแบบชั่วคราวกันอย่างนี้ชั่วคราวกันจนทั้งชั่วกันไปหมดมันไม่ไหวนั้นต้องเอาลงใต้ดินหมดอันที่สามคือที่จะลงสู่ใต้ดินเนี่ยระบบประปาระบบการทำน้ำสะอาดระบบอะไรหมดเราจัดการลงสู่ใต้ดินสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็เปิดใช้ได้นี่คืองานของเราว่าใต้ดินต้องลงไปดูแลว่าควรใช้อะไรกี่เรื่อง
1: โดยใต้ดินที่ลงไปดูแลนะฮะท่านผู้ชมถ้าเราสังเกตเห็นก็คือมีปัญหาอะไรปัญญาต้องมาแบบทันการแก้ทันทีเลยนะจะไม่ปล่อยจนปัญหาใหญ่โตนะ
0: นี่คือทฤษฎีผักบุ้งยิ่งทําแล้วก็ทําให้เราทํางานเรื่องอื่นได้คล่องตัวไม่ต้องมาเที่ยวภาวะประวงอยู่ตลอดเวลาประการที่สองคือบนดิน
1: บนดินเจ้าค่ะ
0: บนดินเราต้องมองออกว่าการใช้งานของวัดเนี่ยชาวพุทธเราขอเอาวัดเป็นศูนย์กลางนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยต้องถือว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องได้ใช้ได้ประโยชน์เนี่ยมันต้องคุ้มกับคำว่ามีวัดเราจึงมีการดูแลนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาอาทิตย์เนี่ยเด็กมาเรียน300กว่าคนเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงเขาอยู่ในฐานะเป็นสาสถายาตเราจะดูแลเขายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จัดการที่เขาให้ได้เรามาดูเรื่องของคนที่มาบวชพุทธสาวกสวิกาศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: ชาวพุทธเขาควรจะได้สิทธิในการเข้าหาธรรมไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกว่าได้มีส่วนแห่งคำว่าเขาเข้ามาวัดเขาได้มาทำบุญแล้วทำไมพระเราบวชได้ล่ะทำไมชาวบ้านเขาบวชไม่ได้ล่ะเขาควรมีสิทธิในการที่ได้เข้ามาบวช
1: เจ้าค่ะ
0: บวชพระเขาควรมีสิทธิในการได้มาบวชเราก็ดูพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องดูแลแล้วก็ไม่ใช่มีเท่านั้นเราพบว่าคนเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงแค่บวชไม่ใช่ไม่แต่เรียนเขายังต้องใช้ชีวิตเริ่มต้นที่เรียกว่าสมรสวัดชลประทานใช้คำว่าธรรมสมรส
1: ธรรมสมรส
0: ธรรมสมรส
1: คืออะไรเจ้าค่ะ
0: ก็คือการมาเริ่มต้นการแต่งงานที่วัดเนี่ยมันได้ให้สติแก่เขาต้องมีการให้ธรรมะให้มีข้อปฏิบัติว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยหน้าที่ของสามีทำอะไรหน้าที่ของภรรยาทำไงพระเจ้าสอนไว้อย่างดีมาก
1: หลวงพ่อหมายถึงว่าเราสามารถมาจัดพิธีการแต่งงาน
0: ในวัด
1: ที่วัดชลประทาน
0: ที่วัดชลประทานได
1: ้อ๋อค่ะ
0: วัดชลประทานมีสถาบันปัญญาวิชาลัย
1: ค่ะ
0: งั้นสถาบันนี้ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องของผู้ที่มาใช้ประโยชน์กับวัดในฐานะเรื่องอะไรล่ะไม่ใช่สถาบันที่ต้องตั้งหลักสูตรที่อื่นตั้งหลักให้คนนอกจากนั้นนี่เหมือนขนาดนี้เนี่ยโค้ดแคนวา
1: อบรม
0: เรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี่กำลังอบรมกันอยู
1: ่เป็นแหล่งความรู้เลย
0: แล้วก็ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีก็มาจัดการอบรมประชุมกันที่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็หน่วยงานของรัฐที่เกิดใหม่เนี่ยเรียกว่ากรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย
1: สธนช.
0: สธนช.เนี่ยก็จะมาอบรมอยู่ตลอดเวลาโรงพยาบาลชลประทานวิทยาโรงพยาบาลชลประทานก็ส่งพยาบาลมาอบรมมาทำหน้าที่คือเขาเหล่านี้คือบุคคลที่เป็นชาวพุทธเขาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าถึงธรรมแล้วเขาเข้าถึงอะไรนั้นเราจะต้องเอาพื้นที่บนนี้ให้เขาได้มีส่วนในการใช้เพื่อประโยชน์และความสุขของเขานอกจากนั้นเราก็ยังให้เขาได้เห็นว่าวัดเป็นที่พึ่งเขาในทุกด้านนะเรื่องของงานศพเขาก็ได้อาศัยวัดเป็นที่พึ่งแล้วไม่ใช่พึ่งเพียงเท่านั้นเราจัดโรงทานให้เขาได้รับรู้ว่าเราเป็นหนึ่งในการรู้ยามทุกข์ยากอย่างไรเราต้องหาวิธีคลายทุกข์แล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะต้องพัฒนา ชีวิตมนุษย์เข้าสู่ระบบที่เป็นวัฒนธรรมเดิมจริงๆอ่ะคนเข้าวัดวันพระแต่มาถึงวันนี้ในวันพระเนี่ย
1: ต้องไปทำงานก็มี
0: ต้องไปทำงานถ้าเมื่อไรคนนั้นเข้าวัดคนนี้ทิ้งงานคนนี้ผิดกฎหมายคนนี้จะถูกประนามด้วยความหมายว่าเป็นคนที่ไม่มีจรรยาบรรณของตัวเองทั้งที่เขาปรารถนาที่จะมาวัดเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามงั้นวัดตอนนี้ทั่วประเทศคือวัดร้างหมดนั้นหลวงพ่อปัญญาจึงเห็นว่าชาวพุทธเราไม่ควรจะให้เขาอยู่อย่างไม่มีหลักในการเกี่ยวข้องกับศาสนาข้องกับวัดท่านจึงเปิดวัดวันอาทิตย์ถ้าประเทศไทยเนี่ยทำสองเรื่องให้ได้นะศาสนายังอยู่ฮะ
1: มีอะไรกับอะไรเจ้าคะ
0: หนึ่งคือเปิดวัดวันอาทิตย์ทั่วประเทศเติมวันพระเดิมเสียได้
1: อาทิตย์หนึ่งมีทั้งวันอาทิตย์เข้าวัดกับหรือฟื้นวันพระให้คนเข้าวัด
0: วันพระฟื้นไม่ไหวหรอกเพราะฟื้นเท่าไหร่คนแก่เท่านั้นที่เข้าวัด
1: เพราะมันสวนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
0: ใช่แล้วแกเข้าวัดแกก็มี4คน5คนแล้วเด็กจะเข้ามาเติมแล้วคนไม่ได้เพราะนั้นชมรมคนแก่ทีนี้เราต้องเอากิจกรรมของวันพระเนี่ยไปเติมในวันอาทิตย์เสีย
1: เจ้าค่ะ
0: พบเติมวันอาทิตย์เนี่ยตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดอันนี้คือที่นั่งของโยมมาวันอาทิตย์นะ
1: วันอาทิตย์ที่วัดชลประทานคนเยอะมาก
0: เกิดเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเรียกหาอะไรนะเขาเสื่อนี้มานั่งปูอย่างที่เธอนั่งนี่แหละทั่วกันไปใครเห็นว่าตัวเองนั่งฟื้นไม่ค่อยดีมีเก้าอี้นั่งเขาก็จัดการของเขาเองจัดการเสร็จแล้วเขาเก็บเองเขาไม่มาวุ่นวายอะไร
1: ค
0: ือการเปิดวันอาทิตย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้ววันอาทิตย์ก็ไม่ใช่เป็นของสมบัติของศาสนาไหนเมื่อเรามาดำเนินชีวิตตามหลักสุริยคติเราทำงานจันทร์ถึงศุกร
1: ์
0: วันเสาร์คือวันครอบครัววันอาทิตย์คือวันฮอลิเดย์คือเข้าวัดนี่คือจบ
1: ค่ะคือถ้าฟังอย่างที่หลวงพ่อสง่าว่านะท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าวัดเหมือนเป็นศูนย์กลางของประชาชนนะราชการกลับมาใช้พื้นที่วัดได้ประชาชนกลับมาพื้นที่วัดได้นะฮะหลวงพ
0: ่อก็นี่แหละวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นเขามาพบมาคุ้นเคยกันมาทำกิจกรรมต่างๆกันเนี่ยต้องเอาวัดเพราะวัดเนี่ยไม่ต้องมีคำว่าแปลงทรัพย์สินเป็นทุนอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปซื้อเก้าอี้
1: อ่
0: ะลงไปที่อื่นต้องไปซื้อเก้าอี้อย่างน้อยกาแฟหนึ่งแก้ว100บาทไปแล้ว
1: อันนี้ไม่ต้องเลย
0: ไม่ต้องนี่เขามานั่งมาสนทนากันทำกิจกรรมกันแล้วกิจกรรมนั้นมันเพิ่มจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์นะในเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะฝากว่าทุกฝ่ายรีบเร่งเถอะไม่นั้นวัดร้างไม่พอชาวพุทธจะร้างธรรม
1: อย่างที่หลวงพ่อกล่าวมานะโดยหลักของทฤษฎีผักบุ้งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ใต้ดินนะ
0: บ
1: นดินและอีกประการหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้กล่าวต่อไปก็คือเหนือกว่าดิน
0: นะ
1: คืออะไรครับส่วนที่สาม
0: แต่ขอเพิ่มไว้นิดหนึ่งเพราะว่าสองอย่างคือหนึ่งเข้าวัดวันอาทิตย์เปิดวัดวันอาทิตย์เถอะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันที่สองเนี่ยต้องเปิดการเทศก่อนสวดเทศก่อนเผาให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย
1: เพราะอะไรเจ้าค่ะ
0: เพราะว่าพี่น้องชาวพุทธเขาเข้าวัดแล้ว
1: ไหนๆเข้ามาแล้ว
0: เขาเข้าแล้วอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาเข้ามาเพื่อพระเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เขาแต่ว่าวัดยังไม่ลุกขึ้นทำเรื่องนี้เขามืดมาเขาก็มืดไปนั้นวัดจะต้องทำหน้าที่เรื่องนี้ขึ้นมาได้นะทั่วประเทศไทยมีพระอยู่แล้วมีศาลาอยู่แล้วเนี่ยเขามาแล้วไม่ต้องไปทำโครงการอันนี้แหละที่จะบอกว่าผักชีโรยหน้าคือถ้าไปทำโครงการนี่กว่าจะเชิญคนมาได้กว่าจัดงานได้เหนื่อยเกือบตาย
1: ใช้งบประมาณเยอะด้วย
0: เยอะแยะแต่นี่ไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องประกาศเลย
1: ไหนๆเขาก็จะมาร่วมงานศพมาไว้อะไรคนที่เขารักแล้วว
0: ันหนึ่งคนเข้าวัดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
1: เวลางานศพนะฮะ
0: ที่วัดเนี้ย
1: วัดชลประทาน
0: ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
1: ใช่ถ้า20ศาลาศาลาละ100คนก
0: ็
1: 2,000 คนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้กันนะที่วัดชลประทานจะต้องมีการสวดเป็นการเทศก่อนสวด
0: เทศก่อนสวดเทศก่อนเผา
1: เพราะอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อ
0: ก็เพราะว่านี่คือสิ่งที่เขามาด้วยความเศร้าความโศกแล้วเราเอาเพียงสวดมาปลอบใจเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่อง
1: ไม่เกิดปัญญาพอ
0: ทีนี้เราต้องทำให้เขาเกิดปัญญาเขาก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยวัดนี่ได้ลูกศิษย์โดยไม่ต้องไปค้นหาอื่นไม่ต้องมาใครเชิญใครเป็นประธานเป็นเขามีของเขาหมดแล้วเราเพียงเอาธรรมะไปให้เขาถ้าทำตรงนี้ได้เมื่อไหร่นี่คือผักบุ้ง
1: แล้วจะมีปัญหาไหมครับว่าบางทีพระสงฆ์ท่านก็ไม่ถนัดเทศไหมฮะหลวงพ่อหรือว่าอย่างไร
0: คือทุกอย่างเนี่ยถ้าฝึกแล้วเป็นไปได้หมด
1: ใช่ก็ต้องฝึกค่ะ
0: หลวงพ่อให้พระเทศบางคนมาบอกหลวงพ่อพระองค์นี้เทศฟังไม่ได้เลยนี่เวลาเธอไปสร้างพระพูดไม่ได้ลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะไอ้นี่แค่ลงทุนฟังสร้างพระพูดได้เนี่ยแกพูดไม่เข้าเรื่องครั้ง20ครั้งเดี๋ยวแกก็พูดเข้าเรื่องแล้วเราได้พระพูดได้เพิ่มขึ้นไม่มีที่ฝึกที่ไหนที่ดีเท่าฝึกในการแสดงธรรมในงานศพเพราะเขามาแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของคำว่ามาบำเพ็ญบุญให้ผู้ตายอยู่แล้วนี่ถ้าใครทำได้นี่ถือว่านี่แหละคือผักบุ้งแหละ
1: จะขัดทฤษฎีผักบุ้งคือความเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะมีใต้ดินบนดินและลำดับต่อไปหลวงพ่อครับส่วนบนอากาศ
0: บนอากาศเนี่ยก็คือถ้าเรายังคิดว่าเรายังเพียงแค่ต้องใช้ทักษะชีวิตที่เราเคยมีเหมือนเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็กลายเป็นว่าบนอากาศเนี่ยมีอะไรที่ควรใช้เยอะแยะผ่านการสื่อสารผ่านเครื่องมือที่เราพบกันได้ในยุคปัจจุบันว่าอินเทอร์เน็ตก็ดีเพจก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้แค่ทำคลิปส่งไปให้ทุกคนได้ฟังบางเรื่องฟังเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วเราทำไมถึงไม่รีบใช้โอกาสตรงนี้เสียเราจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ดังนั้นวัดชนประทานจึงพยายามที่ทำงานบนอากาศเนี่ยมากขึ้นนอกจากที่เขาสอนเรื่องให้รู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีตามแบบสมัยปัจจุบันแล้วเรายังสอนเรื่องสุขภาพที่เรียกว่าเขาจะได้ศาสตร์หนึ่งเข้ามาดูแลสุขภาพจนทุกคนพอเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยพื้นที่จะนั่งเกือบไม่มีอ่ะจึงใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วทีเนี้ยให้เขาฟังทางบ้านเขาเรียนรู้ผ่านในสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เรามีบนอากาศให้เราใช้งานได้ทั่วถึงแล้วสุดยอดจริงๆอ่ะมีอะไรก็บอกเขาผ่านทางเพจทาง
1: โลกออนไลน
0: ์นี่นะโอ้โหเขาก็จะมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ที่เราควรจะต้องร่วมกันรักษาและสืบต่อกัน
1: เจ้าค่ะโดยหลักการของทฤษฎีผักบุ้งที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะนอกเหนือจากในวัดชลประทานหากว่าพี่น้องประชาชนจะได้นำทฤษฎีผักบุ้งไปใช้ในครัวเรือนในครอบครัวของตัวเองหลวงพ่ออยากให้คำแนะนำอย่างไรเจ้าคะ
0: ก็ขอแนะนำว่าเมื่อเวลาเราก็จำกัดเงินทองเราก็จำกัดแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยต้องทำให้มันไม่จำกัดให้ได้คิดค้นจนพบว่าเมื่อเรามีเวลาจำกัดแล้วเราจะมาย้ำอยู่กับทำสิ่งที่ให้มันเกิดดับเร็วเกินจำเป็นอย่าไปขยันค้นให้พบสิว่าอะไรทำให้มันสมบูรณ์มันได้เช่นในบ้านเราเข้าบ้านมีที่วางรองเท้าเรียบร้อยไหมถ้ายังไม่มีนั่นแหละคือฝักชีโรยหน้าประจานตัวเองแต่วางให้เรียบร้อยฝนไม่ตกใส่รองเท้าไม้กวาดเรามีที่แขวนเรียบร้อยไหมอยู่จนทั้งไม้กวาดทางขากันอยู่เพราะวางทิ่มดินอะทิ่มพื้นอะแล้วมันทางขากวาดก็ไม่ได้รำคาญของใช้ในครัวเราก็จัดให้มันเข้าระบบสิว่าอันนี้คือที่ไว้มีดนี่คือที่ไว้เขียงนี่ที่ว่าให้มันเป็นระบบไปได้สินั่นแหละคือผักบุ้ง
1: ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้น
0: ของใช้ในบ้านทั้งหมดสำรวจดูสิว่าอะไรที่เราจะต้องใช้แบบยั่งยืนไม่ใช้แบบ พอจะตัดทีหนึ่งไปเอาค้อนมาตีตะปูแล้วมาเที่ยวยืนด่าใครเอาเชือกกูไปไหนวะแล้วที่สุดก็ไม่มีทางที่จะทำให้มั่นคงได้ให้จบเป็นเรื่องๆไปแล้วว่ามันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตใครค้นเป็นนะคนนั้นเชื่อเหลือเกินว่างานข้างหน้าจะน้อยลง
1: ต้องก่อเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการค้นพบการทำงานของเราการพัฒนางานของเรา
0: ถูกต้อง
1: เช่นนั้นนะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้นะฮะหลวงพ่อคะเราเองก็ต้องแข่งขันกันนะฮะกับคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมของเราถ้าในชีวิตการทำงานทฤษฎีผักบุ้ง
0: ยิ่งยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเราไปทำงานเราจะพบว่าถ้าเราทำเข้าระบบเรียบร้อยเหมือนกับหลัก5สอไปใช้อ่ะถ้าเมื่อไรเอาหลัก5สอไปใช้เนี่ยจะพบว่ากูสะสางกูสะดวกกูสะอาดมันกลายเป็นของที่สร้างนิสัยได้แล้วก็ก่อให้เกิดสุขภาพอนามัยก็ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บไม่มาหาเราอะไรทุกอย่างเราจะเป็นผู้ทำงานที่ใครเรียกหาน่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ถ้าสมมติว่าเนี่ยขอต้องการจะเอาคนสักคนหนึ่งไปทำงานทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่นะ
1: ค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่เขาดูแลเรื่องระบบทั้งหมดในวัดเนี่ยนะได้คนนี้คนเดียวบริษัท
1: คุ้มเลย
0: ม
1: ี
0: แต่คุ้มกับคุ้มมากนี่แต่ถ้าเรายังต้องมานั่งจี้นั่งใจนั่งคนนี้ทำงานแบบผักชีโรยหน้าต่อหน้าเราทำได้ดีแล้วพอรับหลังของก็พังของพินาศหมดอันนี้ไม่ใช่วิถีชีวิตของคนที่ทำตนเป็นมั่นคงและยั่งยืนเราต้องการชีวิตที่มั่นคงและเมื่อก่อนเราผลิตอะไรกันเรามักจะเรียกหาคำว่าได้มาตรฐานแต่ตอนนี้เริ่มเราเป๋กันไปแล้วมาตรฐานเราไม่วิ่งหาแล้วที่สุดเราก็เอาเงินได้เท่าไหร่เราก็ผลาญไปตามที่ไม่มีมาตรฐานแล้วเราจะมั่นคงได้ยังไง
1: ทฤษฎีผักบุ้งจะทำให้เราชีวิตรุ่งโรจน์แต่ถ้าทฤษฎีผักชีโรยหน้าโอ้
0: ทำเราเหี่ยวเฉาและโรยราแล้วก็ไม่มีทางที่ตั้งตัวได
1: ้
0: มีแต่คำว่าล่มจมแล้วก็นั่งเห็นความน่าใจหายของตัวเองชีวิตก้าวไปตั้ง60ปี70ปีกลับมาดูกูไม่มีอะไรเลยทุกอย่างถ้ามองภาพอีกภาพหนึ่งนะฉันอยากจะบอกภาคเกษตรน่าใจหายที่สุดเพราะมีวิธีการที่ถูกเศรษฐกิจมาทำให้รูปอยู่ในหลักของผักชีโรยหน้าภาคใต้มีแต่ยางพารากับปาล์มภาคอีสานก็มีแต่ข้าวกับสั่งกับนี่ภาคเหนือก็จะมีแต่พวกไปจัดทำปีเดียวปีเดียวปีเดียวแล้วทำไมเราไม่หาสิ่งที่ให้เกิดเป็น
1: ความยั่งยืนเลยเจ้าค่ะ
0: ผักบุ้งความยั่งยืนขึ้นมาได้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าช่วยกันคิดอย่าผู้ที่หวังเพื่อจะดู GDP อะไรเนี้ยอย่าไปหวังตรงนั้นให้มากนักนะแล้วก็หวังเรื่องของคำว่าเขาต้องมั่นคงและยืนบนขาตัวเองได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นใครดูแลเรื่องอย่างพาราก็อะไรที่เกิดขึ้นในนั้นไม่ได้เขาจะไม่ให้ทุนใครจะไปทำอะไรตรงไหนก็กลายเป็นผักชีโรยหน้ากันไปหมดเลยจนที่สุดมันก็ไม่มั่นคงที่ทำให้มั่นคงสิว่าธุรกิจอันใดที่จะไปสู่ความมั่นคงถ้าไม่มั่นคงเราก็ช่วยกันคิดใหม่ได้ไห
1: ม
0: อย่าปล่อยให้เขากลายเป็นคนที่เห็นภาพของคำว่าชีวิตนี้มีแต่คำว่าอยู่แค่ลมหายใจยั่งยืนไม่มี
1: เจ้าค่ะเราต้องสร้างความยั่งยืนทุกลมหายใจของเรานะคะสาธุวันนี้นับเป็นบุญอย่างยิ่งนะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมนะจากหลวงพ่อสง่านะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภาณีเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรามาติดตามธรรมะดีๆได้ในรายการพุทธธรรมนำปัญญาโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่ากตัญญูอยู่เย็นจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมันติอีณพระวิหารหลวงวสุทัศน์ซึ่งได้มีกิจกรรมการสวดมนต์ฟังเทศตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทุกเสาร์อาทิตย์อันหนึ่งถ้ากลางวันไม่ว่างในทุกๆคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็มาสวดมนต์ไหว้พระกันนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาได้ทั้งศรัทธาสติสมาธิปัญญานอกจากนั้นแล้ววันพระก็มีกิจกรรมวันพระเต็มรูปแบบคือมีการสมาทานอุปสมบทศีลสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิเรื่อยไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ไปต่อภาคกลางคืนวันนี้เป็นวันที่เราฟังเทศฟังธรรมกันตามปกติและด้วยวันนี้คุณวีระคุณจันเพ็ญเดชธรรมรงค์คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์และหลานได้พากันมายังวัดสุทธาเทพวรารามเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วลูกหลานก็ไม่ได้นับปีกันแล้วนะปีกายถามก็นับไม่ถ้วนนะแต่ก็หลายปีแล้วคุณแม่จากไปแล้วในทุกๆปีทางครอบครัวของเดชธรรมรงค์แล้วก็คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์ก็มาทำบุญทุกปีการที่ลูกๆของคุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ลูกเขยลูกสะใภ้และหลานได้มาทำบุญนี้ก็นึกว่าอย่างนี้นะพุทธเจ้าสอนว่าการทำบุญเนี่ยทำให้แก่ใครอาทาสิเมให้แก่ผู้ที่ให้แก่เราและให้แล้วอาทาสิเมว่าให้แล้วอากาสิเมให้แก่ผู้ที่ได้กระทำอะไรต่ออะไรแก่เราแล้วก็ทำต่อเราแล้วญาติให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมิตรตาให้แก่มิตรสาขาให้แก่เพื่อนของญาติมิตรทั้งหลายผู้ที่ตายไปแล้วมีความจำเป็นเรื่องบุญดังนั้นบิดามารดาของท่านทั้งหลายซึ่งดูทางโทรทัศน์หรือคุณแม่ทัศนีตายไปแล้วเราก็เลี้ยงท่านเขาบอกว่าทำบ้านให้พ่อแม่ได้สามหลังเจริญบ้านชีวิตบ้านจิตสังขารบ้านเท่าฐานกระดูกบ้านชีวิตถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ลูกคนใดสามารถสร้างบ้านสร้างห้องให้แม่อยู่พ่ออยู่ยังมีความสุขลูกคนนั้นเจริญเพราะเป็นความตั้งใจท่านจะมีความสุขเราอยู่บ้านพ่อแม่ยังมีความสุขยามพ่อแม่อยู่บ้านเราเราสร้างให้ท่านท่านก็มีความสุขเป็นความภาคภูมิใจอิ่มเอมใจนี่เขาเรียกบ้านชีวิตสองบ้านจิตวิญญาณถ้าจากไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลให้โดยมีสื่อสัญลักษณ์ว่าเมื่อทำบุญแล้วจีนอุทิศกุศลด้วยไฟไทยอุทิศกุศลด้วยน้ำนี่เป็นสื่อของบุญกุศลที่จะผ่านน้ำกับไฟจิตวิญญาณที่บังเกิดนะถ้ามีทุกข์ทำบ่อยๆมากๆมั่นๆหรือแม่นๆในพระพ่อแม่มีทุกข์หรือญาติมีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ถ้ามีสุขในโลกสวรรค์ในพรหมโลกอนุโมทนาแล้วจะสุขยิ่งขึ้นไปคือเป็นการต่ออายุสวรรค์ให้แก่พ่อแม่ถ้าอายุบนสวรรค์ดียืนยงทรัพย์สมบัติใดๆบนสวงสวรรค์บนพรหมโลกมันก็ยืนยาวยังได้เสวยต่อไปการที่คนเราจากไปนั้นจะไปสวรรค์ได้ก็มีบุญสองเรื่องจะไปสวรรค์ได้เพราะบุญ

ของตนแต่จะอยู่ยืนยงได้เพราะกุศลของคนที่รักส่งไปให้บุญของตนนี้เป็นบุญต้นทุนบุญของคนที่รักส่งไปให้เป็นบุญสมทบทุนถ้าขาดต้นทุนการสมทบทุนก็ไม่สามารถจะฉุดดึงขึ้นมาไปสู่สวรรค์ได้โดยฉับพลันทันทีดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีบุญต้นทุนของเราแล้วเมื่อลูกหลานทำบุญไปให้เป็นการสมทบทุนอายุของสวรรค์ก็จะยืนยงเมื่ออายุยืนยงวรรณะคือรัศมีก็ยืนยงสุขก็ยืนยงอิสรภาพที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่จำกัดเขตก็ยืนยงนี่เป็นความยืนยงของสวรรค์สมบัติในรูปก็ยืนยงเสียงก็เป็นเสียงทิพย์ยืนยงกลิ่นก็เป็นกลิ่นทิพย์สุคนธาทิพย์รสก็เป็นรสทิพย์สัมผัสก็เป็นสัมผัสทิพย์สิ่งที่กล่าวเหล่านี้มาไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวลอยๆเพราะมีประจักษ์พยานผู้ใดที่มีทุกข์พุทธเจ้าคนอื่นไปเห็นนะมาคนคนนั้นตายไปแล้วมาแสดงถึงความทุกข์พระองค์ก็ตรัสสงเคราะห์ให้ในวิธีการทำแล้วก็มาเขาพ้นทุกข์แล้วเขาก็มาบอกมาเล่ามากล่าวทั้งต่อพระอรหันต์ต่อญาติของตนเองที่มีสุขก็มาแสดงตนว่าได้บุญแล้วนะดังนั้นเวลาที่อยู่แล้วพอตายไปแล้วก็เลี้ยงวิญญาณบ้านวิญญาณบ้านเท่าฐานกระดูกอาจจะเอาไปฝังก็ได้บ้านกระดูกก็คือเป็นห่วงซุ้ยใช่ไหมฮะแต่คุณแม่ทัศนีพระทานเพลิงศพเราก็เก็บเท่าฐานกระดูกเอาไว้บูชาที่โกรธบ้างที่วัดบ้างดังนั้นบ้านสามหลังนี้เป็นสำคัญการเลี้ยงพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงกายตายเราก็เลี้ยงวิญญาณกันเลี้ยงให้ดีท่านเลี้ยงเรามาดีเราเลี้ยงท่านดีโลกก็สรรเสริญความเจริญก็เกิดขึ้นได้ในพุทธดำรัสของพุทธเจ้าว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตมังบุคคลใดบำรุงบิดามารดาจะนำมาซึ่งมงคลสูงสุดในทางตรงกันข้ามบุคคลใดไม่บำรุงบิดามารดาอัปมงคลก็เกิดแก่ตนเองบุคคลที่เจริญทุกคนล้วนแต่บำรุงบิดามารดาทั้งนั้นถามว่าบำรุงอย่างไรในกระบวนการนี้ก็จะขอกล่าวนะเป็นคำประพันธ์ว่าเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนนี่บำรุงปัญญาบิดามารดาและบำรุงจิตใจลูกคนใดเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่นะไม่นานท่านหูก็จะมีต้มหูใส่คอก็จะมีใส่สร้อยสวมปากก็จะมีอาหารดีๆกินมือที่ช่วยงานพ่อแม่บำรุงจิตใจพ่อแม่หรือกราบไหว้พ่อแม่ก็จะมีเพชรพลอยใส่ในทางตรงกันข้ามลูกคนใดไม่ฟังพ่อฟังแม่หูนั้นก็จะโดนดึงโดนตบหัวก็จะโดนตบโดนตีคอก็จะโดนเขาตีด้วยไม้หรือมีดฟันจนคอหักมือก็จะถูกโซ่ตรวนตรึงเอาไว้เรื่องของพ่อของแม่นี้นะเป็นกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้และเป็นอกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปดูผลกรรมอย่างอื่นนี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดังนั้นเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พละหนีลูกคนใดช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆมาเด็กคนนี้โตไปไม่ตกงานถ้าอยากจะรู้ว่าลูกท่านหลานท่านทั้งหลายทั้งที่นี่และดูโทรทัศน์เขาจะตกงานไหมให้ดูที่ช่วยพ่อช่วยแม่ถ้าลูกหลานคนใดนะฮะไม่ช่วยพ่อช่วยแม่ทอดภาระธุระท่านใช้แล้วก็ทอดภาระธุระเด็กคนนี้ไม่มีน้ำใจนานไปจะตกงานแต่ถ้าเขาขยันขันแข็งทำอะไรแล้วพ่อหนูช่วยแม่ผมช่วยและสั่งอะไรแล้วไม่เคยละทิ้งเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากความกตัญญูสูงเมื่อเติบโตไปแล้วไปเรียนหนังสือความรับผิดชอบในหน้าที่สูงไปทำงานความรับผิดชอบสูงและมักจะได้อะไรอะไรที่ก่อนเขาเสมอนี่เอื้ออาทรกิจธุระไม่ผ่านหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณเป็นคนที่ไม่ทำให้พ่อแม่เสียหน้าเสียใจด้วยการไป

ทำความชั่วเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราดูแลประคับประคองเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นหูเป็นตาให้ในกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจการส่วนรวมเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นยามพ่อแม่เจ็บป่วยก็ช่วยดูแลยาจริงก็หมอให้ยาใจก็ลูกหลานช่วยกันดูแลเป็นความอิ่มเอมใจนะเป็นลูกแก้วเนรมิตสมจิตปองท่านอยากได้อะไรประสงค์อะไรให้ท่านเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้นะส่วนใครก็ตามนะที่ไม่เลี้ยงดูตอนท่านอยู่นะฮะตายไปแล้วจะเสียใจเหมือนอาตมาเสียใจทุกวันนี้ท่านก็เลี้ยงวันเกิดนะทุกปีมีสัญญากันว่าไปทำกับข้าวให้แม่กินสองอย่างต้องทำให้ปีละสองอย่างแล้วก็นั่งดูแม่กินเดี๋ยวนี้วันเกิดสิ่งที่เคยทำไม่ได้ทำไปเลี้ยงพระก็ได้บุญท่านได้บุญจริงๆท่านแต่แม่กินอะไรกินกุศลเราไม่เห็นจากมือเราเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงพ่อแม่นั้นนะฮะท่านประสงค์อะไรแล้วเป็นลูกแก้วนรมิตสมจิตปรองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงรับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองพูดจากับท่านดีๆประคองจิตในบุญกุศลตัดกังวลด้วยในบุญกุศลท่านชอบบุญกุศลอะไรทำเสียให้มาถ้ามาจบแล้วเอาไปทำบุญให้ท่านไม่ใช่ไปทำแล้วมาบอกท่านอันนี้สู้ให้ท่านจบหัวจบกล้าวซะก่อนแล้วไปทำให้ท่านไม่ได้ถ้าให้ท่านนะแต่ของก่อนต้องของก่อนจะไปปรองปล่อยปลาเรียกว่านะที่เราจะให้ทำบุญให้ท่านเนี่ยกิริยาบุญทั้งหลายเนี่ยเพื่ออย่างเดียวท่านจะรู้ว่าลูกอยากให้เราอยู่ด้วยพ่อแม่จะไปปล่อยปลาให้นะเนี่ยมีเงิน 5,000 หมื่นหนึ่งไปซื้อปลาเล็กๆมาปล่อยหมื่นหนึ่งก็ได้หนึ่งคันรถปิกอัพไปปล่อยน้ำดีๆก็สวดมนต์ให้พ่อให้แม่ไปท่านแล้วก็ปล่อยไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วปล่อยไปท่านก็รู้ว่าเราอยากให้อยู่สื่อสัญลักษณ์ในการที่เราทำตอนท่านเจ็บนั้นเป็นสื่อที่จะประคองจิตของท่านให้อยากอยู่แล้วมีความสุขประการที่สองตัดกังวลท่านให้ได้อะไรที่ท่านห่วงต้องตัดห่วงให้ได้อย่าให้ท่านห่วงถ้าห่วงแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านห่วงนั้นเราไม่รับปากไม่ตัดห่วงท่านจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นถึงเป็นเทวดาก็ไปก็ไม่ไกลเหมือนท่านทั้งหลายมีลูกเล็กๆท่านมีลูกเล็กๆเนี่ยนะฮะท่านไปเที่ยวได้ไม่ไกลถ้าลูกไปไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาถึงท่านจะมีฐานะอย่างไรก็ตามมันก็เหมือนกันจิตดวงเดียวกันท่านเพียงแต่ว่าภพภูมิต่างกันเราจะต้องนะตัดห่วงให้ท่านประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองตัดจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีเมื่อตายแล้วอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีศพพ่อศพแม่นะอย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่ามีคำว่าสิ้นเปลืองถ้ามีหนึ่งของของท่านสองเงินนั้นเป็นของของเราทำเสียถ้าศพเสียศักดิ์ศรีศพก็ไม่มีความสุขผีอับจนนะไม่ได้กรวดน้ำที่กุศลนะที่เป็นผีก็อับจนเทพเบื้องบนอับอายเป็นเทพเบื้องบนแล้วเราไม่อุทิศกุศลไปเทพองค์อื่นเนี่ยเขานั่งอยู่บนสวรรค์อยู่ดีๆก็แสงสว่างก็เพิ่มขึ้นรัศมีในกายเทพนะซึ่งเป็นรัศมีแสงเทพหรือทิวาประวัติแสงจะสว่างขึ้นก็แสดงว่าโอ้ญาติคนนั้นเขาทำบุญมาโอ้เทพองค์นี้ญาติเขายังนึกถึงอยู่นะเทวดาทั้งหลายเขาก็รู้สึกตัวเองซึ่งเป็นผู้จากไปซึ่งเป็นองค์เทพองค์ผมก็ดูรัศมีเราเพิ่มเติมก็จะลงมาดูใครเติมรัศมีให้เราอ๋อลูกคนนั้นหลานคนนี้และจะไปคุ้มครองใครล่ะท่านก็ถ้าคุ้มครองลูกหลานไม่มีตกต่ำแล้วท่านคนที่ทำบุญให้พ่อให้แม่เนี่ยท่านทำอะไรแล้วมันมือขึ้นก็อยู่ท่านยังช่วยเราได้ท่านตายไปนะเทพพฤทธิ์พรหมฤทธิ์ธรรมจะช่วยเราไม่ได้ส่วนเทพองค์อื่นล่ะท่านที่ลูกหลานเขาตายไปหมดแล้วข้ามภพข้ามชาติเขาอาศัยใครล่ะท่าน
บุญของตนอย่างหนึ่งกุศลของนี่ชาวพุทธที่โยมกรวดน้ำไปให้นี่แหละเผื่อไปท่านด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุปชานี่ผู้ชายอาจารย์แห่งข้าครูบาอาจารย์นะเพราะอาจารย์แห่งข้าเพราะเสียงมันเปล่งไปอุปชาครูบาอาจารย์เขาจำเสียงได้ว่าเสียงใครเนี่ยมันเสียงใครเนี่ยอาจารย์ข้าบิดาบรรดาญาติกรรมวังจนเกษมสำราญทั่วหน้ากันไปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลนะเทวดารักษาโลกพระราชาซึ่งตายไปแล้วสวรรคตไปแล้วผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปไม่ต้องเอาท่านเวลาท่านกรวดน้ำที่พระสุทัศน์เนี่ยนะคิดเยอะๆเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปเราเอาไว้บาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรไม่มีใครมีบุญบริสุทธิ์และไม่มีใครมีบาปบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจงรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญเอาล้วนๆเลยอินพรหมยมยักษ์ใช่ไหมตระกูลพระอินทร์สวรรค์ชั้นพระอินทร์พระพรหมนะพระยมยักษ์นะซึ่งหมายถึงเทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิเสื้อเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาญตีด่ากันไว้ด้วยใจเป็นผ่านจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยแล้วมันเลิกไปท่านเลิกโถเขาอุทิศให้เราทุกวันทุกวันเลิกถ้าเทวดาเป็นศัตรูกับเรานะท่านนะไม่มีโอกาสฟ้องร้องเอาจริงๆนะผีกับเทวดาเนี่ยท่านถ้าเล่นงานเราไม่มีโอกาสฟ้องร้องเรื่องคุณไสก็เหมือนกันที่เขาทำคุณสงคุณไสเขาพยายามกันนะฮะตายเพราะคุณไสไม่มีโอกาสฟ้องร้องใช่ไหมท่านตายฟรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้คู่ศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยที่ข้ามภพข้ามชาติบางทีเป็นสิบภพสิบชาตินะท่านกรวดน้ำซะบ้างนี่เลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลและจงสำราญเบิกบานกายจนกว่าและจงสำราญเบิกบานกายใจจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานโอ้โหให้เราถึงพระนิพพานคำว่าพระนิพพานเป็นอะไรเป็นคำอธิษฐานสูงสุดเมื่อได้รับแล้วก็ชื่นใจอนุโมทนาแสงสว่างก็เกิดขึ้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งลูกหลานเขาไม่ได้อุทิศกุศลไปแล้วมันเท่าไหร่600ปี800ปีเป็นพันปีเขาก็ได้รับกุศลจากพวกโยมนี่แหละที่สวดมนต์กันนี่แหละที่โยมมาสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากสงเคราะห์จิตวิญญาณตวานแล้วเพื่อเรายังมีมิตรทั่วจักรวาลมีมิตรจักรวาลคือละการกรวดน้ำเป็นมิตรทั่วจักรวาลและเวลาใกล้ตายท่านไม่ต้องห่วงแล้วท่านคนกรวดน้ำประจำทำบุญและกรวดน้ำทุกวันก่อนนอนเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะใกล้หลับเมื่อหลับแล้วผีสางเทวดาก็จะรักษาเราเพราะถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมามีผลเสียสองอย่างคือหนึ่งโลกจะติฉินนินทาว่าผีเทวดาไม่มีจริงซึ่งมันมีซึ่งเขามีจริงแต่ถ้าเขาไม่รักษาเราซึ่งเป็นคนดีกรวดน้ำให้เขาในยามหลับจะกลายไปว่าคนจะดูถูกเหยียบย่ำว่าผีสางเทวดาไม่มีจริงต่อไปก็ไม่ต้องอุทิศกุศลกันแล้วนี่สองถ้าไม่รักษาเราก็แสดงว่าขาดหน้าที่เทวดาองค์อื่นเขาจะลงโทษแต่ถ้ารักษาเราดีก่อนหลับดีก่อนดับก็จะไม่มีผีสางมารบกวนผีตัวไหนจะมารบกวนนะฮะตัวที่ดีๆสัมมาทิฏฐิหรือเทพจะมาไล่ออกไปและนะจะมารับเราไปสู่สวงสวรรค์เรียกว่าตายอย่างสงบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกภพทุกชาติพระองค์ตรัสสอนเสมอเรื่องการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีอยู่ชาติหนึ่งอาตมาอ่านแล้วมีอยู่หลายชาติที่อ่านแล้วประทับใจในการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังตราตรึงใจว่าพระองค์นี้ไม่เคยละห่างจากการดูแลพ่อแม่มีหน้าล่ะชาติสุดท่านจึงเจริญขึ้นเรื่อยๆชาติสุดท้ายจึงเป็นพระพุทธเจ้าแม้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเพื่อพ่อเพื่อแ
พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในสามัญสำนึกไม่พูดถึงบารมีนะฮะที่บากบั่นเป็นพุทธเจ้าไม่เอาความเป็นจักรพรรดิเข้าป่า6ปีท่านนะจนเสด็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยสามัญสำนึกก็คือว่านะกู้หน้าพ่อกู้หน้าพ่อพ่ออับอายว่าลูกจะได้เป็นจักรพรรดิแล้ว29ปีไม่ได้เป็นและผลจากการกู้หน้าพ่อท่านก็มีชื่อเสียงเกรียงไกรไปหาแม่บนสวรรค์เนี่ยท่านมันยากกว่าไปอเมริกานะท่านนะอาตมาบอกพระพุทธเจ้าอายุสั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนู่นใช้ฤทธิ์ไปหาแม่3เดือนการใช้กำลังฤทธิ์มากๆเข้าท่านเหมือนการโดดถ้าลองโดดเถอะท่านเดินธรรมดาก็ไม่ค่อยเหนื่อยถ้าลองโดดคว้าอะไรสักอย่างที่โดดสัก10ทีสิมันจะเหนื่อยจะใช้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านใช้พลังงานสูงนั้นก็เป็นเหตุให้อายุสั้นแต่ไม่เป็นไรให้ได้เจอหน้าแม่บนสวรรค์มีอยู่ชาติหนึ่งที่ฟังตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นลูกโคเกิดในป่าหิมพานต์ในเรื่องเขาบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าไปเป็นมันเขานะสัตว์เดรัจฉานบางประเภทนะมีเพศผู้แต่ไม่มีตัวพ่อเพศผู้คือมีเพศผู้แต่สัตว์ไม่มีพ่อคือไม่ได้เลี้ยงดูกันเช่นปลามีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อปลามีแต่แม่ปลางูมีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อและพอออกมาแล้วไม่มีแม่อีแม่ก็ไม่นับว่าลูกเป็นลูกลูกก็ไม่นับถือว่าแม่ว่าเป็นแม่อาหารมาดูใกล้ๆวัวมีความเป็นเพศมีความเป็นเพศผู้แต่ไม่มีพ่อไอ้วัวตัวผู้สนใจลูกมันอ่ะเคยเห็นไหมวัวมันสนใจไหมวัวควายมันสนใจลูกมันไหมไม่สนใจไม่สนใจไม่ใช่ลูกกูแต่มีแม่กี่เดือนละท่านมีแม่เพียงหย่านมแล้วก็ต่อจากนั้นอีกประมาณ6เดือนความเป็นแม่เป็นลูกมันขาดกันนี่เขาเรียกสัตว์เดรัจฉานสุนัขมีเพศผู้สุนัขแมวมีแต่เพศผู้แต่มีแม่และสุดท้ายพอลูกมันโตครับมันก็ขาดกันแม่กัดลูกลูกกัดแม่พ่อแม่ยังกันกินนะไอพ่อไปผสมพันธุ์กับลูกสารพัดเป็นอย่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะท่านนะตั้งจิตให้ดีเกิดมาเป็นคนชาตินี้นะอย่าทำจิตให้มันต่ำอย่าไปอุทานแหมเกิดเป็นหมาก็ดีได้เป็นแน่ท่านแล้วท่านจะรู้ว่าอาบน้ำเองก็ไม่ได้เป็นแผลก็ต้องเลียเอาอยากสวยงามก็ต้องใช้ลิ้นเลียเลียแล้วก็บ้วนน้ำลายไม่ได้นะบ้วนน้ำลายไม่ได้ก็ต้องกลืนสิ่งสกปรกโสโครกอย่าไปอยากเป็นหมาพระเจ้าก็เกิดเป็นลูกโคอาศัยอยู่ในริมเขาไกรลาธิมพานพระองค์ได้เล่าพอพี่ลมได้มาผูกเป็นคำกลอนว่าเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนนู่นลูกตรงนู้นมีญาติงามๆอยู่แม่อยากจักชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันชำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนเห็นไหมลูกตรงนู้นน่ะมีหญ้างามเชียวแต่ไอ้ที่หญ้ามันงามเพราะสัตว์อื่นไม่กินเพราะมันมีเสือแม่ลูกอ่อนอยู่อยากจะพาลูกไปกินแต่อันตรายไอ้เรื่องอยากจะให้ลูกกินดีๆมันมีทุกคนแหละท่านอะไรที่ดีๆก็อยากให้ลูกกินแต่ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงดอดก็ถอยไม่ร้อนแม่สั่งลูกเสร็จเรื่องแล้วยักเยื้องเหาะย่างสะบัดหางเดินหันตอนเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงมุ่งหน้าตรงทางลาดตรีนชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนพอไปเจอหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ห่างกันไปเลยท่านต่างตัวต่างเพลินเพราะหญ้าอร่อยเพื่อนไปเที่ยวงานวัดเด็กหลงไหมท่านเคยเห็นเด็กหลงงานวัดไหมหลงก็เพราะอะไรมันสนุกไอ้แม่ก็ไปทางลูกก็ไปทางไอ้แม่ก็ลืมลูกไอ้ลูกก็ลืมแม่พลัดกันข้อนี้ฉันใดเหมือนกันท่านการพลัดหลงเหมือนกัน
จนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย่ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้ร่นปิวว่อนใบไม้ร่นนะท่านลางร้ายของสัตว์สองตัวแม่โคกำลังกินหญ้าแม่เสือก็อ้าเขี้ยวงำจะขย่ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตซะก่อนแม่โคมันกะกินสองต่อถ้ากินลูกก่อนลูกร้องแม่โคหนีได้ถ้ากินแม่ก่อนเด็กมันจะไปไหนท่านได้สองต่อเรื่องมันก็หมดหน้าแรกตรงนี้เพลงเขาว่างั้นแต่ว่าในตอนต่อมาเรื่องราวบอกว่าเมื่อฝ่ายพยัคฆ์พยายามจะขย่ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเรี่ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางกลับหันบอกเสือให้ผันใจผ่อนพอทันทีอยู่ในอันตรายสิ่งแรกที่คิดลูกอยู่ไหนเพราะนั้นแม่โคจึงต้องทำใจดีสู้อะไรสู้เสือไม่ใช่ต่อสู้บอกเสือให้ผันใจแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะใช้ความขันติกับความอดทนธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งให้กลับไปสั่งลูกรักโปรดรอเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นภักษาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกหลอนขอไปสั่งลูกก่อนได้ไหมนะฉันไม่เคยผิดศีลเพราะฉันนะทำมาหากินกินหญ้าไม่ได้ผิดศีลขอกลับไปสั่งลูกก่อนได้ไหมไม่รู้ลูกอยู่ตรงไหนนะเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเอาความเป็นแม่มาพูดกันคนเราเนี่ยบางทีมันต้องเอาความเป็นพ่อเป็นแม่มาพูดกันถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่นะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเราเป็นลูกพูดถึงความเป็นลูกกับแม่ซาบซึ้งแต่ถ้าไปพูดถึงคนที่เป็นแม่เราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแม่โคจึงบอกว่าเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเรามีลูกด้วยกันแม่เสือรักลูกแม่เสืออย่างไรฉันก็รักลูกแม่ฉันก็รักลูกฉันอย่างนั้นให้ฉันกลับไปสั่งลูกก่อนอย่างไรก็ตามฉันจะกลับมาให้แม่เสือกินเจ้าเสือใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละกลับหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนไปไปบอกลูกไปมันก้ำกลืนนะท่านนะอาตมาฟังเพลงนี้ที่อาตมาเป็นเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นท่านมันจะขมๆมันจะตื้นๆคอไปบอกลูกไปเมื่อโคนะฮะให้โคไปสั่งลูกก่อนแม่โคถือในสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่ไปหาลูกลูกเอ้ยไปให้พ้นดินแดนอันตรายนี่ละลูกแล้วแม่จะไปไหนล่ะสิ่งที่เราไม่ได้ยินนะฮะในพระไตรปิฎกต้องนึกถึงมิติของเรื่องแล้วแม่จะไปไหนแม่จะกลับไปให้เสือกินแต่ลูกต้องไปให้พ้นลูกพอแม่หันกลับมาจะไปให้เสือกินลูกมันก็วิ่งตามมาทำไงโกรธลูกควิดกระเด็กกระเด็นเลยท่านควิดให้มันเข็ดอย่าตามมาควิดจนไล่ลูกไปพ้นลูกเข็ดแล้วหนีไปแล้วเมื่อลูกหนีไปแล้วแม่โคจึงวิ่งกลับมารู้ว่าลูกปลอดภัยแล้วเพราะนั้นเด็กๆมันก็ว่าให้มันเข็ดหน่อยแต่แม่โคกลับมาแต่ทันทีที่แม่โคกลับมานั้นท่านก่อนที่จะไปถึงเสือหน้าเสือนั้นปรากฏว่าลูกโคมันวิ่งลัดมาท่านแล้วไปยืนขวางทางปากเสือไปยืนแล้วก้มลงเลยแล้วบอกเสืออย่างนี้ว่าแม่เสือจ๋าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้ายึดถือมั่นกตัญญูตาแม่เสือจงอย่าเคืองค้อนกินหนูเถอะเว้นแม่หนูไอ้แม่นะให้เว้นลูกไอ้ลูกบอกกินหนูเถอะอย่ากินแม่หนูเลยและยอมหมอบ
แล้วท่านลองคิดดูสิว่าความรู้สึกของเสือเป็นยังไงเจ้าเสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกลูกโคว่าโอ้โอลูกอ่อนจงกลับเสียเถิดคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาไปก่อนไม่ลงเถอะลูกเขากตัญญูต่อเขาแล้วลูกเราล่ะวันที่เรามีภัยลูกเราจะทำแบบลูกเขาไหมกินไม่ลงญาติโยมทั้งหลายไอ้ความกตัญญูเนี่ยที่โยมดูทางโทรทัศน์ใช่ไหมที่เด็กมันกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไมเราเอาเงินช่วยมาละท่านเพราะอะไรมันกตัญญูรับใครก็แล้วแต่ท่านรับคนกตัญญูเข้าไว้พ่อแม่มีความสำคัญที่สุดในโลกตายไปแล้วก็ต้องอุทิศกุศลให้และคนกตัญญูตกต่ำไม่มีวันหายท่านเดี๋ยวเขาก็ฉุดมาอาตมายังไม่เห็นในเมืองไทยใครที่รักพ่อแม่แล้วตกต่ำแล้วมันหายแล้วท่านเดี๋ยวนี้ตามันเยอะตาเทวดามันเยอะคือตาคนมันเยอะพอตาคนรู้เรื่องเขามันก็ถ่ายใช่ไหมถ่ายโทรศัพท์ใช่ไหมท่านส่งไปออกทีวีทีวีก็ตามมาเด็กก็มีการเลี่ยไรวันสองวันท่านนั้นท่านมีบ้านมีช่องอยู่ที่พ่อแม่ไปเอามาเพื่อมาพาดนะฮะนั่นแหละไอ้ลูกไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ทิ้งหลานไว้พ่อแม่เป็นเบาหวานไปเอามาเพื่อหลานมันเช็ดอุจจาระปัสสาวะท่านอย่างดีเดี๋ยวก็คนเห็นพอไอ้ลูกได้บ้านได้ช่องคนช่วยแล้วสื่อช่วยแล้วไอ้พ่อแม่ใหม่แล้วนั่นแหละใหม่แล้วเลวยังไม่พอยังมาเบียดเบียนลูกเมียไม่สบายลูกเล็กๆไอ้ผัวทิ้งเมียผู้ชายไทยเนี่ยมันทุเรศนะท่านนะถ้าเมียไม่สบายนะถ้าไม่รวยนะมันทิ้งเลยท่านเป็นเบาหวานเพื่อมาพาดอะไรต่ออะไรไอ้ผู้ชายทิ้งหมดแล้วใครล่ะลูกเล็กๆเลี้ยงนะเช็ดอุจจาระปัสสาวะป้อนข้าวแล้ววิ่งไปโรงเรียนนะปั่นจักรยานไปโรงเรียนปั่นจักรยานเสร็จเที่ยงกลับมาหาแม่หาพ่ออีกหาปู่ย่าตายายอีกกลับไปอีกท่านวันนึงเนี่ยเขาเดินทางไปโรงเรียนแค่2เที่ยวคนที่พ่อแม่ไม่สบายแบบนี้4เที่ยวแล้วคนมันจะไม่เห็นได้ยังไงใครเห็นก่อนล่ะท่านครูเห็นก่อนครูสงสารก็ช่วยเหลือหาวิธีการช่วยเหลือก่อนและก็รอดทุกคนถึงคราวตายก็ฟื้นปืนยิงไปออกหอกแทงไม่เข้าเทพเจ้ารักษาพระราชาโปรดปรานไม่ต้องใครแล้วท่านสัก17 18ปีวันหนึ่งอาตมาก็นั่งดูโทรทัศน์รายการตี10นี่ท่านวันนั้นเขาสัมภาษณ์มีรายการคู่กันกับดาราแต่เปิดไปดูตี10ของคุณวิทวัฒน์เอ๊ะมันถ่ายอะไรหน้าหลังใครอ่ะมันที่หลังนะท่านมันเป็นรอยแล้วฮะเป็นรอยน้ำร้อนลวกหนังเปื่อยใช่ท่านเฮ้ยรายการปกติรายการวิทวัฒน์นี่เขาไม่เอาคนพวกนี้มาออกหรอกแต่คืนนี้ทำไมมาออกตั้งใจดูโอ้เรื่องที่เขามาออกนี้เป็นเรื่องที่อาตมาอ่านจากหนังสือพิมพ์เมื่อสองสามวันนี้คือตอนนั้นนะฮะเมื่อสองสามวันนี้แต่เขามาออกเรื่องมันมีอย่างนี้ท่านที่เขามาสัมภาษณ์อย่างนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นชาวอีสานแล้วมันก็ด้านดนหน้านี่หน้าแรงอีสานไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็จัดแจงเขาว่านู่นทางใต้นะไปเป็นลูกเรือใต้กงจะได้มีเงินมันก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ไปเป็นลูกเรือใต้กงแต่เผอิญไปได้ใต้กงอมหิตอามีขนาดไหนนะลูกเรือของมันเนี่ยหนึ่งบังคับให้กินยาบ้าสองออกทะเลแล้วนะถ้าไม่กินยาบ้าไม่ได้ถ้ามันโมโหมันจะนะมันจะเอาน้ำร้อนสาดนะและหลายคนถูกมันยิงทิ้งทะเลไอ้คนนี้ก็โชคร้ายท่านไปอยู่กับใต้กงแบบนี้และยิ่งนานไปก็ยิ่งจงเกลียดจงชังมันมันนอนๆอยู่นะเอาน้ำร้อนสาดจากบนโคลมใครหลบพ้นก็พ้นไม่พ้นก็ต้องเอาหลังบังพลิกปุ๊บหลังมันจะเป็นแผลผุพองและวันที่มันเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้คืนวันหนึ่งใต้กงก็เดินลงมามาชี้ที่มันบอกว่ามึงไปซะกูหวังว่าถ้ากูตื่นขึ้นมากูจะไม่เจอมึงถ้ากูเจอมึงอยู่บนเรือกูยิงทิ้ง
วิทวาก็ถามว่ามันเอาจริงไหมเนี่ยจริงครับเพราะหลายคนถูกยิงทิ้งเป็นหน้าต่อตาที่ศพมันหายไปจากบ้านที่แรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้แล้วทำไงรู้ว่าจะต้องตายเมื่อรู้จะตายทำไงฮะต้องไปก่อนเขาตื่นก็เลยเดินไปหาไอ้คนที่เป็นห้องเครื่องเรือบอกพี่ผมขอลูกบอลสักลูกได้ไหมก็จริงขอสองลูกแต่บอกไม่มีอะมีลูกเดียวลูกบอลที่เป็นทุ่นขอสักลูกหนึ่งพี่มีบุหรี่สักมวนหนึ่งไหมผมขอบุหรี่อีกมวนอาตมาฟังแล้วแบบไม่สบอารมณ์ตอนแรกไม่สบอารมณ์อะไรก่อนมึงจะตายมึงต้องสูบบุหรี่ด้วยแต่คิดผิดถ้าไม่ฟังต่อคิดผิดอาตมาทำเอาทุ่นมาทำไมเอามาแล้วก็ไปหาแกลลอนน้ำมันปิดฝาให้สนิทข้างหนึ่งเป็นทุ่นข้างหนึ่งเป็นแกลลอนน้ำมันทำเชือกสำหรับคล้องลักแร้แล้วเตรียมตัวมันเป็นอยู่ในความมืดท่านไม่รู้อยู่ตรงไหนของไมล์ทะเลและเมื่อใต้โขงตื่นเสียงกูกาข้างบนมันตัดสินใจท่านนะหยิบไฟแช็กได้หยิบบุหรี่ได้กำขึ้นแล้วโดดลงทะเลเลยหนีการตายพอโดดลงทะเลแล้วก็จุดบุหรี่จุดแล้วก็ยกขึ้นประนมมือแทนธูปไปท่านบอกเราว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกมาหากินเพื่อส่งเงินให้พ่อแม่แต่ต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้นะขอให้พ่อแม่จงรู้ว่าถ้าลูกตายแล้วให้วิญญาณพ่อลูกเนี่ยไปบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกตายแล้วแต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอหลวงพ่อทวดจงช่วยลูกด้วยเถิดและคลื่นกษัตริย์โครมบุหรี่ก็ดับเละเขาเล่าให้ฟังว่าเรือก็อันนั้นขึ้นไปทางไหนโดยไม่มีทิศทางจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นทำไงท่านหิวก็หิวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในกลางทะเลและแล้วนะสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเพราะในท่ามกลางคลื่นทะเลนั้นมันมีต้นมะพร้าวสดต้นหนึ่งท่านลอยมาทางมันมาทั้งรากทั้งใบเลยท่านในคนนี้มันก็บอกมันก็ไหว้ไปหาต้นมะพร้าวต้นนั้นแล้วก็ไปนั่งตรงกกโคนมะพร้าวแล้วมะพร้าวตอนนี้มันข้างในมันโปร่งใช่ไหมท่านมันก็ต้องเป็นทุ่นอย่างดีเพราะมันไม่โดนตัดท่านมันมาทั้งเง่ามะพร้าวข้างในมันกลวงเลยท่านไปนั่งแล้วก็สายแล้วจะกินอะไรดีขณะที่ไม่มีอะไรจะกินกำลังหิวนั้นท่านปรากฏเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสีขาวเนี่ยท่านเป็นสีเงินเนี่ยวิ่งกรูกันเข้ามาหามาหาต้นมะพร้าวต้นนี้และพอมาถึงจึงรู้ว่าเป็นลูกปลาทูตัวเล็กๆไอ้ปลาใหญ่มันไล่มาเนี่ยมันไล่เหมือนคาวบอยไล่อะไรฮะไล่สัตว์มันไล่ตีโค้งมาไอ้ปลาเล็กพอมาถึงอะไรใบมะพร้าวมันก็วิ่งเข้าไปแซกพอวิ่งแซกเสร็จแล้วปลาใหญ่หายไปไอ้นี่ก็คลานมาที่ยอดมะพร้าวก็บีบหัวปลาล้างน้ำกินล้างน้ำกินท่านนี่เป็นเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองเมื่อล้างน้ำกินแล้วปัญหาต่อมาคืออะไรไม่มีน้ำจืดกินพอสายๆท่านสายกว่านั้นอีกปรากฏอัศจรรย์ที่สามฝนตกกลางทะเลท่านก็เลยเอาเสื้อเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยนะเอามาซักน้ำแล้วก็มาลองน้ำฝนบีบนะแล้วก็ลองน้ำฝนแล้วก็ดูดกับเสื้อดูดไปแล้วนะก็ลองน้ำฝนไว้แล้วก็เอาไว้ที่โคนต้นมะพร้าวเวลาหิวก็ก้มลงดูดน้ำที่เสื้อนั้นวันนี้ผ่านไปโดยไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ณขณะเดียวกันพอมีเรือผ่านมานะก็ลุกขึ้นเรือผ่านมาไกลเนี่ยเห็นเรือไกลเพราะเดินสมุทรมันใหญ่นะท่านแต่เนื่องจากไอทะเลมันนะมันบังก็เลยไม่มีใครเห็นวันรุ่งแล้วก็นอนกอดต้นมะพร้าวนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงหลวงปู่ทวดช่วยด้วยอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาช่วยนะถ้ามีบุญวาวาสนาดีจะกลับไปดูแลพ่อแม่เช้าวันรุ่งขึ้นก็เหตุเกิดอัศจรรย์เหมือนเมื่อวานนี้มีปลามามีฝนตก
แล้วอีกคืนนึงก็ผ่านไปท่านพอคืนวันต่อมาเช้ามืดแลเห็นแสงไฟแป๊บๆๆๆๆในท่ามกลางทะเลท่านมันมีแสงไฟนะฮะเป็นประกายออกมาเหมือนดาวก็พริบๆๆๆๆเยอะเชียวอันนี้มันก็นึกถึงว่าผมก็คิดว่าผมคงจะมาถึงเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งซึ่งมีคนอยู่แต่แล้วปรากฏว่าไม่ใช่เกาะหรอกปรากฏว่าเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เหมือนเดินเรือสมุทรขนาดใหญ่นะฮะแสงไฟมันมาจากเรือเดินสมุทรนะก็เลยยกลุกขึ้นท่านแล้วเอาเสื้อเนี่ยโบกจนคนเห็นแล้วไอ้มะพร้าวนี่ก็แปลกลอยไปหาเรือจนคนเห็นเป็นเรือที่เดินทางจะไปญี่ปุ่นเป็นเรือของญี่ปุ่นจะเดินทางกลับประเทศเขาก็เอาเรือเล็กมารับแล้วเอาขึ้นเรือปรากฏว่าไอ้เรือลำนี้เดินทางมาจากไหนอาตมาฟังไม่ถนัดแต่มันมาเสียข้างบนตรงนั้นแหละไอ้ข้างบนไอ้ทั้งข้างบนเรือท่านมันมาเสียอีตรงนั้นเลยแล้วต้องให้มาเชื่อมออกตรงนั้นไอ้แสงไฟก็จากการเชื่อมออกเขาก็เลยเอาไอ้คนนี้นะฮะไปสถานทูตญี่ปุ่นพาไปรักษาแผลแล้วก็มีหนังสือส่งมาสถานทูตไทยแล้วก็ส่งตัวกลับที่อาตมาเล่าให้ฟังนี้ท่านเพราะเหตุว่าอะไรเพราะเหตุว่านี่แหละพ่อแม่ถึงคราวตายก็ได้ฟื้นบารมีของพ่อแม่ความตั้งใจไงท่านว่าคนกตัญญูมันจะตกต่ำได้อย่างไรถ้าตกต่ำโลกใบนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกใบนี้เขาจะรักษาคนกตัญญูและเพิ่มพูนโปรบเนกให้เฉพาะคนกตัญญูเท่านั้นเพราะฉะนั้นบิดามารดาแม้เมื่อตายไปแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยเขาบอกตายไปแล้วจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าสำหรับปูชนียบุคคลแล้วสามารถบูชาได้สี่เรื่อง 1. ธาตุเจดีย์บูชากระดูกหรือซากศพก็ได้เช่นปัจจุบันนี้เราบูชากระดูกพ่อกระดูกแม่นะพระบรมอะไรพระบรมธาตุใช่ไหมท่านบรมสารีริกธาตุธาตุพระอรหันต์นั่นแหละแสดงกระดูกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย 2. ธรรมเจดีย์นะเมื่อจะบูชาแล้วนำคำสั่งคำสอนมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจัดเจนก็ได้เป็นการกตัญญู 3. บริโภคเจดีย์เก็บข้าวของที่ท่านเคยใช้เอาไว้บูชาถ้าเราเห็นข้าวของที่ท่านเคยใช้แล้วเราบูชานั่นแหละมันจะเป็นสื่อนึกถึงประการที่ 4. อุทเทสิกเจดีย์มีรูปภาพรูปปั้นติดเอาไว้ก็ได้เห็นแล้วจะได้ว่าอ๋อนี่แม่เราพ่อเราปู่เราย่าเราตาเราคนต่างจังหวัดบ้านโบราณขึ้นไปบ้านเนี่ยท่านเห็นแต่รูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายและโกฏกระดูกเล็กๆประดับประดาทั้งนั้นแต่คนกรุงเทพรวยๆแปลกท่านสร้างบ้านใหญ่โตท่านอย่าบ้านใหญ่จ้างช่างนะไปประมูลภาพจิตรกรรมของฝรั่งของจิตรกรไทยมาราคาเป็นล้านแต่ไม่มีรูปพ่อแม่ติดที่บ้านเมื่อไม่มีรูปพ่อแม่ติดอุทเทสิกเจดีย์ก็ไม่มีรูปหลวงปู่หลวงตามีหมดแต่รูปพ่อแม่ไม่ติดเมื่อไม่ติดเราจะนึกถึงท่านอย่างไรเราไม่นึกถึงท่านตั้งแต่เราไม่ติดแล้วอายแล้วท่านถ้ามีเงินนะท่านสร้างห้องใหญ่ๆนะท่านเอาไปจ้างจิตรกรดีๆใช่ไหมท่านเนี่ยที่อะไรพ่อช่องพ่อช่างเนี่ยเขียนรูปพ่อแม่ผมสวยๆด้วยสีน้ำแล้วติดกรอบออกแบบลายกรอบคุณเลือกให้ด้วยภาพขาวดำเป็นภาพสีเขาเขียนได้อาตมาเคยให้เขียนแล้วติดใครมาก็โอ้โหมาเนี่ยมาเจอรูปพ่อแม่เขาต้องบูชาพ่อแม่ก่อนเขาจะรู้ว่าโอ้นี่สร้างฐานะมาได้เพราะความกตัญญูเป็นอุทเทสิกเจดีย์และทุกๆวันแล้วให้คิดถึง8เรื่องคือนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าวันว่างๆจะนึกถึงอะไรนะท่านนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านะนึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนจะกินข้าวเนี่ยเรากินได้กินดีถ้าไม่มีพ่อแม่สอนเนี่ยป่านนี้เราอาจจะต้องเลียกับข้าวแล้วล่ะเราจะกินข้าวด้วยวิธีการอีกแบบหนึ่งถ้าท่านไม่สอนให้กินและสอนแบบพูดดีด้วยไม่ใช่สอนแบบธรรมดา
วิธีการกินเป็นการสอนที่ยากมากท่านพอจะกินเป็นเนี่ยท่านจะกินข้าวเนี่ยนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อน

นึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูก่อนนอนเนี่ยเอามือไปลูบหมอนพ่อแม่เคยปูให้เราปูเสร็จแล้วก็ดมใช่ไหมท่านดมไหมเป็นแม่ดมไหมดมหาอะไรเหม็นไหมถ้าเหม็นดึงออกให้ลูกนอนหอมๆใช่ไหมมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่ที่อยู่ที่แม่เคยจัดหาดูซิว่าจะสร้างบ้านสร้างช่องได้ทำยังไงนึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่ส่งเสียส่งเสริมให้เราได้ส่องแสงที่มีกันทุกวันเนี่ยนะถ้าไม่มีการศึกษาแย่ท่านให้เราโดยไม่คิดที่ให้มาไม่คิดเสียดายไม่หมายทวงคืนนึกถึงว่าชีวิตที่ท่านให้เรามาแล้วชีวิตนี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเราพ่อเป็นเจ้าของชีวิตจำไว้แม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณสองคนนี้นะคุณเสมอและต้องสมานกันด้วยพ่อเป็นเจ้าของชีวิตแม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราวิญญาณเราเนี่ยมันนุ่นเหมือนนุ่นที่ลอยอยู่บนฟ้าถ้าไม่ตกดินถ้าไม่ถึงดินไม่มีน้ำเลี้ยงนุ่นไม่งอกฉันใดวิญญาณของเราถ้าพ่อแม่เขาปิดกั้นเสียล่ะเราไม่ได้เกิดนะเราไม่ได้เกิดรักพ่อรักแม่ให้เท่ากันนะพ่อเป็นเจ้าของชีวิตเราชีวิตเป็นของพ่อนะการเลี้ยงดูเป็นของแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องรักท่านให้เท่าๆกันดังนั้นท่านทั้งหลายในการที่คุณในการที่คณะเจ้าภาพวันนี้ได้มาประกอบการบุญกายกุศลหลายประการและสดับพระธรรมเทศนาร่วมกับพวกเราทุกคนจึงเป็นสิ่งที่จะบังเกิดบุญกุศลมหาศาลอิมินากตปุญเญนะคุณภาพกุศลบุญญราศีที่คณะเจ้าภาพดังกล่าวนำมาแล้วได้บำเพ็ญนี้จงบังเกิดเป็นทิพย์พยสุขทิพยสมบัติให้แก่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งล่วงลับดับขันนะไปนานแล้วบัดนี้ถ้าบังเกิดเป็นเทพเป็นพรหมแล้วได้เสวยบุญกุศลในโลกสวรรค์บัดนี้ลูกหลานได้อุทิศกุศลให้ขอจงได้ดำรงอยู่ในโลกสวรรค์นั้นตลอดกาลนานและขออนุภาพเทวฤทธิ์จงประสิทธิ์ประสาทพรให้ลูกหลานและท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญรุ่งทั้งบิดามารดาพ่อแม่ของท่านที่ฟังทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมีความกตัญญูทำบุญอุทิศกุศลให้ก็จงได้รับพรจากพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนั้นนะคะถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานภายในจิตใจของเราทุกคนหากเรามีความกตัญญูแล้วก็จะทำให้สังคมแล้วก็คนรอบข้างของเรามีความสุขและก็ทำให้จิตใจของเรามีความสุขเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
6: โอ้โ
0: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มาม
9: าเร็วๆ
10: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
8: กันเลย
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปนะน้องเอ้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
12: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุน

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยควรจะได้รับการรักษาโดยเร็วนะครับผมเคยมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นนักศึกษานะครับหลังจากรักษาหายแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมีอาการของโรคซึมเศร้าตั้งแต่เป็นนักเรียนนะครับครั้งแรกที่เป็นนั้นตอนมัธยมต้นนะครับก็มีความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคซึมเศร้ามาตลอดนะครับจนกระทั่งมาได้รับการรักษาครั้งนี้นะฮะเขาก็ทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่แรกนะชีวิตของเขาตอนวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยเขาคงจะมีความสุขมากกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ารับการรักษาจึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยซึ่งจะช่วยผ่อนเรื่องหนักให้เบาลงไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับหรือน่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดนะครับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองป่วยนะครับเนื่องจากอาการอาจจะเริ่มต้นจากความเครียดวิตกกังวลเบื่อหน่ายท้อแท้หมดพลังหรือบางคนอาจจะมีความคิดระแวงมองโรคในแง่ร้ายนะครับแต่ก็ยังทำงานได้แต่อาการทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะมากขึ้นจนรบกวนการดำเนินชีวิตนะครับการเข้าสู่การรักษาโดยเร็วเนี่ยจะทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่กลับมาเป็นซ้ำหรือรุนแรงมากขึ้นครับความจริงแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโรคทางจิตเวชนะครับแตกต่างจากโรคทางจิตเภทซึ่งเป็นโรคจิตซึ่งเป็นคนละโรคกันนะครับโรคจิตเภทเนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่งนะครับที่มีความผิดปกติของความคิดการรับรู้และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับเช่นมีอาการหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงโรคจิตเภทจึงไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับบางคนสงสัยว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะกลายเป็นโรคจิตเภทได้หรือเปล่าไม่เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับโรคซึมเศร้าเป็นมากๆก็ไม่ได้กลายเป็นโรคจิตเภทครับ

การรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมีองค์ประกอบ3ด้านนะครับก็คือด้านร่างกายนะครับเราทราบแล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากสารซึนัมประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้แก่ซีโรโทนินหรือนออีพิเนฟรินนะครับมีปริมาณลดต่ำลงนะครับในสมองของเราเนี่ยทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรักษาหลักของเราก็คือการให้ยาที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ดีนะครับโดยไปเพิ่มปริมาณของสารซึนัมประสาท2ตัวนี้นะครับให้กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยค่อยๆกลับเข้าสู่ปกติการรักษาองค์ประกอบที่2ก็คือทางด้านจิตใจครับเราก็พบว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีอาการของอารมณ์ซึมเศร้าเครียดเบื่อหน่ายท้อแท้นะครับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการยกระดับอารมณ์ของตัวเองกิจกรรมที่จะแนะนำบ่อยๆนะครับก็คือ

ต้องออกกำลังกายประเภทที่เราเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับตัวอย่างเช่นการวิ่งจ็อกกิ้งหรือเดินเร็วๆขี่จักรยานหรือจักรยานอยู่กับที่เต้นแอโรบิกต้องใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับและควรจะออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์หรือวันเว้นวันนะครับถ้าออกกำลังกายน้อยกว่านี้ก็จะไม่ค่อยเห็นผลทางด้านอารมณ์กิจกรรมที่จะช่วยเรื่องอารมณ์ต่อมาก็คือกิจกรรมที่ทำให้มีความสุขได้แก่งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เราทำในบ้านทั่วๆไปนี่แหละครับบางคนก็ชอบวาดรูประบายสีฟังเพลงร้องเพลงเล่นดนตรีปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ทำงานบ้านกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเบนความรู้สึกของเรานะครับทำให้อารมณ์ที่ตกอยู่เนี่ยกลับขึ้นมาเหมือนปกติได้นะครับจะแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการอยู่เฉยๆคนเดียวนะครับเพราะว่าจะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยตกลงไปได้แล้วก็บางครั้งก็จะดิ่งลงไปเบื่อชีวิตคิดอยากตายได้นะครับการรักษาอีกด้านหนึ่งก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับให้เหมาะกับตัวเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือการทำงานนะครับถ้าเราแบ่งเวลาที่เรามี24ชั่วโมงเนี่ยออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงละ8ชั่วโมงเนี่ยช่วงที่1เนี่ยก็เป็นช่วงที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เรียนหรือทำงานนะครับช่วงที่2เป็นช่วงที่เราพักประมาณ8ชั่วโมงนะครับช่วงพักเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่เราสามารถจะจัดกิจกรรมที่จะดึงเรื่องจิตใจหรืออารมณ์เราขึ้นมาได้นะครับพยายามหากิจกรรมที่เหมาะสมกับเรานะครับที่จะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นมานะครับเช่นเรื่องออกกำลังกายมีงานอดิเรกงานยามว่างทั้งหลายเนี่ยนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับก็คือนอนประมาณ8ชั่วโมงนะครับเรื่องการนอนเนี่ยแนะนำว่าให้พยายามนอนตรงเวลานะครับประมาณ4หรือ5ทุ่มอย่าให้ดึกกว่านั้นนะครับแล้วก็นอนให้เพียงพอประมาณ6ถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งก็แล้วแต่บุคคลอาจจะแตกต่างกันนะครับการนอนตรงเวลาเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยกลับมาฟื้นคืนได้เหมือนปกติโดยเร็วครับ

เราทราบแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยหายด้วยการใช้ยานะครับแต่ก็ไม่ควรจะไปซื้อยารับประทานเองนะครับเพราะว่าการใช้ยาเนี่ยจะมีรายละเอียดซึ่งจิตแพทย์จะเป็นคนที่แนะนำวิธีการใช้ยานะครับถ้าอยากจะรักษาเนี่ยควรจะมาพบกับจิตแพทย์ด้วยตัวเองนะครับใครที่อยากจะมาพบจิตแพทย์แล้วยังไม่แน่ใจนะครับหรือสงสัยว่าจะมาได้ยังไงนะครับก็อาจจะสอบถามได้นะครับที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับหมายเลข1323นะครับหรือตามสื่อออนไลน์ต่างๆนี่ก็สามารถจะปรึกษาได้นะครับว่าไปได้ที่ไหนบ้างนะครับทีมแพทย์ที่ช่วยรักษาทางจิตเวชเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายทีเดียวนะครับประกอบด้วยจิตแพทย์หรือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวชพยาบาลทางจิตเวชและอาสาสมัครนะครับที่ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาทางจิตเวชคนเหล่านี้ล่ะครับก็จะทำงานร่วมกันนะครับโดยผู้ที่จะเริ่มต้นก่อนก็คงจะเป็นจิตแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะได้พบกับจิตแพทย์ก่อนนะครับเพื่อที่จะประเมินทางจิตเวชโดยการสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก30ถึง45นาทีนะครับในครั้งแรกใช้เวลาเยอะหน่อยครับเพื่อที่จะได้รู้จักผู้ป่วยอย่างละเอียดนะครับจิตแพทย์ก็จะทำหน้าที่ในการประเมินนะครับแล้วก็วินิจฉัยนะครับว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่นะครับเป็นระดับไหนการรักษาเป็นอย่างไรนะครับนักจิตวิทยาจะทำหน้าที่ในการประเมินทางจิตใจอย่างละเอียดนะครับในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบางคนนะครับอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโดยนักจิตวิทยาจะเป็นผู้ประเมินทางจิตใจนะครับสำหรับนักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลทางจิตเวชนี่มีความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเขาจะช่วยหมอในการรักษาต่อเนื่องระยะยาวให้คำแนะนำให้กำลังใจแล้วก็ติดตามการรักษาร่วมกับหมอด้วยครับการรักษาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่ากว่ายาจะออกฤทธิ์เนี่ยก็ประมาณ2-3เดือนนะครับ

กระทั่งผู้ป่วยหายเป็นปกตินะครับใช้เวลาไม่นานเกิน6เดือนนะครับหลังจากรักษาโดยใช้ยาจนหายเป็นปกติแล้วเราก็จะให้ทานยาต่อไปอีกอย่างน้อย6เดือนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นใหม่หลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆลดยาและก็หยุดยาได้ในระหว่างที่ให้ยาและก็ติดตามไปเนี่ยนะครับประมาณ6เดือนถึง1ปีการติดตามการรักษาโดยการพูดคุยการให้คำแนะนำปรึกษาเนี่ยนะครับหรือบางคนอาจจะมีจิตบำบัดหรือพฤติกรรมบำบัดหรือการจัดสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือทางครอบครัวร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการรักษาร่วมกับผู้ป่วยนะครับการรักษาเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็หายได้เหมือนปกติในที่สุดครับส่วนใหญ่ของโรคซึมเศร้าเนี่ยเราสามารถจะรักษาได้เป็นผู้ป่วยนอกนะครับก็คือนัดมาพบเป็นระยะระยะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าอาการต่างๆเนี่ยไม่ได้หนักมากยกเว้นในบางกรณีเท่านั้นเองนะครับที่มีอาการมากรุนแรงหรือมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายอาการเหล่านี้อาจจะต้องรับไว้ในโรงพยาบาลชั่วคราวนะครับการรักษาที่อยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็จะเป็นการรักษาช่วงสั้นๆนะครับเพื่อให้อาการของโรคซึมเศร้าที่รุนแรงหรือความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายลดลงจนปลอดภัยนะครับก็จะสามารถกลับบ้านได้ครับการรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยนะครับเรารู้แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการขาดสารสื่อนำประสาทบางตัวนะครับเช่นซีโรโทนินหรือนอร์อีพิเนฟรินนะครับในสมองของเราเนี่ยนะครับปริมาณมันลดลงเมื่อปริมาณลดลงอารมณ์ก็จะตกลงด้วยนะครับก็ทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้ายาที่ใช้รักษาได้ผลนะครับมันออกฤทธิ์โดยการไปเพิ่มปริมาณของสารสื่อนำประสาทในสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์สองตัวเนี่ยนะครับจนขึ้นมาเหมือนปกติอารมณ์ก็จะกลับมาเหมือนปกติด้วยครับแต่หลังจากดีแล้วสมองยังสร้างสารสื่อนำประสาทได้ไม่รวดเร็วนักนะครับเราจำเป็นจะต้องให้ยาต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งสมองเริ่มปรับสมดุลของสารสื่อนำประสาทและสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองระยะนี้เราจำเป็นต้องให้กินยากันเอาไว้ก่อนนะครับพอครบ6เดือนแล้วเราก็จะลดยาเมื่อลดยาสมองก็จะเริ่มสร้างสารสื่อนำประสาทกลับมาเหมือนเดิมได้เราก็สามารถจะหยุดยาได้ยาตัวนี้ทำให้โรคซึมเศร้าหายได้แต่บางคนก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างนะครับไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าเจอก็ไม่ต้องตกใจนะครับผลข้างเคียงของยาเหล่านี้อาจจะมีอาการคลื่นไส้บ้างอาเจียนบ้างในช่วงแรกๆนะครับบางคนก็จะมีผื่นคันขึ้นนะครับหรือนอนไม่หลับในบางคนนะครับแต่มักจะเป็นอยู่ช่วงแรกๆเท่านั้นเองพอทานยาไปสัก 2-3 สัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปได้เนื่องจากร่างกายเริ่มปรับตัวได้หลังจากนั้นยาก็จะเริ่มออกฤทธิ์นะครับแล้วก็ทำให้อาการดีขึ้นผลต่อร่างกายในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ายาไม่ได้มีผลต่อตับไตสมองหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถให้ยาเหล่านี้ได้ระยะยาวนะครับโดยปลอดภัยครับบางคนสงสัยว่ายานี้ไปลดสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ก็พบว่ายาต้านโรคซึมเศร้าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงนะครับแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะมีอาการสมรรถภาพทางเพศลดลงได้เนื่องจากอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยจะไปรบกวนความรู้สึกหรือความต้องการทางเพศครับแต่เมื่อรักษาด้วยยาต้านเศร้าจนดีเหมือนปกติแล้วสมรรถภาพทางเพศหรือความต้องการทางเพศต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับบางคนสงสัยว่ากินยาต้านเศร้าแล้วจะง่วงไหมก็เพราะว่ายาต้านเศร้าส่วนใหญ่ไม่ง่วงนะครับจะมียาบางตัวท่านเองที่อาจจะมีผลข้างเคียงที่ทำให้ง่วงบ้างแต่ส่วนใหญ่ยาที่ง่วงนี้คุณหมอก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับเพราะว่าถ้าง่วงก็จะนอนหลับไปก็จะช่วยทำให้การนอนเนี่ยดีขึ้นด้วยครับบางคนสงสัยว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นน้อยไม่ต้องรักษาก็หายเองได้ผมแนะนำว่าถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแม้ว่าจะเป็นน้อยแต่ถ้าเริ่มมีปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับ

ควรจะรักษาครับเหตุผลก็คือว่าการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยจะทำให้ไม่กลับมาเป็นอีกคนที่เป็นน้อยแล้วไม่ได้รับการรักษานะครับอาจจะกลับเป็นซ้ำได้แล้วถ้าเป็นซ้ำบ่อยๆอาการก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือโรคซึมเศร้าหลายๆครั้งเริ่มต้นจากอาการเป็นน้อยแต่อาการโรคซึมเศร้าอาจจะตกลงหรือดิ่งลงทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อชีวิตคิดอยากตายขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวครับและเราจะไม่รู้ว่าคนไหนจะมีอาการดิ่งลงไปถึงการฆ่าตัวตายได้เมื่อไหร่นะครับการรักษาที่ดีเนี่ยจะทำให้ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเนี่ยลดต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยยาเนี่ยมีผลดีกว่าการไม่รักษาอย่างแน่นอนครับเนื่องจากการรักษาด้วยยาเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลานานนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันทำให้ติดยาหรือเปล่านะครับก็เพราะยาต้านโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ติดครับถึงแม้ว่าจะทานนานแต่สามารถที่จะลดแล้วก็หยุดยาได้ตามระยะเวลานะครับไม่เคยมีผู้ป่วยติดยาโรคซึมเศร้านะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าดีขึ้นแล้วเราอาจจะหยุดยาเองได้ไหมการหยุดยาเองก่อนที่แพทย์จะแนะนำนะครับพบว่าทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้ในเวลาต่อมาตอนแรกเวลาหยุดไปอาการอาจจะยังไม่มีก็ได้นะครับแต่อีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนต่อมาเนี่ยอาการของโรคซึมเศร้าก็จะกลับมาครับเพราะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้และการรักษาจะยากขึ้นครับการรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นการรักษาที่สำคัญนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการรักษาจะได้ผลดีมากเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจและก็จัดสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับผู้ป่วยนะครับรวมทั้งการรักษาแบบจิตบำบัดด้วยครับเราก็พบว่าการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจะได้ผลดีมากเลยถ้ามีจิตบำบัดร่วมด้วยจิตบำบัดก็คือการรักษาทางจิตใจนะครับก็คือเรื่องของอารมณ์และความคิดเป็นหลักนะครับเนื่องจากในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยบางครั้งก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมความคิดที่ไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องมีการช่วยปรับให้กลับมาเหมือนปกติด้วยร่วมไปกับการรักษาด้วยยานะครับจิตบำบัดนี่ก็จะมีหลายด้านนะครับเช่นจิตบำบัดแบบประคับประคองนะครับหรือ supportive psychotherapy ซึ่งเรื่องนี้จิตแพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเป็นการให้คำแนะนำทั่วๆไปการปรับเรื่องของจิตใจอารมณ์เบื้องต้นนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยอาจจะมีปมความคิดหรือความรู้สึกที่ตกค้างอยู่นะครับเช่นบางคนก็จะมีความรู้สึกลึกๆในเรื่องของการเป็นที่รังเกียจของคนอื่นไม่เป็นที่ยอมรับก็จะมีการรักษาทางจิตบำบัดแบบลึกมากขึ้นนะครับเช่น cognitive behavior therapy หรือจิตบำบัดแนวบำบัดความคิดและพฤติกรรมนะครับหรือจิตบำบัดแนวสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับตัวอย่างจิตบำบัดที่เราให้กับวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยก็คือการฝึกจิตใจที่จะจัดการกับอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์วิตกกังวลเครียดแพนิคนะครับหรืออารมณ์ซึมเศร้านะครับกิจกรรมที่เราจะจัดให้กับเขาก็คือการผ่อนคลายตัวเองทำให้เขาสามารถจะหยุดอาการเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกผ่อนคลายได้กิจกรรมนี้ก็ต้องมีการฝึกกันนิดหน่อยนะครับที่จะทำให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นการฝึกกำหนดลมหายใจนะฮะหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตัวอยู่นิ่งๆกับลมหายใจต่อเนื่องตลอดเวลาแบบนี้ก็จะทำให้ตัวอารมณ์สงบลงได้ถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหรือความเครียดเนี่ยค่อยๆลดลงได้ครับผู้ป่วยบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำนะครับเราก็จะมีกระบวนการที่จะในการหยุดความคิดและเบี่ยงความคิดนะครับเพื่อไม่ให้อาการย้ำคิดย้ำทำนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนะการฝึกก็เช่นเดียวกันครับฝึกในการกำหนดลมหายใจให้มีความหยุดนิ่งได้ของความคิดนะครับและเมื่อหยุดนิ่งได้ความคิดก็จะหยุดได้อารมณ์ก็จะสงบลงได้ครับจิต

บำบัดอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราอาจจะให้กับบางครอบครัวนะครับเนื่องจากมีปัญหามากระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องในครอบครัวนะครับจิตบำบัดนี้เรียกว่าครอบครัวบำบัดนะครับหรือ Family Therapy จิตบำบัดแบบนี้ก็จะเน้นให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาร่วมมือกันนะครับในการเข้าใจผู้ป่วยมีวิธีการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างครอบครัวนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นการใช้กิจกรรมสนุกๆนะครับเช่นศิลปะเราเรียกว่าศิลปะบำบัดครับหรือ Art Therapy ก็จะช่วยทำให้เกิดการคลี่คลายของอารมณ์นะครับไล่ระบายความรู้สึกอาจจะเป็นความเครียดหรือซึมเศร้านั้นในกิจกรรมศิลปะเช่นวาดรูประบายสีงานปั้นเครื่องปั้นดินเผานะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลานะครับในระหว่างการรักษาและใช้ยาอยู่เนี่ยเราก็จะพบว่าผู้ป่วยก็จะดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะดีขึ้นค่อยๆเหมือนปกตินะครับแต่ก็อาจจะมีบางคนเหมือนกันที่ระหว่างรักษาอาจจะมีอาการกลับมาเป็นใหม่ได้นะครับถ้ามีอาการกลับมาเป็นใหม่ให้พยายามรีบกลับไปพบกับคุณหมอที่เป็นผู้รักษาโดยเร็วนะครับเพราะอาการที่มันขึ้นลงๆเนี้ยบางครั้งคุณหมออาจจะมีการปรับขนาดยาหรือมีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับก็จะทำให้อาการดีขึ้นเร็วครับทีนี้ถ้ารักษาจนหายแล้วแล้วก็หยุดยาได้แล้วหลังจากหยุดยาเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่าให้ติดตามอาการต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะตลอดชีวิตก็ได้นะครับว่าเรายังมีอาการอยู่หรือไม่โรคนี้หายได้เหมือนปกติแต่กลับมาเป็นใหม่ได้ครับคนที่หายจากโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเมื่อติดตามไปมี3กลุ่มครับกลุ่มแรกไม่กลับมาเป็นอีกเลยกลุ่มนี้มักจะร่วมมือในการรักษาดีมากทานยาสม่ำเสมอปรับตัวออกกำลังกายทำทุกอย่างตามคำแนะนำอย่างดีนะครับลดยาตามที่หมอแนะนำนะครับพวกนี้ก็จะมักจะหายได้เลยไม่เป็นอีกเลยก็มีครับกลุ่มที่2หายไปนานๆหลายๆปีแล้วกลับมาเป็นใหม่บางครั้งกลับมาเป็นตอนวัยกลางคนหรือสูงวัยก็มีครับอาจจะกลับมาเองก็ได้หรือมีตัวกระตุ้นก็ได้เช่นมีโรคทางร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนแอหรือมีความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับอาจจะทำให้กลับมาเป็นใหม่ได้แต่ถึงกลับมาเป็นใหม่ก็รักษาหายได้เหมือนเดิมครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้จะกลับมาเป็นซ้ำเร็วครับหยุดยาแล้วกลับมาเป็นเลยกลุ่มนี้มักจะทานยาไม่สม่ำเสมอหรือมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงจิตใจไม่แข็งแรงหรือไปใช้เหล้าหรือยาเสพติดอดนอนพวกนี้ก็จะกลับมาเป็นใหม่เร็วครับเพราะฉะนั้นการกลับมาเป็นใหม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวผู้ป่วยเองและสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะครับนะเราก็พยายามจะรักษาตัวเองนะครับให้อยู่ในกลุ่มแรกให้ได้คือตั้งใจทานยาสม่ำเสมอไม่ขาดยาไม่ลดยาเองไม่หยุดยาเองรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่นอนดึกปรับสิ่งแวดล้อมจัดตารางชีวิตให้มีความสมดุล นะครับก็จะทำให้เราที่หนึ่งนะครับคือไม่กลับมาเป็นอีกเลยผมเคยมีตัวอย่างผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาแล้วก็ตอบสนองดีมากเลยนะครับอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็นัดมาพบปรากฏว่าผู้ป่วยไม่ได้มาตามนัดนะครับมาทราบจากญาติทีหลังว่าผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จครับเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่สะเทือนใจมากๆทีเดียวเพราะว่าเรามาพบว่าการที่เขาฆ่าตัวตายครั้งนั้นน่ะเพราะว่าเขาไม่ได้กินยาครั้งสุดท้ายที่หมอให้ไปเลยนะครับคิดว่าเขาตั้งใจที่จะหยุดยาเองเพราะคิดว่าหายแล้วพอหยุดยาเองอาการก็กลับมาเป็นใหม่อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ดิ่งลงไปจนกระทั่งฆ่าตัวตายสำเร็จครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าการรักษาเนี่ยควรจะต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ประสิทธิภาพดีที่สุดและป้องกันความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายครับ

ผมหวังว่าการเล่าเรื่องกระบวนการรักษาโรคซึมเศร้านี้จะช่วยทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องน่า

ลัวนะครับหรือเรื่องน่าอับอายเลยโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งนะครับอาจจะเป็นโรคทางร่างกายด้วยซ้ำจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อให้รักษาอาการได้บรรเทาลงแล้วก็แข็งแรงขึ้นจนหายขาดจากโรคนี้ได้นะครับอุปสรรคต่อไปก็คือถ้าอยากพบแพทย์แต่บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอครับคิวยาวรอไม่ได้เราในฐานะพ่อแม่ครูเพื่อนหรือคนรอบข้างนะครับจะช่วยดูแลประคับประคองฟื้นฟูผู้ป่วยให้หายขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้อย่างไรเรามาเรียนรู้กันในตอนหน้าครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal อะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หนูอยากทราบว่าพระอาจารย์มี
1: ความคิดเห็นอย่างไรกับกลุ่ม LGBTQ หรือรักร่วมเพศที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่รักการเหมือนคนทั่วๆไปแต่กลับโดนประนามต่อว่าน่ารังเกียจเป็นไหมความเห็นของอาตมาในเบื้องต้นก็คือศีลธรรมคราวาสเกี่ยวกับเรื่องกามเรื่องทางเพศคือศีลข้อที่3ศีลข้อที่3ก็คือไม่นอกใจกันให้มีคู่ที่เป็นคู่ครองกันต้องเคารพนับถือซึ่งกันและกันไม่ทำอะไรลับหลังซึ่งจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจนั้นถ้าเรามีคู่ครองแล้วเราก็ไม่ได้สนใจกับผู้อื่นเป็นต้นดังนั้นในเรื่องนี้ก็ไม่ว่าผู้ที่คู่ครองเป็นเพศตรงข้ามกันและเพศด้วยกันก็หลักการก็ตายตัวว่าอย่านอกใจกันเท่านั้นเองที่จริงนะในความเข้าใจของอาตมาได้กับเปรียบเทียบกับเมืองนอกเมืองไทยเดิมในวัฒนธรรมพุทธไทยในมีการยอมรับในความหลากหลายสูงที่สุดที่อาตมาเคยเห็นในโลกว่าได้ครับแต่อันนี้ก็เป็นเงาตามตัวของอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วผู้ที่เคยรับอิทธิพลจากการไปเรียนหนังสือต่างประเทศเพราะในหลายศาสนาก็ถือว่าอย่างนี้เป็นบาปเป็นกรรมของที่รักเพศเดียวกันในบางประเทศเนี่ยจะถูกประหารชีวิตก็มีไม่นั้นก็ถือว่าผิดกฎหมาย แม้ที่อังกฤษเนี่ยไอ้การรักร่วมเพศเนี่ยผิดกฎหมายตลอดถึงไม่กี่สิบปีที่แล้วที่เป็นการที่ยอมรับประการการถือว่าเป็นความชั่วเป็นความไม่ดีก็จะเจอทั่วไปในโลกตะวันตกตอนนั้นมาเด็กถ้าใครเกย์นี่หรือว่ารักเพศเดียวกันเนี่ยไม่กล้าแสดงออกเพราะจะถูกซ้อมถูกทำร้ายร่างกายได้ง่ายสังคมรังเกียจแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาชื่นชมในสังคมไทยตั้งแต่มาแรกๆมา40ปีที่แล้วคือการยอมรับและใครเป็นกระเทยใครเป็นอะไรก็ไม่เห็นใครรังเกียจกันอาจจะมีล้อเลี้ยงกันนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นอาตมาไม่มีไอ้หลักฐานที่จะไปพิสูจน์ไม่ได้ทำการวิจัยแต่อาตมาเชื่อว่า

การฉันที่มีการรังเกียจพวก LGBTQ เป็นคนที่รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกส่วนใหญ่ไทยเดิมนี่พุทธเดิมนี่แล้วไม่รังเกียจใครจะไปรังเกียจทำไมกราบนมัสการพระอาจารย์หนูอยากทราบว่าทำไมพระอาจารย์ถึงมาเทศวันพุธคะมาวันอื่นไม่ได้หรอคะอ๋อก็อยากให้มาวันไหนฮะส่วนอาตมาที่จริงวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คงมาได้ถ้าไม่มีกิจนิมนต์อื่นแต่โรงเรียนก็อยากให้กำหนดวันใดวันหนึ่งเพื่อความง่ายในการจัดตารางต่างๆก็เป็นเรื่องความสะดวกของโรงเรียนมากกว่าหากเรามีความเป็นห่วงเพื่อนต้องการจะเตือนเพื่อนในเรื่องหนึ่งแต่เพื่อนคนนี้มักจะเถียงและไม่ยอมรับความผิดของตนหรือไม่รับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนอยู่เสมอเราจะมีวิธีในการพูดคุยเพื่อให้เพื่อนพัฒนาตนเองอย่างไรคะคนอื่นก็ต้องเข้าใจว่าไม่ว่าใครเนี่ยพวกเราก็คงเหมือนกันว่าใครจะมาตักเตือนว่ากล่าวเนี่ยมันฟังยากนะมันกระทบความรู้สึกมากกระทบอาตาตัวตนฉะนั้นในการตักเตือนใครสิ่งที่เป็นฐานที่ขาดไม่ได้คือความไม่วางใจแล้วสิ่งที่พระเราเรียกว่าปวารณาคือหมายถึงว่าพระเราทุกรูปต้องปวารณาซึ่งกันและกันว่าผมมีอะไรผิดพลาดไม่เรียบร้อยช่วยตักเตือนด้วยความเมตตากรุณาเถอะครับอันนี้ไม่ใช่เปิดใจรับฟังจากครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่พระทุกรูปในวัดจริงในความเป็นจริงนะก็คงไม่กี่วัดหรอกที่ทำได้แต่นี่ก็คืออุดมการณ์ฉะนั้นในพวกเราก็อยากให้เป็นอย่างนี้เป็นผู้ที่เปิดใจว่ารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นถูกบ้างผิดบ้างเราฟังไว้ว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเราทุกคนต้องมีจุดบอดอยู่บ้างจะต้องมีความคิดเข้าข้างตัวเองบ้างด้านหน้าที่ของกัลยาณมิตรคือการให้ข้อคิดการให้เสียงสะท้อนในเมื่อเราประมาทเราก็ช่วยเขาด้วยทีนี้ก่อนที่จะตักเตือนก่อนที่จะให้คำแนะนำต่างๆต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่ว่าเราปลุกเขาไปสั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องเดี๋ยวก็ต้องมีความไว้วางใจการความสนิทสนมกันพอแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนว่ามันมีเรื่องอยู่ในใจบางเรื่องจะขอพูดได้ไหมถ้าเขาไม่รับฟังแล้วเป็นนั้นว่าจบเราก็พยายามดังการหากาลเทศะเวลาสถานที่เหมาะสมเมื่อเขาอยู่ในอารมณ์ที่ดีที่รับฟังได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญแต่การตักเตือนมีข้อระวังที่สุดก็คืออย่าไปพูดกว้างๆเรื่องนิสัยใจคอของเขาว่าเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ไม่มีใครรับได้หรอกแต่ถ้าเราจะตักเตือนให้พูดเจาะจงกับเรื่องที่เราเห็นด้วยตาที่เราได้ยินด้วยหูของเราไม่ใช่ว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดสิ่งที่เราเห็นสิ่งเราได้ยินสิ่งที่เราได้สัมผัสเองและพูดจากมุมมองของตัวเอง

้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราไม่รู้ความคิดของเขาหรอกเราไปแปลสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดเราแปลเอาเองอาจจะถูกก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้อาจจะถูกบางส่วนก็ได้แต่เมื่อเราให้ทราบวันนี้ก็คือจากที่เราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกอย่างนี้จะผิดจะถูกก็ไม่แน่ใจแต่อยากให้ทราบว่ามันดูเหมือนอย่างนี้ดูคล้ายอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดการสื่อสารถ้าบอกว่าทุกวันนี้คุณเห็นแก่ตัวมากแล้วคุณดังนั้นอันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นการพูดกว้างๆถึงแล้วเราก็ต้องเตือนสติว่าเราไม่รู้วาระจิตของใครทำไมเราไม่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์อะไรที่จะไปรู้อะไรอยู่ในสมองของใครเราคิดเอาเองเราแปลเอาจากที่เราเห็นได้ยินเพราะนั้นเราก็ต้องทิ้งเพื่อไว้ความไม่แน่นอนดังสรุปก่อนจะตักเตือนเราก็ต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันพอถ้าหากว่าเรากับคนนั้นเคยแบบประวรณากันแบบว่าเนี่ยถ้าเธอเห็นฉันทำอะไรผิดช่วยบอกด้วยนะอย่างนี้จะดีมากเพราะนั้นก็เลยแต่ว่าก่อนจะพูดยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่พูดยากหรือ sensitive อ่อนไหวก็ต้องขออนุญาตก่อนและพูดจดจองจากสิ่งไม่ได้พูดจากคนนั่งคนนี้จากสิ่งที่เราได้สัมผัสเองและพูดจากมุมมองตัวเองไม่ได้พูดถึงนิสัยใจคอหรือว่าความคิดของเขาอันนี้เป็นไปได้ถ้าสมมติว่าหนูอยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างจริงจังแต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยเชิงปลายเบียงเช่นพอจะลงงานแข่งก็บอกว่าเดี๋ยวโดนหลอกวงเล็บแข่งเป็นทีมเพราะต้องไปหาคนที่ไม่รู้จักหรือบอกว่าไปถึงเป้าหมายนั้นๆได้มันยากอาชีพไม่มั่นคงแต่ยังไม่เคยสนับสนุนอะไรเลยคิดว่าควรทำยังไงดีคะคือเวลามีการถกเถียงกันนะก็กลับไปข้อที่แล้วเนี่ยหนึ่งอย่าเพิ่งมั่นใจแน่ใจว่าเรารู้เจตนาของใครแม้แต่คุณพ่อคุณแม่อย่าด่วนสรุปทีนี้ก็พยายามในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามเอาใจท่านใส่ใจเราก่อนอาตมาก็คิดว่าท่านน่าจะหวังดีต่อเราใช่ไหมคุณพ่อแม่ท่านต้องการสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทำไมจึงพูดอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะท่านมีความห่วงเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นห่วงแล้วก็คุยเรื่องความห่วงของพ่อคุณแม่พูดตรงเลยไม่ต้องพูดเรื่องนั่งเลยพูดถึงเรื่องความเป็นห่วงของพ่อแม่แล้วทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบความระหว่างคนในครอบครัวมันก็เทียบเหมือนกับเป็นบัญชีอย่างทุกครั้งที่เราบอกพ่อแม่ว่าจะทำอะไรแล้วเราก็ทำให้ถึงที่สุดแล้วจงประสบความสำเร็จไม่จะเป็นในเรื่องการทำการบ้านเรื่องทำความสะอาดห้องอะไรเล็กๆน้อยๆทุกครั้งเหมือนเราเอาเงินใส่บัญชีเราทุกครั้งที่เราบอกว่าเราจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็พอเจอความลำบากก็ถอยอันนี้ก็เหมือนกับมันเอาเงินออกจากบัญชีนั้นเมื่อเรามาถึงเรื่องสำคัญมากจะไปได้ไม่ไปได้มันอยู่ที่ว่ามีเงินเท่าไหร่อยู่ในบัญชีนะเปรียบเทียบเกิดถ้าในความทรงจำของพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าอู้ลูกคนนี้จริงจังมากทำอะไรเนี่ยถึงจะลำบากก็สู้จนกระทั่ง
ทำเกินคาดเลยเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเราไปพูดว่าอยากจะทำสิ่งนี้ทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ยังรู้สึกเสียงเกินไปหรือว่าไม่น่าจะใช่บางทีท่านก็จะไว้ใจอย่างที่อาตมามาเมืองไทยตอนอายุ20มาโดยที่ไม่รู้จักใครเลยพ่อแม่อาตมาก็ทำใจได้ยากเหมือนกันแต่ง่ายหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่อายุ17ก็เดินทางแบบข้ามโลกเดินทาง20กว่าประเทศไม่คนเดียวก็เลยรู้ว่าโอ้ลูกคนนี้ถ้าจะทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นแต่ตั้งใจจะทำท่านก็ทำได้อย่างอาตมาก็กลับจากอินเดียไม่มีเงินแต่ไม่ยอมขอจากใครก็บอกยมพ่อว่าจะไปหาเงินพ่อบอกว่าจะไปไหนจะหาเงินที่ไหนที่นี่ไม่ค่อยจะมีอาตมาบอกว่าจะไปสวิตเซอร์แลนด์ไปทำงานในฟาร์มพ่อก็ถามยอมพ่อก็ถามว่าแล้วรู้จักใครหรือเปล่าบอกว่าไม่รู้จักแล้วจะไปทำงานที่ไหนอาตมาว่ามันคงได้หรอกครับเชื่อผมเถอะอาตมาก็เลยโบกรถจากบ้านแล้วก็ข้ามน้ำไปเบลเยียมแล้วก็โบกรถเบลเยียมเยอรมันถึงสวิตเซอร์แลนด์ไปถึงเมืองโลซานก็นั่งในสถานีรถไฟทำสมาธิบอกว่าลืมตาแล้วเราก็จะเลือกคนช่วยก็ลืมตาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งดูหน้าตาเมตตาก็เดินเข้าไปหาเขาบอกว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้ผมอยากทำงานในฟาร์มเก็บผลไม้มันจะช่วยผมได้ไหมได้ไปด้วยกันนะผมกำลังจะกลับบ้านเนี่ยมันมีฟาร์มเมอร์ที่รู้จักดีอยู่ใกล้ๆบ้านมาค้างที่บ้านผมพรุ่งนี้จะไปส่งก็เลยตามเข้าไปค้างคืนกับเขาปรากฏว่าเขาสนใจพุทธศาสนาเหมือนกันรุ่งเช้าก็ส่งทำงานเดือนกว่าๆได้สตางค์ก้อนหนึ่งก้อนใหญ่เพราะทำงานเต็มที่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นทำงานแบบออกกำลังแล้วก็กลับบ้านแล้วภูมิใจมากให้พ่อเห็นว่าเนี่ยลูกไม่ขี้เกียจนะลูกไปหายไปไม่ถึง2เดือนกลับมามีเงินหลายร้อยปาวด์ซึ่งสมัยนี้ถ้าเทียบกับเงินก็คงเป็นหลายหมื่นบาทนะครับพ่อก็เลยไว้ใจอาตมาเพราะมีผลงานพิสูจน์จะไปเมืองไทยฉันก็ไม่รู้จักเมืองไทยไม่รู้จักพุทธศาสนาแต่บอกว่าแต่ผมไว้ใจลูกฉะนั้นไอ้การที่พ่อแม่จะไว้ใจนี่ไม่ต้องทำอะไรถึงการเดินทางข้ามโลกแต่ต้องทำนั่นทำนี่ให้พ่อแม่เห็นเราเป็นคนขยันมันเพียรที่รับผิดชอบสูงแล้วเวลาเราทำอะไรที่ท่านเห็นว่าเราเสี่ยงฉันก็คงทำใจได้มากขึ้นแต่ในปัจจุบันมันก็อยู่ที่เรามีฐานเรามีสตางค์อยู่ในบัญชีความไว้วางใจกันมากน้อยแค่ไหนจะช่วย แต่บางอย่างก็คืออย่าเถียงกับท่านแต่พยายามดูความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของท่านซึ่งบางครั้งเราก็รู้สึกว่าไม่มีเหตุผลมันเป็นได้แต่มันก็เกิดจากความรักความห่วงตอนนั้นเราก็คุยในประเด็นนี้นะก็จะทำอะไรมันก็เป็นการเสี่ยงทั้งนั้นมันไม่มีทุกวันนี้ไม่มีอาชีพไหนที่ไม่เสี่ยงเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้ว อาชีพปัจจุบันนี้ฮะ50ปีที่แล้วนี่มันคงไม่ถึง 10-20% เป็นอาชีพใหม่อาชีพใหม่ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยอาชีพเก่าก็ค่อยหายไปท่านเราที่ว่าโอ้อาชีพนานมันไม่มั่นคงมันไม่มีอาชีพมั่นคงไม่มีแล้ว
อาชีพพระ

อาจจะมั่นคงหน่อยที่หนูอยากทราบว่าการบ้านที่ไม่ใช่การบ้านทบทวนสิ่งที่เราเรียนมากับการบ้านที่ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาอันไหนสำคัญมากกว่ากันคะอันที่สำคัญที่สุดคืองานที่คุณครูให้ทำนะถ้าผมเป็นอาจจะคือทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งที่เป็นของใหม่ก็มีประโยชน์บางคนละประโยชน์แต่ว่าเหตุผลในการทำการบ้านที่สำคัญก็คือเป็นการให้เรารับผิดชอบการงานในเรื่องการบริหารเวลาในการทำงานโดยไม่มีผู้ให้กำลังใจไม่มีใครควบคุมเอการที่สมมติว่าเรามีการบ้านแล้วก็เราจัดการได้เรามีวินัยอยู่ในตัวเองพอเราไปมหาวิทยาลัยสบายมากเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่มีใครควบคุมอยู่ตลอดเวลามันจะเราก็ต้องรับผิดชอบการเรียนของเรามากขึ้นทีนี้ถ้าเรามีนิสัยตั้งแต่อยู่มัธยมรับงานมาแล้วก็ทำเองจัดสรรเวลาของเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างพอมันไปมหาวิทยาลัยนี้จะปรับตัวได้เร็วดูอยากทราบว่าความรักที่มั่นคงและยืนยันควรจะเป็นอย่างไรคะมันก็ความรักมันก็มีหลายความรักใช่ไหมเราก็มีรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักชาติรักแบบรักคู่ครองรักแฟนมันมีหลายรักแต่ความรักที่คงท่านถือหรือว่ามีสองข้อสำคัญจะเรียกว่าศีลเสมอกันครับทิฏฐิเสมอกันศีลเสมอกันก็คือถ้าคนหนึ่งถ้าสมมติว่ารักกันอันนี้เรื่องรักกันไม่ว่าแต่คนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาศีลอยู่ไปอยู่มานี่ก็จะอยู่ด้วยกันยากหรือว่าต่างคนต่างไปแยกทางการทั้งที่ยังอยู่ในบ้านเดียวกันคือเมื่อรักกันแบบชายรักหญิงชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรแล้วแต่เป็นความรักอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดซึ่งมันก็ทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสำคัญที่สุดอย่างอื่นมันจะคอยมาเองมันทุกอย่างมันจะเข้าล็อกเพราะมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นที่ตั้งแต่ความรักที่เกิดขึ้นแรกๆนะเรายังสามารถทุกวันนี้วัดสารเคมีในสมองได้มันเป็นอาการของกายด้วยไม่ใช่อาการของจิตอย่างเดียวแล้วไอ้ที่มันแบบรักสุดๆเนี่ยส่วนมากส่วนใหญ่ในสองปีกว่าแล้วถ้าดูจากสารเคมีนะไม่ได้ดูจากอารมณ์นะมันจะเริ่มอ่อนลงที่แบบรักแบบบ้าบอเนี่ยเหมือนรักแบบนั่งคิดนอนคิดแต่คนนี้ตลอดเวลาอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอันนั้นมันอยู่ได้ไม่นานมันไม่ใช่มันคงเพราะนั้นเราอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากแต่สิ่งที่จะเป็นฐานให้สองคนอยู่ด้วยกันอย่างเราว่าจะรู้คุณตาคุณยายหรือว่าผู้ใหญ่บางคนแต่งงาน40ปี50ปีอย่างมีความสุขสองข้อสำคัญศีลเสมอกันโดยเฉพาะถ้าทั้งสองฝ่ายรักษาศีล5ได้ด้วยกันอันนี้จะดีที่สุดเลยนอกจากนั้นในบางทีพอแต่งงานแล้วฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยรักษาศีลอีกฝ่ายหนึ่งแบบอดทนอยู่อย่างนั้นเนี่ยทนแต่ว่าทนทำไมทนเพื่อลูกอย่างเงี้ยนั่นใน

ถ้าจะอยู่แบบเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ครองเนี่ยชีวิตนี้ศีลห้าด้วยกันเนี่ยดีที่สุดถ้าเราชอบใครเนี่ยเป็นคนทุศีลต้องระวังนะฮะเดี๋ยวก็จะเสียหลักตัวเองไปด้วยข้อที่สองทิฏฐิเสมอกันคือมีความคิดความเห็นความเชื่อถืออะไรที่มันตรงกันนี่จะดีที่สุดถ้าคนหนึ่งเป็นวัตถุนิยมมากอีกคนหนึ่งชอบความเรียบง่ายถ้าคิดถ้ามีความนับถือคนละศาสนามันไม่ใช่ว่าจะไปไม่ได้จริงทีเดียวแต่ยากหลายอย่างดังนั้นถ้าคุณค่า values อยู่ในใจสิ่งที่เราเชื่อว่าดีและชั่วดีที่สุดแล้วที่สุดทนไม่ได้น่าลืมใสน่าศรัทธาถ้าในสิ่งเหล่านี้ตรงกันหรือคล้ายกันแต่เข้ากันได้คล้ายกันนี่จะดีเราควรวางตัวอย่างไรกับคนที่เพิ่งรู้จักครับพุทธเจ้าบอกว่าเราจะรู้จักคนเราจะรู้จักคนต้องอยู่ด้วยกันนานๆหน่อยจริงๆแล้วเราเจอใครเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยมันมีการสัมผัสแล้วมีการตัดสินบางอย่างในครั้งแรกที่เราพบกันยาตมาเคยอ่านการวิจัยเรื่องระบบประชาธิปไตยแล้วที่อเมริกาเขามีคน สมัครเป็นส.ส.อะไรท่านจำไม่ถูกสองคนแล้วก็ให้คนพันคนให้ดูรูปถ่ายสองคนแล้วก็เลือกต่างๆที่ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นพรรคไหนคนไหนมีนโยบายอย่างไรแต่ดูแต่รูปแล้วเลือกแล้วหลังจากนั้นก็มีการหาเสียงมีการประกาศนโยบายอะไรต่ออะไรสุดท้ายหลังจากที่ฟังต่างๆให้เลือกอีกครั้งหนึ่งเกือบจะตรงกันเลยไม่เปลี่ยนจากเห็นแต่รูปเขาถึงพูดเรื่องการหาเสียงเรื่องการมันจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนดูเหมือนก็ว่าคนตัดสินตั้งแต่เห็นรูปแล้วแต่บางทีไอ้ระบบประชาธิปไตยมันผิวเผินกว่าที่เราคิดนะแต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกดึงดูดความรู้สึกแบบไม่ชอบนี่ก็จะอาจจะเกิดขึ้นแต่อันนี้ก็เป็นสักแต่ข้อมูลแต่พุทธเจ้าบอกว่าเราจะรู้คนไหนจะไว้ใจได้ก็ต้องดูเวลาเกิดความลำบากใช่ไหมเวลาเราอยู่ด้วยกันแบบทุกคนมีความสุขสนานคนนี้ดูเป็นเพื่อนที่ดีแต่เราจะรู้ยังไงว่าใครเป็นเพื่อนที่พึ่งได้ก็เมื่อเกิดความลำบากใช่ไหมบางคนที่เคยโอ้ยทำอะไรให้เราทุกอย่างน่ารักมากพอเกิดความลำบากต้องทำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบเลยหายเลยหรือว่าเราเองเดือดร้อนเราเองทุกบางคนเนี่ยพอเราทุกเขาไม่อยากคบละแต่บางคนนี่เราทุกแล้วเขาจะอยู่กับเราตลอดเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีซึ่งเราเจอแรกๆเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าใครจะเป็นเพื่อนแบบไหนจะเป็นภาษาอังกฤษก็มีสำนวนเหมือนกันเขาเรียกว่า good weather friendคือเพื่อนอากาศดีหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีโอ้ยเป็นเพื่อนที่น่ารักมากพบเปลี่ยนแปลงเกิดปัญหาเกิดทุกข์เกิดไม่อยากจะคบขี้เกียจคบแล้วก็ไม่สนุกวันนั้นก็ต้องดูคนนานๆไอ้เรื่องของศีลธรรมเหมือนกันไอ้เรื่องศีลในหลายข้อเนี่ย

างที่อยู่ในบางแห่งเนี่ยรักษาศีลง่ายกว่าไม่รักษาจะแม้เราก็ยังดูคนไม่ออกแต่ถ้าเราไปที่ไหนที่รักษาศีลยังไม่รักษาเราจึงรู้จักคนเมื่อเจอสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่สนุกเราดูคนตรงนี้นี่ดีมากใครมีความเข้มแข็งพอที่จะทำในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะมันถูกต้องและในทำนองเดียวกันบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องแต่โอ้ถูกใจมากถ้าคนที่ชอบทำสิ่งที่ถูกใจทั้งๆที่ไม่ถูกต้องโอ้อย่าไปคบเป็นเพื่อนเลยดีกว่าใช่ไหมพอผู้ที่จะเป็นเพื่อนจะต้องเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ไม่ปล่อยให้ความอยากความพอใจความถูกใจไม่ถูกใจครอบงำพระถ้าคนทำอะไรเพียงเพราะชอบใจหรือไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจโดยไม่สำนึกในความถูกต้องเราจะหวังพึ่งเขาได้ยังไงฮะใช่ไหมเราก็จะไปเจอความลำบากถามว่าเราจะเลือกใครเป็นเพื่อนเอ๊ะคนที่ยังหลงอยู่กับอารมณ์ตัวเองเจ้าอารมณ์เนี่ยยากแต่ผู้ที่มุ่งที่ความถูกต้องนี่แหละคือเป็นเพื่อนที่ล้ำค่าเลยถ้าเพื่อนงอนเราอยู่เราควรทำยังไงดีครับอ้าวงอนเรื่องของเขาที่เขาอยากงอนก็งอนไปก็ถ้าหากว่าเราทำอะไรผิดเราผิดจริงเราก็ขอขมาถ้าเราไม่ทำอะไรผิดเราก็แสดงความเสียใจว่าเขาทุกข์ใจเรื่องนี้แต่เราไม่ได้เจตนาแต่เป็นความงอนนี่เป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเป็นอาการของเด็กเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะส่งเสริมอย่าให้ใครใช้ความงอนเป็นเครื่องบังคับใจเราให้ทำตามใจเขาผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับโรงเรียนนี้ขอบพระคุณมากครับแม้เวลาจะให้สำคัญที่สุดอาตมาจะไม่ค่อยชอบคำถามนี้เพราะอาตมามักจะมองอะไรเป็นระบบองค์รวมซึ่งเหมือนกันเลยว่าลูกโซ่นี้จะอยู่ได้เพราะช่วงที่อ่อนที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดมักจะอยู่เพราะสิ่งที่มีความสำคัญน้อยแต่เมื่อทำงานเป็นระบบมันก็ไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดรักษาไว้แต่สิ่งที่มีความสำคัญรองลงมาไม่สนใจสุดท้ายมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามถ้าจะเลือกข้อใดข้อหนึ่งก็อยู่ที่มีพอใจมีความศึกษามีความไฟรู้ไฟดีมีฉันทะมีความสำนึกในการเป็นผู้ที่จะประเสริฐโดยการฝึกตนทั้งวิชาการฝึกตนทางวิชาชีวิตพร้อมๆกันคำว่าศาสนาแปลอะไรและมีขอบเขตกว้างแค่ไหนนะครับศาสนาถ้าแปลภาษาอังกฤษตรงท่านนักแปลจะแปลว่า dispensation the dispensation นี่คนอังกฤษไม่ค่อยได้คนต่างชาติไม่ค่อยได้ใช้เป็นศัพท์ที่ว่าอ่านแล้วมันรู้สึกแข็งๆมันเป็นศัพท์เก่าแต่ dispensation เนี่ยมันก็ถ้าแปลอีกทีก็เหมือนคำสั่งสอนเพราะฉะนั้นศาสนาก็คือคำสั่งสอนทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ย

ทีนี้ในตะวันตกเขาก็มีคอนเซปต์ของ religion และเมื่อเราจะแปล religion เป็นภาษาไทยเรามักจะแปลว่าศาสนาแต่คำว่าศาสนาคำว่า religion มันก็ไม่ตรงกันทีเดียวแต่ว่าเราไม่มีศัพท์อื่นก็ใช้คำว่าศาสนา

กับความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในเทพเจ้าคือจะเน้นเรื่องความเชื่อนั้นชาวตะวันตกจำนวนมากนักวิชาการว่าโอ้ยพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาหมายถึงว่าไม่ใช่ religion ไม่ใช่ religion ในความหมายของเขาแต่เราอาจจะขานว่าแล้วใครเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินว่า religion คืออะไรใครเป็นคนตัดสินว่าจะต้องมีพระเจ้าให้เชื่อมันจึงจะเป็น religion ได้ดังมุมมองของเราก็หนึ่งว่าโอเคถ้าถือว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ religion ไม่เป็นไร แล้วแต่คุณแต่ถ้าจะถือว่าเป็น religion เหมือนกันเราก็ถือว่าเป็น religion อีกแบบหนึ่งอีกตระกูลหนึ่งพอเป็น religion ที่เน้นการศึกษาเน้นการฝึกตนไม่ได้เน้นที่ความเชื่อในคัมภีร์ผมอยากทราบว่าควรทำอย่างไรในการที่จะฝึกฝนตนเองให้ตื่นมาวิ่งในตอนเช้าได้ไหมครับเรื่องการตื่นเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดคือจิตสุดท้ายความคิดสุดท้ายก่อนนอนถ้ามีความตั้งใจตื่นเช้าก่อนนอนจะตื่นเช้าถ้าสั่งงานแต่ถ้าว่าพรุ่งนี้เช้าจะตื่นแต่เช้าไปวิ่งนี่ดีๆแต่ไม่แน่นะถ้ามันหนาวมากหรือถ้าไม่อาจจะนอนต่อก็ได้คือถ้ามันมีอาจจะคงจะอะไรเนี่ยไม่ได้เลยกิเลสนี่มันเอาเลยกินเลยเพราะนั้นจะต้องเด็ดขาดซะหน่อยว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าตีสี่ตีห้าแล้วแต่ตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้นาฬิกาปลุกนี่ก็มีเทคนิคว่าอย่าให้มันอยู่ใกล้ตัวให้มันอยู่โน้นว่าตั้งขึ้นมาจำเป็นต้องลุกขึ้นถ้าว่าตื่นเช้าเนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็ไม่อยากจะลุกมันอุ่นมันสบายเหลือเกินฮะก็ให้นอนคว่ำนอนคว่ำวิดพื้น10ครั้งหายงงเลยพร้อมเลยลุกขึ้นได้เลยอีกวิธีหนึ่งคือก่อนนอนทานน้ำสัก2แก้ว3แก้วแล้วก็ดูร่างกายมันก็จะตื่นของมันเองเพราะปวดปัสสาวะเราควรมีคำพูดอย่างไรกับคนทำผิดกฎก็นี่ก็ค่อนข้างจะซ้ำกับคำตักเตือนว่ากล่าวว่าเรื่องการทำผิดกฎเนี่ยถ้าว่าถ้ามีบางคนเนี่ยอาจจะนานๆทำทีคือเราไม่ควรจะรีบเข้าไปเหมือนเป็นตำรวจไปว่าเขาแต่ถ้านอกจากว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องความรุนแรงเรื่องการผิดศีลอย่างแรงๆแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยให้ดูก่อนแต่ถ้าเราเห็นคนนี้ทำบ่อยแบบไม่สนใจใครไม่มีความละอายเลยต้องถามตัวเองว่าในการตักเตือนใครจะเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ดีที่สุดหนึ่งเราหรือว่าคนที่รู้จักเขาดีไหมหรือเป็นคนรุ่นพี่หรือว่าคุณครูแล้วก็คอยคิดว่าอะไรจะดีที่สุดมีเรื่องเล่าของนายกรัฐมนตรีเก่าของอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลล์

0: คนก็คุ้นเคยได้ยินชื่อใช่ไหมคือเข้าไปในงานเลี้ยงกันหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านของพระราชวงศ์หรือว่าเป็นอยู่ในปราสาทและทุกอย่างเป็นแอนทีกหมดแล้วก็แม้แต่ไอตัวที่มันเขาเรียกว่าอะไรที่ใส่เกลือใส่พริกฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวนึกคำไม่ออกแต่ว่ามันเป็นของมีค่ามากเป็นแอนทีกแล้วเขามองเห็นเพื่อนเขายิบใส่กระเป๋าเลยขโมยโอ้โหเขาเห็นว่าถ้าเพื่อนถูกจับแล้วเรื่องใหญ่เขาเลยเห็นเพื่อนจะกลับเขาก็เลยยิบของเขาอีกอันหนึ่งใส่กระเป๋าเดินไปหาเพื่อนเพื่อนเขาเห็นเราแล้ววางไว้ดีกว่าเราก็เอาของเขาลงวางไว้บนโต๊ะเพื่อนก็เห็นก็เอาของเขาก็วางไว้ด้วยแล้วก็เดินออกไปอันนี้ก็เป็นการช่วยเพื่อนแบบฉลาดมากนะพระอาจารย์เคยพบเคยเห็นสิ่งที่เรียกว่าผีนะครับมีเยอะนะบางทีหน้ากุฏิอาตมาเคยเห็นเยอะเลยสวยมากเลยสีแดงสีเหลืองก็มีผีเสื้อ ผีเสือก็เห็นบ่อยผีไม่เคยเห็นกระตาเคยได้ยินเสียงอยู่ครั้งหนึ่งนู่นตรงที่บวชใหม่ๆเคยปักรถอยู่ในป่าช้าก็ได้ยินเสียงเวลๆแล้วก็อาตมารู้สึกจะจำลืมตาใครอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงว่าทวีสินซึ่งตอนนั้นอาตมาก็ไม่รู้ภาษาไทยไม่รู้คำนี้คืออะไรก็เลยไปถามพระว่าทวีสินคืออะไรครับเขาว่าเป็นชื่อผู้ชายโอ้อันเนี้ยแค่นี้เนี่ย50 ปี 40 ปีครั้งเดียวอะแค่นี้ก็หลังจากนั้นเราก็แผ่เมตตาคือบางไอ้เรื่องของผีเนี่ยมันเป็นได้สองอย่างใช่ไหมหนึ่งก็อุปาทานที่เกิดจากใต้สำนึกซึ่งในเวลานั้นอาจจะเป็นได้สองมันมีผีเพราะผีมีจริงแต่ผีที่มาหลอกคนและผีที่มายุ่งกับคนน้อยมากตอนนี้เมื่อมันเป็นได้สองอย่างว่าหนึ่งผีจริงสองอุปทานจะปฏิบัติอย่างไรก็มีวิธีปฏิบัติข้อเดียวในพอคือเมตตาถ้าเป็นผีจริงเมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แองก็เรื่องสงบลงแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากใต้สำนึกของเราเป็นอุปทานก็เช่นเดียวกันการแพ้เมตตามันจะหายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเพราะวิธีแก้มีข้อเดียวคือเมตตามันจึงไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าเป็นจริงหรือเป็นอุปทานช่างมันเพราะเป็นจริงก็แพ้เมตตาไม่จริงก็แพ้เมตตาแพ้เมตตานี่ปลอดภัยตลอดวันนี้ก็เวลาจบพอดี9 โมงตอบไม่กี่ข้ออาทิตย์หน้าเลยก็คงตอบปัญหาต่อเพราะว่ามันจังเยอะเลย
1: สำหรับมนุษย์เงินท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งเดียวใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1.ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วล่ะก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้ All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัสสิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับ งินเดือนของตัวเองครับ1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มาอายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานัง

สวากขาโตภาควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอ

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้

ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษา

า1เราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธ

พระเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนบนอบกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทําทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทําเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่2ก็คือในขณะที่เราทํานั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์
2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มีแต่คนที่เขารักและเคารพเพราะเราเป็นคนให้ความรู้แก่คนมันภูมิใจและทำให้มีความรู้สึกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ใช้นี่แผ่นดิน
1: ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ผู้ที่ริเริ่มนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวรวมถึงการทำขวัญนาคผู้ที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเป็นต้นแบบให้แก่นักร้องลูกทุ่งในยุคปัจจุบันเขาคนนี้ก็คือชินกรไกรลาศ

้นทางชีวิตของผมก็คือจากเด็กลูกชาวนาที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักร้องก็พยายามที่จะได้ฟังเสียงจากที่เขาเปิดจานเสียงตามเครื่องไฟแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ร้องตามได้มีดนตรีที่ไหนก็ไปเพื่อจะได้ไปร้องอวดชาวบ้านก็ไปสมัครกับวงดนตรีครูพยงมุกดาก็ไปกับเพื่อนชื่อประคองศิลป์จันทร์ทันทีที่ครูพยงมุกดาเห็นเพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาสิครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาไม่มีเพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนของนักร้องคือเขานั่นแหละผมก็ไปหน้าที่ก็คืออยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาเขาไปธุระที่ไหนก็ต้องไปคนเฝ้าบ้านหลังจากนั้นเขาเห็นความอุตสาหะพยายามเขาก็ชวนให้ไปขนของในเวลาที่เขาจะไปแสดงต่างจังหวัดช่วงนั้นเองครับทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงแทนกับคนที่ขาดหลังจากนั้นมาก็มีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆก็มารองานรอที่จะให้ครูพยงรับไว้ในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องวันนั้นจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกงั้นลองอัดดูสิในอัดที่ขณะที่ไม่เคยได้ตั้งใจไม่มีความหวังเอาไว้ก่อนก็ร้องไปตามภาษานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้บันทึกเสียงคือสมัยนั้นเนี่ยค่าเพลงค่าอะไรมันค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นักประมาณสัก 5,000 เนี่ยก็จะทำได้2เพลงทำเพลงแผ่นเสียงแรกแผ่นแรกก็ขายได้แหละครับทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับก็ผมเป็นคนขายอ่ะเนี่ยก็เชียร์เพลงตัวเองที่ตัวเองร้องและการที่มันขายได้ก็เอามาทำต่อคือถ้าเราจะร้องเพลงให้เหมือนคนอื่นเราก็มีคู่แข่งทำยังไงถึงจะไม่มีคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีแนวของตัวเองเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าแนวของตัวเองเป็นที่ยอมรับแล้วก็พยายามแหล่ให้มันเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้เป็นอะไรออเคสตราได้หรือเป็นอย่างเขาก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกแบบในเพลงนั้นนะครับว่าวิธีการร้องเพลงไทยเดิมเอามาใส่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสากลเอามาใส่แล้วก็ดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีไทยเดิมมาประยุกต์ให้มันสนุกสนานขึ้นอะไรต่างๆมันก็สร้างแนวขึ้นมาเองได้พื้นฐานของผมเนี่ยก็คือนักร้องลูกทุ่งเราก็สร้างสไตล์ขึ้นมาเองอย่างเพลงย้อยพระลอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเรา

0: นกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
1: เป็นนักร้องเนี่ยพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยฝนก็จะมาแล้วตามโรงเรียนตามวัดตามที่จัดงานต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยจัดกันแล้วเราจะอยู่ยังไงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นน่ะมันไปเข้าหน้าฝนพระก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคสิ

0: เธอ
1: พอเข้าพรรษาก็มันมีงานเป็นตกอยู่ในช่วงของนักศึกษาที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราก็ได้ไปตามมหาวิทยาลัยนะไปบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่พอฤดูกาลต้อนรับน้องใหม่จบเราก็มีงานอีกแล้วครับงานเกษียณงานเกษียณเนี่ยเขาก็ให้ผมไปบายสีสู่ขวัญข้าราชการที่เกษียณหรือคนที่เกษียณอายุการทำงานผมก็ไปต้องไปถวายขวัญพระก็มีนะการแต่งเพลงการร้องเพลงมันทำให้เรามีงานอยู่สม่ำเสม
2: อถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและสนับสนุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
1: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีทุกระดับตั้งแต่ไม่ค่อยจะมีกินจนถึงเหลือกินเหลือใช้ชินกรตอนนี้มันน้ำจะขาดแคลนนะน้ำประปาจะไม่มีช่วยเซ็นรับถังน้ำช่วยเซ็นรับด้วยแต่จะได้มีกักน้ำไว้ใช้คุณชินกรสร้างบ้านประตูหลังนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพนะคะคุณชินกรหน้าต่างดิฉันเป็นเจ้าภาพนะคะคือสร้างบ้านก็เหมือนกับสร้างวัดนะครับมีคนบริจาคมีคนให้จนถึงทุกวันนี้ก็ผลหมากรากไม้ของกินของอะไรต่างๆก็มีกินไม่ขาดบ้านนะครับแฟนๆเพลงก็ผ่านมาก็มาให้ถึงแม้ผมไม่อยู่บ้านก็กลับไปบ้านก็เจอ
3: ยอยศพลอค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสมัยนั้นดังมากเลยค่ะใครๆก็ต้องร้องเป็นคือท่านเป็นคนไทยที่ร้องเพลงได้อักขระชัดเจนค่ะสมกับเป็นอาจารย์หรือว่าศิลปินแห่งชาติ

0: ปัจจุบันชีวิตหลังวัยเกษียณของชินกรไกรลาศยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเขายังเป็นที่ยอมรับนับถือและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่เสื่อมคลาย
1: การทำงานในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะร้องเพลงทำขวัญนาคทำขวัญนักศึกษาทำขวัญบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปบรรยายในเชิงวิชาการตามมหาวิทยาลัยตามวัดอะไรอย่างเงี้ยการที่เข้ามาเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือเขาก็เชิญไปร้องเพลงในสถานการศึกษาเขาเห็นว่าเราพูดจาเป็นภาษาวิชาการเขาเคยเลยไปบรรยายเมื่อบรรยายเราก็เริ่มเข้าใจว่าแต่ละหมวดวิชาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทอย่างไรและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบและสวยและทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตรงนี้ต้องใช้เทคนิคพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่อง

0: เป็นที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นนักร้องที่รองานแต่ถ้าเราเป็นหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะงานมันจะรอเรารอให้เราไปทำ
1: จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยทำให้ชินกรไกรลาศได้ชักนำลูกสาวที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นให้ก้าวเข้ามาสืบทอดในเส้นทางเดียวกัน
0: คือลูกก็มาทำขวัญนาคร่วมกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเราจะควบคุมไว้ลำบากได้อย่างหนึ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมากทีนี้เราเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็ให้ลูกเราดีกว่าฝึกลูกเราเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาแล้วจากการที่เราสอนนาคสอนคนอื่นเนี่ยลูกไปด้วยลูกได้ฟังก็เท่ากับได้สอนลูกไปในตัวเหมือนกับลูกเนี่ยได้ฟังคำสอนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตอกย้ำตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอมจิตใจของลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าก็อยู่กับผู้ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเขา
2: คุณพ่อเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจจริงจังที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งเรื่องของศาสนาเอาไว้คือเราเห็นคุณค่าของงานที่คุณพ่อทำแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนใจในแขนงนี้แล้วก็พอมีคำถามทำไมจะมีใครมาสืบทอดวิชาตรงนี้ของคุณชินกรไหมอะไรเงี้ยเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อดที่จะดูได้ไม่ได้ก็เลยขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะดำรงแล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว้

0: แล้วปัจจุบันนี้อายุ68ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังแข็งแรงมากกว่าตอนอายุ50เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำเช่นวิธีคิดแล้วก็แต่งเพลงนะคือการทำอยู่เป็นประจำเนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวแต่ถ้าขาดระยะสักพักนึงเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกฝืดอารมณ์ฝืดฉะนั้นผมก็คิดไปออกรายการอะไรเช่นรายการอย่างเงี้ยก็ถามว่ารายการอะไรนะพอรู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ลองแต่งดิจับพลันทันทีนะอย่างที่ผมแต่งไปเนี่ยฮะรายการจุดไฟเติมฝันสื่อสัมพันธ์อันนี้ดีหนักหนาคนรุ่นเก่าเล่าวิธีที่ผ่านมาเหมือนตำราบันทึกไว้ในใจตนมาถ่ายทอดยอดวิชามาเติมให้คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวชนได้ยินยนต์แล้วเอาอย่างทางที่ดีอย่างฟอยเวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: จากเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของชินกรไกรลาศเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เ

0: วัสดีค่ะพี่น้องและคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีแขกวิทยากรพิเศษนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราชค่ะ
1: สวัสดีครับพูดถึงประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเนี่ยการทำงานในด้านศิลปินเราจะต้องประเมินตัวเองตัวเองถนัดอะไรบางคนอาจถนัดดนตรีบางคนอาจถนัดการร้องบางคนอาจถนัดทฤษฎีคือเขียนโน้ตสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้เพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนเนี่ยงานจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จสื่อสารชัดเจนยังไงคือภาษาต้องชัดเจนแล้วภาษานั้นต้องมีความหมายให้ความหมายที่ลึกซึ้ง
2: อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกรุงเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
1: ผมเสียดายเพลงหลายเพลงที่เป็นลูกกรุงที่ทำนองมันไปคับบังคับทำนองให้มันไม่สามารถอวดความงามของภาษาได้ยกตัวอย่างเรือนแพสุกจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพริ้วมาเราได้ยินงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชินกรร้องเพลงลูกกรุงเรือนแพมองสุดตาเลย

0: กลมปรึกษาดังว่าดนตรีคือมันต้องขยายฐานความหมายมันให้เต็มให้มันเต็มความหมายนี่คือเทคนิคลงเรือน้อยลอยวนทุกๆนะในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานเราเคยได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมร้องบันทึกไว้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจนี่คือเทคนิคเทคนิคในการที่จะทำให้ภาษานั้นมันสวย
1: อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
0: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยินแต่ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่าขอสาทกยกไอ้นั่นยกไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ยชินกรแหล่มันก็แค่ดนตรีคอร์ดเดียวจำอยู่ไงนะเออพี่ก็พูดจริงนะเมื่อฟังพี่ก็พูดแล้วเราจะหาวิธีอะไรที่มันมีลีลามากกว่าความเป็นแหล่

0: คันกำแพงกันป้องกันภัยดนตรีลองจินตนาการถึงวงใหญ่ๆขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ได้คือแหลของผมเนี่ยแต่ถ้าไปแหลคนอื่นแต่ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอันนี้คือแหลของเขาแต่ถ้าแหลชินกรก็เป็นอย่างนี้
1: อาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์ลองคอมเมนต์การร้องเพลงลูกทุ่งของหนูหน่อยค่ะมีป้ายปักไว้ต้องรู้หน้าบ้านแม้นใครคิดอ่านเชิญอ่าน

มันมีอาการอยู่อาการหนึ่งลองด้วยที่ใหญ่หูฝังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่เหมือนถ้าหัวเรามันจะป้องเงียบหูฟังและเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหู

0: เงี่ยหูฟังร้องไปเงี่ยหูฟังไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายการฟังอยู่ข้างหน้าอยากอยู่ตรงนี้ เสียงดังดีแต่คำยังไม่สุดคำมันยังกุ๊กกลัวอยู่นะเหมือนคนเขียนหนังสือแบบยังไม่ตัวไม่สวยอะ
1: สวัสดีคุณครูด้วยนะครับคือเบิร์ดเป็นนักแสดงลิเกครับปัญหาที่พบของเบิร์ดคือการแหลครับก็เลยอยากจะร้องให้อาจารย์ได้ฟังแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเบิร์ดด้วยครับผม

0: ไปห่วงเอื้อนมากไปแล้วไอ้ตอง
1: เอิงเอ๋ย
0: อย่าให้มันเป็นคำนะอย่าให้มันเป็นคำเพราะมันยังไม่เป็นคำ

ะตอนนี้ความหมายของมันก็คือฉันโชว์พลังเสียงฉันฉันโชว์ความเก่งของฉันเอิงเอ๋ยมันเป็นคำเลยใช่ไหมครับมันไปเอิงไปเอิงเงยไปแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นภาษามันเป็นภาษาเสียงเฉยคือการชัดถ้อยชัดคำความมั่นใจตัวเองสำคัญมากการขับเสพาเนี่ยมันเป็นการโชว์น้ำเสียง เพื่อโชว์เพื่อจะสะกดกดศิลปะอันใดไม่ไว่าจะเป็นภาพเขียนตัวหนังสือที่เขียนหรือน้ำเสียงที่ได้ฟังถ้ามันทำให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

0: ก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะคือน้อยคนที่จะมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะและท่านก็ได้มอบความรู้แล้วก็ทัศนคติการใช้เทคนิคต่างๆให้เราได้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณในความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีความประทับใจตรงที่ท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่ท่านก็มอบให้มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเทคนิคในด้านต่างๆให้เราฟังโดยที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะ
1: จากเด็กชายธรรมดาที่ขาดทั้งโอกาสและแรงสนับสนุนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวเองอาศัยความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากรากเหง้าความเป็นไทยกลายเป็นบทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าที่ทุกคนยอมรับชินกรไกรหลัด

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คทีมงานพร้อมถ่ายค่ะ
1: นี่คืออ
0: าหารของเซตวันนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราคุยไปกินไปเนาะตอนถ่ายคอนเทนต์
1: จะดีเหรอ Brainstorm วันนี้เราจะพูดถึงอาหารที่ทำร้ายทำลายสมองนะ
0: อุ้ยแต่เราก็กินทุกวันไหมอาจารย
1: ์พอไปก็กินทุกวันนะ
0: พูดไปอย่างเดียวก็ได
1: ้พูดอย่างเดียว
0: แต่ว่าแบบหยิบโชว์นิดนึงโชว์กล้อง
1: อย่าลืมดูรายการด้วยนะเรา
2: ได้ค่ะอาจารย์เต้รู้ไหมคะว่าอาหารพลังงาน

0: สูงเนี่ยจะทำให้สมองเราแย่ลงยังไง
1: อ้าวสมองต้องการพลังงานอะถ้าอาหารนั้นมีพลังงานสูงมันจะไม่ดีต่อสมองเหรอครับ
0: ให้เราจัดลำดับดูสิคะว่าเมนูไหนมีโซเดียมเป็นอันดับที่1สูงที่สุดรองลงมาและก็น้อยที่สุดค่ะ
2: 3 4 5และ6เฮ้ย
0: สมองตายเลยดีกว่า ใช่ไหมคะทำลายสมองแน่นอนนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มหมวดอาหารพลังงานสูงอาจารย์เต้รู้ไหมคะว่าอาหารพลังงานสูงเนี่ยจะทำให้สมองเราแย่ลงยังไง
1: อ้าวสมองต้องการพลังงานอะถ้าอาหารนั้นมีพลังงานสูงมันจะไม่ดีต่อสมองเหรอครับ
0: จะเห็นว่าอาหารที่ให้พลังงานสูงสุดคืออาหารประเภทไขมันดังนั้นอาหารพลังงานสูงที่ทำลายสมองคืออาหารกลุ่มที่มีไขมันที่ค่อนข้างเยอะนะคะเรามาดูอันแรกก่อนเลยค่ะหมูปิ้งนะคะณปัจจุบันจะไม่ใช่หมูปิ้งแบบเนื้อล้วนๆจะเป็นหมูปิ้งแบบติดมันค่อนข้างเยอะหมูปิ้งหนึ่งไม้อาจารย์เต้คิดว่าพลังงานประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็จะเดาว่าสักประมาณสัก50อ่ะ
0: ก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะคะ
1: อ
0: าจจะต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่ง1ไม้นะคะก็จะให้พลังงานถึง100กิโลแคลอรี่เลยนะคะแล้วปกติซื้อเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ไม้ก็เท่ารอบไปแล้ว300กิโลแคลอรี่เลยนะคะแล้วก็ไขมันในนี้เนี่ยก็จะเป็นไขมันที่แบบจะเห็นว่าเป็นมันหมูค่อนข้างเยอะนะคะไขมันต่อ1ไม้เนี่ยถึง9กรัมเลยนะคะเท่ากับน้ำมันถึง2ช้อนชาเลยนะคะ
1: โอ้โหมันอยู่ในนี้
0: ใช่เลยค่ะ
1: 2ช้อนชา
0: ใช่เลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีไขมันถึง135เลยในนี้นะคะ
1: พอพูดถึงหมูปิ้งก็จะนึกถึงไส้กรอกอีสานย่างเลยอ่ะเพราะมันปิ้งๆ ย่างๆเหมือนกันอันนี้ก็หน้าตาดูน่ากินว่าละกินง่ายด้วย
0: ไส้กรอกอีสานเนี่ยถ้าเราจัดกลุ่มในเรื่องของเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะถ้าเป็นขนาดนี้นะคะประมาณ5ลูกหรือประมาณ50กรัมเนี่ยให้พลังงานสูงถึง234กิโลแคลอรี่เลยนะคะจะเห็นว่าสูงมาก
1: ลูกเล็กๆแค่นี้นะ
0: ใช่เลยค่ะเพราะว่าในไส้กรอกอีสานเนี่ยจะมีไขมันผสมมากกว่าร้อยละ50เลยมันทำให้50กรัมหรือประมาณ5ลูกเนี่ยมีไขมันถึง1กรัมเท่ากับน้ำมันประมาณ4ช้อนชาเลย
1: เยอะกว่าหมูปิ้งหนึ่งไม้อีกไส้กรอกอีสานก็ย่างเนาะหมูปิ้งมันก็ปิ้งมันก็ย่างมันจะมีผลเสียยังไงกับสมองด้วยไหมครับ
0: มีผลเสียแน่นอนเลยค่ะปิ้งย่างจะเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE ซึ่งสารตัวนี้ถามว่ามีผลเสียยังไงสารตัวนี้เป็นสารที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้เกิดการอักเสบที่เซลล์ประสาทก็จะยิ่งซ้ำเติมทำใหความเสื่อมของสมองเรายิ่งรุนแรงมากขึ้นทับกับไขมันอิ่มตัวเข้าไปอีกนะคะ
1: โอ้โห
0: สำหรับเฟรนช์ฟรายก็เป็นอีกกลุ่มอาหารพลังงานสูงเป็นของทานเล่นที่พลังงานไม่เล่นเลยนะคะจริงๆเฟรนช์ฟรายเนี่ย70กรัมถึง100กรัมเนี่ยพลังงานเฉพาะเฟรนช์ฟรายนะคะ345กิโลแคลอรี่เลยอันนี้ยังไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะคะ
1: ไม่ได้จิ้มอะไรอีก
0: ใช่และปัจจุบันเริ่มจิ้มซอสมะเขือเทศเนี่ย2ช้อนโต๊ะให้พลังงาน40กิโลแคลอรี่แต่เราไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีซอสชีสเข้าไปแล้วเราก็จิ้มเข้าไปอีก2ช้อนโต๊ะของซอสชีสเนี่ย90กิโลแคลอรี่รวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยได้พลังงานเกือบ500กิโลแคลอรี่เลยรวมแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยประมาณ27กรัมถ้าตีเป็นช้อนชา6ช้อนชาเลยค่ะ
1: 6ช้อนชา
0: เคยได้ยิน661ใช่ไหมคะ661เนี่ยตัวน้ำมันไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อ1วันจะเห็นว่า
1: 1เซอร์วิ่ง1ที่ก็ไปแล้ว
0: รอบเดียวนี่เต็มโควต้าไปเลย
1: ครับ
0: อันต่อไป
1: อันต่อมา
0: อาหารไทยนะคะอาหารไทยก็จริงๆก็ไม่แพ้นะคะถ้าเป็นพวกแกงกะทิเนี่ยพลังงานสูงมากนะคะ
1: สูง
0: เพราะว่าแกงกะทิเนี่ยกะทิถือว่าเป็นกลุ่มไขมันแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวด้วยแน่นอนว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีผลต่อสมองของเราแน่นอน
1: ถ้างั้นแสดงว่าไขมันอิ่มตัวไม่ได้มีเฉพาะในเนื้อสัตว์เท่านั้น
0: ใช่เลยค่ะ
1: จากกะทิก็มีเหมือนกัน
0: ถูกต้องเลยค่ะกะทิของเราถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวจากพืชจานนี้เนี่ยเกือบ500กิโลแคลอรี่เลยนะคะถ้วยนี้ถือว่าพลังงานเนี่ยเต็มมากเลยค่ะแล้วก็ไขมันเกือบ25กรัมเลยถ้าตีเป็นน้ำมันประมาณ5ช้อนชาเลย
1: 5ช้อนชา
0: จริงๆโดยหลักการของการรับประทานอาหารนะคะว่าอาหารพลังงานสูงในมื้อหลักเนี่ยมันไม่ควรสูงเกินเท่าไหร่จริงๆถ้าเราเคยอ่านฉลากโภชนาการด้านหลังจะเห็นว่าพลังงานที่เขาแนะนำต่อวันโดยภาพรวมเนาะไม่ควรเกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันดังนั้นในมื้อหลักเนี่ยไม่ควรเกิน600กิโลแคลอรี่ต่อมื
1: ้อ
0: ดังนั้นถ้าอาหารอะไรที่มันพลังงานเกิน600กิโลแคลอรี่ต่อมื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่พลังงานสูงนะคะ
1: มาถึงอาหารหมวดที่2ครับอาหารที่มีโซเดียมสูงมีทั้งโจ๊กส้มตำแล้วก็สุกี้แห้ง
0: ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นเมนูที่เราน่าจะกินเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะบอกว่าโซเดียมมันมีผลต่อสมองยังไงให้เราจัดลำดับ

0: ดูสิคะว่าเมนูไหนมีโซเดียมเป็นอันดับที่1สูงที่สุดรองลงมาและก็น้อยที่สุดค่ะ
1: อันดับ1ของผมส้มตำปูปลาร้าอันดับ2เป็นโจ๊กตอนนี้หิวมากและสุกี้แห้งบวกกับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมเรียงอย่างไรลองเทียบกับผมดูนะคุณเอกครับเฉลยไหม
0: เฉลยเลยค่ะเกือบถูกนะคะม
1: ี
0: ถูกบางรายการ
1: อ
0: ันแรกเลยนะคะสำหรับส้มตำปูปลาร้าเนี่ยพบว่า1จานเนี่ยโซเดียมถึง 2,900 มิลลิกรัมเลยดังนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเยอะไปไหมเยอะนะคะเพราะว่าหนึ่งเราต้องการโซเดียมตามคำแนะนำเพื่อไม่ให้โซเดียมส่งผลเสียต่อร่างกายคือไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม
1: ไม่ควรเกิน 2,000
0: มิลลิกรัมเนี่ยเราเจอไปมื้อเดียว1จานเราเข้าเต็มโควต้าไปแล้วแถมเกินด้วยซ้ำนะคะ
1: มันมาจากไหนละโซเดียมตั้ง 2,900 มิลลิกรัม
0: โซเดียมจากส้มตำปูปลาเนี่ยแน่นอนว่าปลาร้าแน่นอนเป็นองค์ประกอบที่มีโซเดียมเยอะเลยแล้วก็มีใส่อะไรอีกคะน้ำปลา
1: น้ำปลา
0: และแน่นอนว่าอาหารอีสานเนี่ยมักจะเติมเข้าไปอีกเพื่อให้ลดกลมกล่อมหรืออูมามิคือผงชูรสแถมปูเค็มถ้าใครกินด้วยเนี่ยตัวปูเค็มก็จะมีโซเดียมเยอะเหมือนกันไปไม่ได้เลยในปริมาณโซเดียมที่เยอะสำหรับจานนี้สำหรับจานที่2อาจารย์เต้บอกว่าเป็นโจ๊กนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปนะคะอันนี้ยังไม่ถูกนะคะเพราะว่าลำดับที่2ของเราจะต้องเป็นจานนี้ค่ะ
1: โอ้โหจานนี้ที่ดูสุดๆของผม
0: ที่ดูเฮลตี้ที่สุดเลยเนาะเพราะว่ามีผักนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์ดูเหมือนจะเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วจานนี้ถ้าเอาเฉพาะตัวสุกี้แห้งโดยยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเพิ่ม
1: ยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเพิ่ม
0: เขาใส่มาแล้วนะคะในนี้เนี่ยตัวโซเดียมถึง 1,500 มิลลิกรัมเลย
1: 1,500
0: 1,500 เลยนะคะแต่โดยปกติแล้วจะเห็นว่าเวลาเขาให้มาแบบนี้เราเติมไหมคะ
1: เติมสิครับเขาให้มาแล้วอ
0: ย่าให
1: ้
0: แม่ค้าเขาเสียน้ำใจใช่ไหมคะเราก็เติมด้วยน้ำจิ้มสุกี้ต่อเลยแต่รู้ไหมคะว่า1ช้อนโต๊ะของน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยมีปริมาณโซเดียมถึง280มิลลิกรัมถ้าใส่หมดถ้วยนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า2ช้อนโต๊ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราใส่ไปหมดแบบนี้เนี่ยจานนี้รวมแล้วเนี่ยน่าจะ 2,000 กว่าแน่นอน
1: นี่ก็แบบน้องๆของอันนี้เลยนะ
0: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: และมาอันดับที่3
0: สุดท้ายค่ะเป็นโจ๊กนะคะตัวโจ๊กเนี่ยจะเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าถ้าใครไม่รับประทานโจ๊กอาจจะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะอาหารแปรรูปเนี่ยถ้าในรูปแบบของโจ๊กเนี่ยกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็จะประมาณ 1,300 มิลลิกรัมของโซเดียมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะเป็น 1,500 ถึง 1,700 ดังนั้นถ้าในหมวดตรงนี้ถามว่าโซเดียมมันถือว่าเป็นอันดับสุดท้ายแต่ถามว่าโซเดียมน้อยไหมไม่น้อยนะคะเพราะถ้าคิดว่าเป็นโควต้าของปริมาณโซเดียมต่อวันก็กินไปมากกว่า 50% เลยนะคะ
1: ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอาหารประเภทไหนที่มีโซเดียมอยู่เยอะแต่โซเดียมที่มันเยอะไปมันจะไม่ดียังไงล่ะครับ
0: การที่ได้รับโซเดียมมากเกินไปก็ทำให้ความดันโลหิตเราสูงหลอดเลือดเราเสียหายสมองแน่นอนว่าก็จะส่งผลเสียแน่นอนค่ะดังนั้นวิธีการกินก็คือเราพยายามกินอาหารที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมปรุงสุกใหม่ๆนะคะอะไรที่มีซอสมีเครื่องจิ้มต่างๆที่มีโซเดียมก็อย่าไปใส่เยอะนะคะเมนูของหวานก็เป็นเมนูที่ทุกคนชอบเนาะวันหนึ่งเราไม่ควรรับน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวัน
1: นะคะ
0: ถามว่า6ช้อนชาบางทีเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกเราไม่ได้กินน้ำตาลถึง6ช้อนชานี่นะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่จริงๆแล้วน้ำตาลมันแฝงอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเดี๋ยวให้อาจารย์เต้ลองทายสิคะว่ายังไม่ใส่ไข่มุกลงไปเลยเอาเฉพาะชานมอย่างเดียวคิดว่าแก้วนี้มีน้ำตาลเท่าไหร่ใช้ช้อนนะคะเวลาเราบอกว่าไม่ควรเกิน6ช้อนคือไม่เกิน6ช้อนชาม
1: าทรงนี้แล้วแสดงว่ามันควรจะต้องซัก6แล้วล่ะเอาเมื่อกี้เราพูดตัวเลข6ชงมาซักขนาดนั้นดูซิว่า
0: น่าจะประมาณ6ใช่ไหมคะ
2: 3 4 5และ6เฮ้ย
1: 6ช้อนชานี่มันเยอะขนาดนี้เลย
0: อันนี้ลองดูนะคะเดี๋ยวเอ็กขอเติมอีกสักหน่อยนะคะ
1: เติมอีกเหรอ
2: 7แล้วนะยังไม่พอ
3: ยังไม่พอ
2: 8ขอเถอะ8ขอยังเนี่ย
3: ยัง
0: 9ใช่ค่ะเฉพาะอันนี้นะคะ
1: เฉพาะแก้วนั้น9ช้อนชาเข้าไปแล้ว
0: ดังนั้นเนี่ยแค่ตัวชาอย่างเดียวเนี่ยโควต้าน้ำตาลเนี่ยเกินไปไกลแล้ว
1: แล้วยังเติมไข่มุกป๊อปเข้าไปอีก
0: ใช่เลยค่ะไข่มุกป๊อปเนี่ยมันมีน้ำเชื่อมข้างใน
1: สีสวยน่ากินมาก
0: ใส่2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เอาแบบก๊อปปี้ร้านมาเลยที่เขาใส่ไข่มุกป๊อป
1: สุดยอดดูน่ากิน
0: พอใส่ไข่มุกป๊อปลงไปอีกเมื่อกี้เราบอกว่า
1: 9ช้อนชาอ่ะผมให้ดูแล้วมันใสๆอ่ะให้อีกสัก2ช้อนอ่ะ
0: อาจารย์เต้เริ่มมีทักษะนะคะ
1: เริ่มมีทักษะ
0: 10
1: 11
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแก้วนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรากินน้ำตาลไป11ช้อนชา
1: ช้อนชา
0: เอาโคต้า2วันไปบวกแค่มือเดียวเอง
1: ชานมไข่มุก11ช้อนชาโอ้โหนั้นทั้งนั้นผมเอาทางเลือกใหม่นี่เลยน้ำอัดลม
0: น้ำอัดลม
1: มันน่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าอ่ะ
0: แต่จริงแล้วโดยเฉลี่ยแล้วน้ำอัดลมไม่ว่าจะสีเข้มไม่มีสีหรือหลากสีเนี่ยมีปริมาณน้ำตาล7ช้อนชาก็จะมีการศึกษาเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบเป็นการศึกษาของคนในมาเลเซียนะคะก็เปรียบเทียบว่าในคนที่กินน้ำตาลน้อยกว่า6ช้อนชากับคนที่กินน้ำตาล 8-12 ช้อนชาเนี่ยดูในเรื่องของความเสี่ยงต่อการถดถอยของสมองเนี่ยเสี่ยงถึง 3.3 ถึง 3.6 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่น้ำตาลปกติไม่เกิน6ช้อนชาดังนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลกับสมองเริ่มมีข้อมูลมามากขึ้นแล้วว่ามันเริ่มส่งผลเสียต่อสมองของเราได้นะคะ
1: มาถึงเมนูสุดท้ายเลยนี่เลยคือฮันนี่โทสต์มันก็ไม่ได้ดูมีน้ำตาลใช่ไหมครับ
0: ถ้าโดยรวมตามแพทเทิร์นของเมนูฮันนี่โทสต์ที่เขาขายโดยปกติมีขนมปังที่ชุบด้วยเนยที่ข้นๆแบบนี้แล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งแล้วก็มีไอศกรีมโดยรวมแล้วเนี่ยจานนึงเนี่ยจะมีปริมาณน้ำตาล 12-15 ช้อนชาเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยต่อ1จานเนี่ยพลังงานไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลแคลอรี่พลังงานสูงน้ำตาลสูงไขมันอิ่มตัวก็สูงสมองตายเลยดีกว่าใช่ไหมคะทำลายสมองแน่นอนนะคะ
1: คุณเอกครับเมนูเหล่านี้เป็นเมนูที่ผมยอมรับเลยนะว่าผมกินอยู่เรื่อยๆแล้วผมจะมีวิธีในการที่จะดูแลยังไงจะเลือกกินยังไง
0: ให้สังเกตอาหารที่เรากินก่อนอันดับแรกนะคะคือวัตถุดิบถ้ามันมีไขมันผสมมากเกินไปมีน้ำตาลที่มากเกินไปรวมถึงกระบวนการปรุงประกอบมีการใช้น้ำมันที่มากเกินแนะนำว่าในวันหนึ่งไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันมันจะช่วยลดการที่เราจะเกินทั้งในเรื่องของพลังงานไขมันและน้ำตาลไม่ให้มากเกินไปอันที่สองแนะนำว่าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างเช่นในพวกอาหารสำเร็จรูปที่เข้าเว็บได้เลยตรงนี้เนี่ยเขาพยายามปรับสูตรให้มันเหมาะกับผู้บริโภคมากขึ้น
1: พูดง่ายๆนะจริงๆแล้วอาหารเหล่านี้มันจะมีผลร้ายต่อสมองก็ต่อเมื่อเราหยิบใส่เข้าปากเพราะฉะนั้นจะเลือกกินอะไรให้นึกถึงสมองของเราด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เลยค่ะอร่อยปากและอาจจะลำบากสมอง ใช่ไหมคะ
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: มาถึงเวลาพอดีเป๊ะ
1: โอ้ยแต่นี่เป็นเวลาจะถ่ายค่ะจันเต้แล้วจันเต้กินข้าวเช้ามายังเนี่ยกินก่อนไหม
0: เสียเวลาจะกินทำไมเนี่ยกาแฟแก้วเดือดก็อยู่แล้วเนี่ยผมกะเวลามาถึงก็เริ่มงานได้เลย
1: แต่วันนี้เนื้อหารายการแน่นมากนะจันเต้จะไหวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสคริปต์
0: สมองรูปร่างเพราะกาแฟนี่แน่นอนมากพร้อมมากเด็ดรายการนี้ชื่ออะไรนะอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตเลยครับเวลาไปตลาดตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่เป็นหมูปิ้งก็จะเป็นไก่ทอดครับอุดมด้วยโปรตีนแน่นอนเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าครับนี่เลยโกโก้เย็นหวานมัน
2: หวานมันเลยสมองตื่นแน่นอนเพราะตื่นด้วยน้ำตาลใช่ไหม
0: หลายๆคนนะครับมักจะเร่งรีบในช่วงเช้าแล้วก็ข้ามอาหารเช้าไปเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่กินกาแฟเพียงแค่แก้วเดียวครับ Brainstorm คุยเรื่องสมองให้เป็นเรื่องสนุกจะมาคุยกันว่าการข้ามอาหารเช้าหรือกาแฟเพียงถ้วยเดียวเนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับการทำงานของสมองหรือเปล่าคุณเอ็กซ์ครับอาหารเช้านี่มันสำคัญต่อสมองขนาดไหนครับเนี่ย
2: จากการศึกษาจากวารสารของญี่ปุ่นนะคะก็พบว่ามีการติดตามของผู้สูงอายุไประยะเวลา6ปีเขาพบว่าที่รับประทานอาหารเช้ากับไม่รับประทานอาหารเช้าคนที่ไม่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมถึง4เท่าเลย หรือการศึกษาอื่นก็พบว่าเสี่ยงมากกว่าคนที่รับประทานอาหารเช้าดังนั้นอาหารเช้าถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญเลยค่ะดังนั้นกาแฟแก้วเดียวในแง่พลังงานอาจจะพอเก็บเป็นกาแฟหวานๆแต่ว่าคุณภาพอาหารเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะจะได้แต่น้ำตาลอย่างเดียวดังนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาหารที่เร่งรีบที่ไม่ดีต่อสมองของเรามาเป็นอาหารเช้าที่ช่วยบูสต์สมองของเรากันค่ะ
0: กลุ่มแรกครับคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมันจะช่วยบูสต์พลังสมองไงเนี่ย
2: คาร์โบไฮเดรตถือว่าเป็นสารอาหารหลักที่สมองใช้พลังงานได้ไวและเร็วที่สุด
0: ในเช้าที่เร่งรีบครับหลายๆคนก็เลือกที่จะกินซีเรียลครับเพราะว่านี่คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเลยครับ
2: ถามว่าดีไหมผ่านในแง่ของคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่จะเห็นว่ามันมีหลากสีสันแล้วก็มีรสชาติที่มันมีความหวานเข้ามาแล้วก็ไม่มีองค์ประกอบอาหารอื่นๆเลย

0: ของคาร์โบไฮเดรตที่มันขัดขาวขัดสีจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในร่างกายที่สูงซึ่งระดับน้ำตาลในร่างกายที่สูงเกินไปจะกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดของเราหรือคอร์ติซอลทำให้เช้าของเรามันอาจจะไม่สดชื่นอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่มันกระตุ้นน้ำตาลแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนความเครียดเราได้ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไรมาแทนซีเรียลดีล่ะครับ
0: ถ้าอันนี้คือเป็นกลุ่มอาหารที่มันมีใยอาหารน้อยๆแล้วทำให้ระดับน้ำตาลเราเพิ่มสูงเร็วเกินไปดังนั้นสิ่งที่จะมาทดแทนก็ต้องเป็นกลุ่มอาหารที่มีใยอาหารเยอะหน่อยเราก็ต้องเอาข้าวโอ๊ตมาสู้กับซีเรียลข้าวโอ๊ตก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่ง่ายเหมือนกันนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยจะมีใยอาหารที่สูงกว่าเป็นกลุ่มใยอาหารที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลทำให้ไม่ไปกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดแล้วนอกจากตัวข้าวโอ๊ตแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกคีนัวหรือว่าพวกถั่วเมล็ดแห้งเช่นถั่วแดงก็ได้นะคะซึ่งก็นำมาเป็นมื้อเช้าที่จะเติมเต็มตัวใยอาหารแล้วก็ช่วยดูแลความเครียดของเราได้เลยค่ะ
1: อันนี้เตรียมไม่ยากเนาะสามารถที่จะใช้น้ำหรือใช้น้ำนมแทนได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะเพราะจะเห็นว่าเมนูนี้จะมีแค่คาร์โบไฮเดรตแต่ว่าการเติมเต็มพวกมื้อเช้าตัวโปรตีนก็สำคัญโปรตีนที่จะกินคู่กับข้าวโอ๊ตได้ก็จะเป็นพวกนมจะเป็นนมจืดก็ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยเติมในส่วนของผลไม้ลงไปก็ได้เช่นพวกเบอร์รี่ต่างๆนะคะหรือว่าแอปเปิ้ลหรือว่าพวกองุ่นก็ได
1: ้หลายคนครับเลือกที่จะกินโจ๊กซองหรือว่าโจ๊กสำเร็จรูปมันไม่ดีต่อสมองไงครับเนี่ย
0: สำหรับโจ๊กซองจะเด่นในเรื่องโซเดียมซึ่งโซเดียมที่สูงแบบนี้เนี่ยจะทำลายสมองของเราได้เพราะมันทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ไปสู่สมองเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้สมองเราต้องการออกซิเจนต้องการเลือดไปเลี้ยงก็ไปได้ไม่เต็มที่ก็อาจจะไม่บูสต์สมองในช่วงเช้าได
1: ้ที่บอกว่าโซเดียมสูงนี่มันสูงสักขนาดไหน
0: ถ้าเทียบกับน้ำปลาแล้วอาจารย์เต้คิดว่ามันประมาณสักกี่ช้อนชาดีคะ
1: ให้เต็มที่1ช้อนชา
0: อาจารย์เต้ประเมินได้ต่ำกว่าความเป็นจริงมากเลยนะคะโจ๊กซอง1ซองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำปลาแล้วเท่ากับประมาณ3ช้อนชาเลยค่ะถือว่ากินแค่ซองเดียวก็อาจจะหมดโควต้าสำหรับปริมาณโซเดียมใน1วันเลย
1: มีตัวเลือกไหมครับว่าถ้าไม่ไปที่โจ๊กซองเนี่ยกินอะไรดี
0: ถ้าไม่เป็นโจ๊กอาจจะเป็นข้าวต้มปลานะคะข้าวต้มปลาเนี่ยคล้ายๆกับโจ๊กเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบอาหารที่มากขึ้นในแง่ของการดูแลสมองของเรามีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วก็จะมีเนื้อปลาที่เป็นปลากระพงซึ่งเป็นปลากลุ่มที่มีโอเมก้า3สูงถามว่าโซเดียมเนี่ยแตกต่างกันมากไหมถ้าเกิดเราไม่ซดน้ำเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมไม่ได้เท่า3ช้อนชาแต่งั้นมันอยู่ที่วิธีการกินเพราะว่าโจ๊กซองเนี่ยเราหลีกเลี่ยงการไม่ซดน้ำไม่ได้
1: ถ้าโจ๊กเนี่ยถ้าจะแยกน้ำ
0: แยกน้ำไม่ได้
1: ต้องใช้ผ้าขาวบางกรองออกแล้วล
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลย
1: ทีนี้เราจะเลือกปลาชนิดไหนดีครับว่าเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพเรา
0: จริงๆปลาไทยที่เป็นปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดเนี่ยที่มีโอเมก้า3สูงเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นปลากระพงขาปลาจะระเม็ดปลาสำรีปลาช่อนปลาสลิดปลาทูนะคะ
1: สารอาหารกลุ่มที่2ครับโปรตีนมันช่วยบูสต์สมองยังไงครับ
0: โปรตีนถือว่าเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ให้พลังงานแต่บทบาทสำคัญต่อการดูแลสมองเนื่องจากตัวโปรตีนจะกระตุ้นในเรื่องของการสร้างสารสื่อประสาทที่ดูแลสมองของเราดังนั้นการขาดโปรตีนในมื้อเช้าก็อาจทำให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่เลยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นหลายๆคนนะฮะเลือกกินไส้กรอกไข่ดาว
0: เป็นเบรคฟาสต์เลยใช่ไหมคะ
1: กินมากแล้วโอ้โหดูเลย มันดีไหมครับ
0: ถ้าในแง่ของโปรตีนก็ดูเหมือนจะดีนะคะแต่จะเห็นว่าองค์ประกอบของอาหารจานนี้จะเน้นการทอดอย่างเช่นไข่ดาวทอดก็ใช้น้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวส่วนไส้กรอกก็จะเป็นเนื้อสัตว์กลุ่มที่มีไขมันอิ่มตัวสูงสองกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีผลทำให้เกิดการอักเสบที่ระบบประสาทของเราทำให้สมองของเราเนี่ยถูกทำลายได้นั้นมื้อเช้าเป็นไส้กรอกแล้วก็ไข่ดาวก็จะเป็นมื้อเช้าที่อาจจะไม่ได้เฮลตี้ต่อสมองของเราและยิ่งใครที่รับประทานคู่กับเครื่องจิ้มต่างๆเช่นซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศก็จะเป็นกลุ่มของโซเดียมแน่นอนว่าทำลายสมองของเราก็แนะนำเป็นไข่ต้มนะคะไข่ต้มเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตัวไข่ล้วนๆเลยซึ่งตัวไข่เนี่ยจะมีวิตามิน B หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น B6 B9 B12 แล้วก็โคลีนที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทของเราบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าไส้กรอกเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราอยากทานอะไรที่มันใช้เวลาน้อยๆมีอะไรทดแทนได้ก็อาจจะแนะนำเป็นขนมจีบแม้ว่ามันจะดูมีความเค็มอยู่ประมาณนึงเหมือนกันแต่ถ้าในแง่ของคุณภาพของโปรตีนแล้วก็พวกไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะน้อยกว่าในกลุ่มของไส้กรอกมากเป็นขนมจีบกุ้งหรือจีบปูก็ได้ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ำตรงนี้ก็สามารถตัดปัจจัยไขมันอิ่มตัวที่จะทำลายสมองของเราได้ค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆคนครับเวลาที่จะกินไข่เนี่ยกังวลครับว่าเอ๊ะมันจะเยอะไปหรือเปล่าในแต่ละวันเนี่ยควรจะ ะกินไข่ได้สักกี่ฟอง
0: จะต้องตอบแยกเป็น2กลุ่มถ้ากลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงไข่แดงทั้งฟองเนี่ยใน1สัปดาห์ไม่ควรเกิน3ฟองแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงใน1วันเนี่ยจะเป็นไข่สัก1ฟองได้เลยหรือว่าเราจะเลือกเป็นมื้อเช้าไข่สัก1ฟองก็ได้แต่ถ้าถามว่ามันเพียงพอไหมสำหรับปริมาณโปรตีนในมื้อเช้าต้องตอบว่าอาจจะยังไม่เพียงพออาจจะหาเนื้อสัตว์กลุ่มอื่นๆกินควบคู่กันไปได้ค่ะ
1: อีก1เมนูยอดฮิตเลยครับเวลาไปตลาดตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่เป็นหมูปิ้งก็จะเป็นไก่ทอดครับอุดมด้วยโปรตีนแน่นอน
0: เป็นเมนูที่ช่วยดูแลสมองไหมดูเผินๆดูเหมือนจะใช่นะเพราะเป็นโปรตีนถ้าเป็นหมูปิ้งก็จะมีไขมันด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของความไม่เกรียมของอาหารปิ้งย่างส่วนไก่ทอดก็จะมีหนังไก่แล้วก็ชุบแป้งทอดจะเป็นกลุ่มน้ำมันที่มีไขมันที่ค่อนข้างเยอะและ2เมนูนี้เป็นโปรตีนก็จริงแต่เป็นโปรตีนที่อุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ปิ้งย่างแบบนี้หรือว่าใช้น้ำมันทอดซ้ำแบบนี้เนี่ยก็จะมีสารที่ว่าเป็นอนุมูลอิสระที่ทำลายสมองของเราแนะนำเป็นสลัดไก่อบนะคะหรือว่าจะไก่นึ่งก็ได้นะคะกับน้ำสลัดน้ำใสนะคะเพราะว่าตัวไก่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำสำหรับผักสลัดเนี่ยถ้าให้แนะนำก่อนเลยว่าต้องเป็นหลายๆสีนะคะเพราะผักหลายสีเนี่ยจะช่วยให้เราได้รับสารพฤกษเคมีสารพฤกษเคมีจากผักหลากหลายสีจะช่วยป้องกันในเรื่องของสมองของเราช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะทำลายเซลล์สมองของเราแล้วก็ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลทำให้สารความเครียดของเราไม่ให้มากเกินไปได้ค่ะ
1: เรามีสลัดไก่นึ่งทดแทนไก่ทอดแล้วหมูปิ้งหมูย่างจะเอาอะไรมาแทนดี
0: เราก็เป็นหมูอบหมูอบเนี่ยก็สามารถจะแทนในกลุ่มของหมูปิ้งได้จะเห็นว่าเนื้อหมูอบเนี่ยจะไม่ได้มีไขมันอิ่มตัวที่เยอะนะคะหมูอบก็จะตัดปัจจัยในเรื่องของความไม่เกรียมที่จะเป็นสารอนุมูลอิสระที่ทำลายสมองของเราซึ่งก็จะได้รับโปรตีนแล้วก็ดีต่อสมองของเราด้วยค่ะ
1: ถ้าอยากจะทำหมูอบเนี่ยครับคุณจะเลือกใช้หมูส่วนไหนดีครับ
0: เอาส่วนที่มันติดมันน้อยที่สุดนะคะก็จะทำให้เราตัดปัจจัยเรื่องไขมันอิ่มตัวออกไปได้ก็จะดีต่อสุขภาพหรือเนื้อไก่ก็ตามก็เลือกส่วนที่ไม่ติดหนังติดมันซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยดูแลสมองของเราได้รับโปรตีนไปเต็มๆเลยค่ะ
1: กินอาหารเช้ากันแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยเครื่องดื่มครับคุณเอกครับ
0: ใช่เลยค่ะที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 70% รวมถึงสมองของเราถ้าขาดน้ำก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยยิ่งตอนเช้าถ้าใครตื่นเช้ามาแล้วขาดน้ำเนี่ยสมองเบลอแน่นอนดังนั้นน้ำเปล่าเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดที่ควรจะรับประทานในวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็8แก้วต่อวันนะคะหรือว่าถ้าใครมีข้อจำกัดเรื่องการจำกัดน้ำก็อาจจะต้องดูตามคำสั่งแพทย์ค่ะ
1: ที่ผมอ้าวเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณเอ็กพูดถึงน้ำเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้กาแฟมาแล้วครับกาแฟเนี่ยมันดีต่อสมองไหมครับ
0: ดีต่อสมองไหมคาเฟอีนทำให้เรารู้สึกตื่นขึ้นแต่ถ้ากาแฟของเรามีนมข้นหวานมีน้ำตาลนะคะ
1: นี่เลย
0: ดูสมองดีเลยใช่ไหมคะ
1: ดูสมองเลยครับทั้งหวานทั้งมัน 100%
0: กาแฟมีน้ำตาลเยอะแบบนี้เนี่ยแทนที่จะบูสมองอาจจะทำให้เราเครียดได้เพราะว่าคอร์ติซอลเราอาจจะหลั่งได้ถ้าเรารับน้ำตาลมากเกินไปถ้าแนะนำให้เปลี่ยนจากกาแฟที่หวานมันแบบนี้ก็อยากจะเป็นกาแฟดำก็จะดีที่สุดในการที่ยังจะได้คาเฟอีนจากกาแฟแต่ว่าเราไม่ได้น้ำตาลจากนมข้นหวานหรือน้ำตาลทรายที่ใส่เข้าไปสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นชินกับกาแฟขมๆแบบนี้เราก็ยังมีช่วงที่ยังสามารถเติมน้ำตาลได้ในวันนึงไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันดังนั้นถ้าเป็นกาแฟเนี่ยคำว่าหวานน้อยก็คือไม่ควรเกิน2ช้อนชาหรือประมาณ1ปั๊มถ้าซื้อตามร้านค่ะทั้งวันเนี่ยเราไม่ควรกินกาแฟเกิน3แก้วต่อวันเพราะปริมาณคาเฟอีนที่เกิน400มิลลิกรัมจะกระตุ้นสมองมากเกินไปแล้วก็มีผลเสียต่อร่างกายด้วยค่ะ
1: เปลี่ยนไปอันนี้ดีกว่านี่เลยโกโก้เย็นหวานมัน
0: หวานมันเลยสมองตื่นแน่นอนเพราะตื่นด้วยน้ำตาลใช่ไหมคะอาจารย์เต้ทราบไหมคะว่าแก้วหนึ่งเนี่ยมีน้ำตาลมากน้อยเท่าไหร
1: ่
0: คะ
1: ใช่เลย5ช้อนชา
0: อันนี้แบบให้แบบปราณีใช่ไหม
1: ปราณี
0: หนึ่งแก้วเนี่ยมีน้ำตาล 11-12 ช้อนชาเลยนะคะแก้วเดียวนี่เอาโควต้าของพรุ่งนี้ไปแล้วนะคะซึ่งเครียดต่อสมองแล้วก็ทำให้น้ำหนักเราขึ้นได้เหมือนกัน
1: มีตัวเลือกแทนสำหรับวันนี้ไหมครับเนี่ย
0: ก็แนะนำว่า เราก็ควรจะกินนมที่มันเป็นโปรตีนแนะนำเป็นนมรสจืดเป็นนมพร่องมันเนยหรือขาดมันเนยหรือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมจากพืชก็ได้ค่ะที่หวานน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเลยก็ได้เพราะว่าเราก็จะได้ทั้งโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพสมองแล้วก็ตัดในเรื่องของน้ำตาลที่มากเกินไปได้ค่ะ
1: เอาแบบนี้เลยที่ทุกคนบอกว่ามันจะดีต่อสุขภาพครับนี่เลยน้ำผลไม
0: ้น้ำผลไม้เราคิดว่าอีกมันน่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะเพราะมันน่าจะมาจากผลไม้เป็นหลักแต่น้ำผลไม้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเต็มไปด้วยน้ำตาลที่ค่อนข้างเยอะรวมทั้งถ้าเป็นน้ำผลไม้

0: ที่ไม่ใช่ 100% เนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลที่เติมเข้าไปที่มีผลต่อระดับน้ำตาลค่อนข้างมากก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้คั้นสดก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าก็ดีกว่านิดนึงในแง่ของ มันไม่ได้เติมน้ำตาลเข้าไปเพิ่มแต่ในแง่ของโดยมวลรวมของปริมาณน้ำตาลในน้ำผลไม้คั้นสดหรือน้ำผลไม้แบบบรรจุกล่องเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแนะนำว่ารับประทานเป็นผลไม้ที่เป็นลูกจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าน้ำส้ม1แก้วต้องใช้ส้มถึงประมาณอย่างต่ำ3ผลซึ่งเท่ากับว่าเราจะได้รับปริมาณน้ำตาลจากผลไม้ที่มากเกินไปนอกจากในเรื่องของใยอาหารที่เราจะได้จากผลไม้สดแล้วเนี่ยในเรื่องของวิตามินที่มันเซนซิทีฟหรือว่ามันไวต่อการเสื่อมสลายก็คือวิตามินซีในผลไม้ที่เราคาดหวังว่าอยากจะได้เพื่อดูแลสมองถ้าเป็นผลไม้แบบสดแบบนี้เราก็จะได้อย่างเต็มที่สำหรับวิตามินซีในผลไม้ที่เราได้หรือจากวิตามินซีจากอาหารเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของการสร้างสารกาบาที่ดูแลสมองของเราได้ค่ะ
1: นี่เหรอส้มเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะ
0: ใช่เลยค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลี่ยงในมื้อเช้า3ประเด็นสำคัญก็คืออาหารที่มันหวานจัดมันจัดแล้วก็เค็มจัดเกินไปซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้อาหารมาทำลายสมองของเราได้ค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
2: พอที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่

0: จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงานแล้วก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมารับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะงั้นดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทำงานบริหารนะคะซึ่งมันก็เป็นความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายด้านแหม่มในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้เล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตนเองและสังคม
0: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็ก เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วยและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพสตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุดหน้าที่ของผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกเรื่องในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยนะเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานและสามารถฐานของเรานะคะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือแล้วดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นจะเป็นไงเป็นเต็มที่ไหมนะคะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกมีจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากกว่าถ้าสมมติมันไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละ

0: วันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน
1: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
2: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุ
1: ครับ
2: เราอาจจะเริ่มจําความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะนะครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สฮะไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้
2: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเมื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสําคัญลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: จารย์แหม่มมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิตโรจน์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมั้ยครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันคร
0: ับ
1: แล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ดำน้ำครับพี่อีก
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกำลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทำให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันครับ
2: เรียนมา3ปีแล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ําพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ําได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เราขึ้นมาเขาจะบอกโอ๊ยข้างล่างมันสวยมากงู้นงี้งั้นใช่มั้ยคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันน่ะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ํากว่าเราเนี่ย10กว่าเมตรเองก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดนึงเค้าเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิชริวเค้าเรียกกองหินอันเนี้ยนะคะเค้าไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเค้าอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดําสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาล่ะมันจะยังไงขนาดไหนกันก็กลับมากรุงเทพก็นั่ง

ไปคิดมาแล้วก็เลยเอาล่ะปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดำน้ำนี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำเนี่ยกับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้เพื่อมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะเพราะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็กลายว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยอุปกรณ์นะคะแล้วก็ต้องมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้งพอยันซี่คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างให้ได้จะไปสอบครั้งแรกพัทยาพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมีเซอร์ติฟิเคทนะคะคือเซอร์ติฟิเคทอันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18เมตร advanced ก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นก็อาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วพอมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริง

เกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับมอบุรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: มาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม๋อลูกเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มาก
1: ๆสนุกไปห้องน้ำแล้วก็เดินข้างบน
2: รอดูดิ
0: เอ๊วันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

ังไม่ติดค่ะเครื่องจะไปติดประมาณควอเตอร์ที่2หรือ3ไปพลาดง่ายๆหลายลูกใต้แป้นเลยค่ะ

0: ก็เป็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอ่ะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเลขเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กละแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ค่าของอาจารย์แหลมเพลงนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหลมครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปนะครับ
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: ครับ
1: ครับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไป

0: มันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นการไปออกกำลังกายด้วยกันที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรำกระบี่กระบองอันนี้ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันครับ ซึ่งคนที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ครับลูกค้าที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นในตัวอาจารย์แหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
1: ับการเงินการจัดการ
2: ช่วยบริหารสมองตัวเองทีนี้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทำอะไรต่อไม่อะไรอยู่ตลอดเวลา
3: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
2: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทำอะไรก็ทำไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเขาไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น

0: Bond the Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond the Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในออกตำแหน่งก็เร่งรัดจัดแจงแต่งตามกระทรวงสำหรับราชพิธีทั้งปวงทุกประการ

ปรุงด้วยสุคลทานละกินตลอบชำราปาศิลลาบฟุงขจรนาเร็วทรงเครื่องศิริราชวัฒาพรปริจิตจำราชอันล้วนแล้วด้วยสัตตรัตนมาตรงามดังองค์สมเด็จวัชรินันทนาเทวราชอันเรืองเดชทรงเสวยขาดติยเทเวศวิสุทธิวงศ์จึงสมเด็จบรมปิตุรงราชนรินทร์ก่อนเชิญพระเอกาคกระบอดินอันดุดวงโอรสอันรุ่งเรืองด้วยอดิเรกโยชน์ราชสลิงคัน

ณนิกรพานพิชยาเทตุดรดำรงราชแทนองค์สมเด็จชนินทรชนกนาถในสเวตชาติ

ภิกขเวอนุกรสงผู้ทรงศีลสมาธิอินทรีย์ส่วนสมเด็จพระพุทธดีสีสุนทรวิราชผู้เป็นบรมสัตตาลาราชบาทราชมารดาก็ทรงพระภูษาลังการอันเพลิดเพลวใสในพระโอบแก้วการจนมณีพระราชทานให้แก่พระสอยสุนิสามัตสีนะให้ประดับองค์รวนแต่สัพพะเครื่องทรงกระสัตตาน

อวยศิริยาสวัสดิ์ถวายพรท้าวเถรนก็เสด็จขึ้นสู่รัตนอลังกรกาญจนพิมานนะนันทิงพระเวสสีครั้นเมื่อราตรีภาคปัจจุสมัยจึงทรงนับพระปิตริปิตกว่าสเวเอเวรารุงพุงนีอินาฟุงยาจกทั่วทั้งปวงแจ้งว่า

โพธิสัตโตหลังจากเมื่อองค์พระเวสสันดรได้เสด็จนิวัตกลับสู่พระราชนครกรุงสีพีแล้วอาภิเษกเป็นกษัตริย์ครองสิริสมบัติอยู่ในกรุงสีพีในขณะนั้นพระเจ้ากรุงสีพีก็ได้ทำการฉลองเพื่อรับมิ่งรับขวัญให้กับพระเวสสันดรพระนางมัตสีหลังจากที่ได้ทนทุกขเวทนาบำเพ็ญพรตอยู่ในเขาคีรีวงกตในการครั้งนั้นก็มีการให้พราหมณ์ราชปุโรหิตทั้งหลายได้กระทำซึ่งการเวียนเทียนตามบรมราชประเพณีในการครั้งนี้นั้นก็ประดุจสถานที่พระราชวังในการครั้งนี้เปรียบประดุจท้องพระโรงกรุงศรีพีก็มีคณะท่านเจ้าภาพญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็เปรียบเสมือนว่าเป็นประชาชนชาวเมืองศรีพีในการครั้งนั้นก็มาต้อนรับพระมิ่งประขวัญพระเจ้ากรุงศรีพีพร้อมด้วยพระเวสสันดรและพระนางมัตสีในการครั้งนี้นั้นก็อาตมภาพก็จะได้สมมุติให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าโบราณราชประเพณีในครั้งกรุงก่อนสมัยพระเวสสันดรนั้นได้มีการกระทำเวียนเทียนประทักษิณหรือเรียกว่ารับมิ่งรับขวัญพระเวสสันดรนั้นทำอย่างไรก็โดยอนุรูปให้สมควรแก่กาลเวลาในการครั้งนี้ก็ขอให้ปิพาทนั้นได้ทำเพลงเวียนเทียนเพื่อที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะได้อนุโมทนาในการครั้งนั้นว่าบัดนี้เราได้มาร่วมเฉลิมฉลองรับมิ่งรับขวัญพระเจ้าเวสสันดรในการครั้งนั้นขอเจริญพรตอนนี้เราก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานว่าบัดนี้เราได้มาร่วมพราดประเพณีเวียนเทียนรับมิ่งรับขวัญพระเวสสันดรเราก็อธิษฐานพรว่าบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้านั้นอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้มีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยให้มีความสุขความเจริญสมความมุ่งมาตรปรารถนาญาติโยมรับดังๆนะ

ี้ก็ถือว่าสมมุติให้โยมดูว่าพระเวสสันดรกลับเข้าสู่วังแล้วในการครั้งนั้นพระเจ้ากรุงศรีพีก็ฉลองรับมิ่งรับขวัญองค์พระเวสสันดรนั้นอยู่ตลอด7วันและ7คืนองค์พระเวสสันดรนั้นพระองค์ก็ทรงคิดด้วยพระปัญญาปรเมศว่าเสวยในวันรุ่งพรุ่งนี้นั้นเราไม่มีทรัพย์สมบัติอันหนึ่งอันใดที่จะได้แจกจ่ายให้กับประสบนิกรดังที่เคยได้กระทำมาในการครั้งนั้นก็เดือดร้อนถึงอินจึงได้เนรมิตให้ฝนโบกขรพัดให้ประวัตินาการนั้นตกลงในที่ประชุมในการครั้งนั้นฝนโบกขรพัดนั้นก็มีรูปพรรณสันฐานเปรียบประดุจว่ามีความพิเศษไม่เหมือนฝนในตามฤดูปัจจุบันนะฝนปัจจุบันนี้ตกลงมาแล้วเปียกแฉะเนืองนองไปหมดแต่ฝนโบกขรพัดนั้นมีความวิเศษตรงที่ว่า1มีรูปพรรณสันฐานเปรียบเสมือนเม็ดทับทิมนะโยมลงทิฏฐิว่าทับทิมที่เราได้ทานกันนั้นน่ะเป็นเม็ดดังนั้นเม็ดทับทิมมีสีแดงเลือดๆอย่างนั้นตกลงไปลงมาจากท้องฟ้าเมื่อตกลงมาแล้วผู้หนึ่งผู้ใดมีความปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีความปรารถนาจะไม่ให้เปียกตนก็ไม่เปียกเมื่อตกลงมาสู่พื้นปฐพีแล้วก็ชำแรกแหวกปฐพีหายลงไปในปฐพีไม่มีเจิ่งนองเหมือนฝนปัจจุบันนี้และความอัศจรรย์ในการครั้งนั้นฝนก็ตกลงมากลายเป็นเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองทั่วนอกพระนครนั้นมีความสูงเท่าสะเอวนะโยมนะฝนบกระพัดตกนั้นพระองค์ก็ทรงประกาศว่าประชาชนหรือยาจกปณิพกเข็นใจมีความปรารถนาอยากได้สิ่งใดก็พึงขนทรัพย์สมบัติทั้งหลายเข้าสู่เคหสถานที่เหลือจากตรงนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงให้นำกลับเข้าสู่ท้องพระคลังเพื่อที่จะได้นำมาแจกจ่ายกับประสบนิกรและยาจกเข็นใจตามที่พระองค์ได้เคยกระทำไว้ตลอดทุกระยะเวลาทุกวันทุกวันตัสมิงคะเนคณะนั้นก็รอนถึงงานโกสีอีสากาเทวราชก็ยังหาฝนสัตรัตนามาดมีพลานานาคือสวรหิลลายมุกดาเวทุยังจำรัดนังวิเชียนมณีรัตนา

าพินิหารและทานบริจาคอันมากบริบูรณ์แก่อัชชาไสตาบเท่ากำหนดพระชนชีพได้120พระพันสังกายสัตเพทาก็ทำลายปัจจุบาทานักขลทะสวรรคตขึ้นไปสู่อุบัติปรากฏเป็นสันดุสิตเทวราชเสวยทิพยสมบัติในรัตนพิมานมาดเมืองสวรรค์ชันดุสิตเทวพิภพนะสันทางอิมังคาธาสหัสปริมันติตังมหาเวทสันตรชาต

ชาติเป็นบรมคติยะเวสสันดรด้วยประการดังนี้ตันโตอันสัญจาธิปรังกาเสตวารำดับนั้นสมเด็จพระชินสีห์ก็มีพระพุทธภาษิตสำแดงพระจุตระพีตสัจจะธรรมะทั้งสี่มีทุกขสัตว์เป็นตนมีมรรคสัตว์เป็นอวสานที่สุดเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วก็ประมวลมาซึ่งอดิตชาดกยกเป็นโอสารคาถาวาชูชโกพระมโนวันชูชกชีชรารุติชาติชกันกาดกับชาติมาคือพระเทวทัตยะโสธราราชอนุชาอามิตดาปัญนาจะนางอามิตดาพรหมณีนั้นกลับชาติมาคือพระจินตนาวิกานางจินตมานาวิกาเป็นอาตติยทางสาวิกาเจตปุตโตอันวาเจตบุตรมิกรุตพรามปานั้นกลับชาติมาคือพระชนะเทละอันเป็นสหชาติกับพระตถาคตตามประสงค์พระตรีดาบทนั้นครั้นกลับชาติมาคือปักระทักสินสาวกธรรมเสนาบดีสักโกสมเด็จพระจิลาปานียสุราธิบดีเทวราชกับชาติมาคือพระมหาเถระอนุรุตนาวิสุทธกัมโมพระวิสุกัมมเถรพบุตรนันกับชาติมาคือพระมหาโมคลาอุตรอัครสาวกผู้ยกเอกรทางฝ่ายทักษะฝ่ายอิทธิฤทธิ์พระมินหานพินอภิญญามครุมหิสีโหราชาเทพยดาที่เนรมิตเป็นบรยาไกลสรสีหราชกับชาติมาคือพระอุบารีมหาคีนาศพเทพยดาที่แสงสรีระราพยับเป็นพยัคฆราชกับชาติมาคือพระยทรงสิมมพรียเทพยดาที่ปวัตนากายินทรีย์เป็นทีปิยราชกับชาติมาคือพระจุลนาคมหาเทระทารเกรคติเทโวันส่วนเทพยดาที่นิมิตเป็นพระมพุทธังกูณเวสสันดรดาบทอมาอภิรบาลต้องอภิจรราชโอรสในมังคลดอนพนักเทศประเทศนั้นกับชาติมาคือพระมหากัจจยนานราสกสาวกนางเทพธิดาที่นิมิตเป็นลาพระนางมัตสีมารักษาทรงขัตติยโปดกนั้นกลับชาติมาคือนางวิสาขามหาทายิกาบริจาคปัจจยนาโควารโนพยาสเวตชกเชนทรปัจจยนาเคนันกลับชาติมาคือพระมหาอริยกัสสปะสังฆวุฒาจารย์กเรณุกาอาสาจารินีนางแกเกลเกณุกาสเวตสารผู้มารดาปัจจยนาเขตนันกับชาติมาคือนางกีสาโคตมีสากยวงศ์อมัทราชาสมเด็จพระมกษัตริย์มัทราชปิตุรงแห่งพระมัตสีนันกลับชาติมาคือพญามหานามสากยราชอภันตเรมะมัจจวนว่าอามาตย์เป็นผู้เจ้านายนาการทำข่าวสารอันเดือดร้อนไปกราบทูลสมเด็จพระเวสสันดรละนั่นกลับชาติมาคือพระอานันท์นนทเถระพุทธอุปทาคานวัยมัจจวนอมาตย์ผู้ได้จัดแจงบริจาคทานสัตดกมหาทานประวัติสันดานมาคืออนาถบินดิกะเศรษฐีสัญชยโยสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยชนกาธิบดีกับชาติมาคือสมเด็จพระมพุทธพุทธบิดาสุทโธทนะมหาราชปุษฎีเทวีพระนางปุษฎีชนนีนาถนั้นกลับชาติมาคือสมเด็จพระสรีมหามายาเถพยบุตรีพุทธชนนีพระนางมัตสีราชเทวีนั้นกลับชาติมาคือพระนางยโสธราพิมพาผู้เป็นบรรดาพระราคุณชาลีกุมารโลพระชาลีดนรคติยะกุมารประวัติสืบสันดานมาคือพระราคุณชินโอรสธิราชนางกัญหาทินานาถนั้นกลับชาติมาคือนางบุรวรณาเทลีย์ปริสาริกาสหชาตาจะอันวาสหชาติโยธีทั้งหกหมื่นนั้นกลับชาติมาคือคณาธิกรพุทธเวนายนิกรสัพพสัตว์
ทั้งรายนิเวศสันตโรสมเด็จพระมเหสันดรนราธิบดีนั้นกับชาติมาอหังอเมวาคือองค์พระสัทธาคตอันบรุโรกุตระพิเศษสัมโพธิญาลบารมีสิริคโนทรงซึ่งสิริโพภาคจพิภาลนรังสีรัศมีทึบทั้งแท่งมีพญานปภามลทนโดยรอบข้างระวานสัพพัญญูตัตตรู้ซึ่งนานาเนกวิธธรรมทั้งปวงถั่วไปในอัตรธานทั้งสามโลกขึ้นในอดีตการอนาคตการและปัจจุบันการสัมมาสัมพุทโธตัสรู้พุทธาภิเษกสัมโพธิญาณด้วยพระองค์มีอาการอันมิได้วิปริทาเรทะชาตะกังขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงได้สดับตรับฟังไว้ดังที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงมานั้นถือได้ว่าเป็นการสรุปในกันที่13นครกันร่ายพระคาถาเป็นภาษาบาลี 1,000 พระคาถาเมื่อวานนี้และปัจจุบันวันนี้ตั้งแต่กันที่1กันทศพรจนถึงนครกันทั้ง13กันทุกรูปทุกท่านทุกคนนั้นก็ขอให้เป็นผู้ประสบปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคและปราศจากภัย

เจริญด้วยตุลพิตรพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพระปฏิพานธรรมสารสมบัติพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลปรารถนาจำนงสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอันไม่เหลือวิสัยสามารถและไม่ผิดต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระชินวรแล้วไซขอสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและในอวสานแห่งชีวิตของญาติจมสาธุชนทั้งหลายจงได้เกิดประสบพบศาสนาพระศรีอริยเมตไตรและได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาต่อจำเพาะพระพักรู้ร่วงพ้นจากบ่วงมารก้าวร่วงเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทิญรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนามาพอเป็นสมานุตริยานิสงจึงขอสมุดยุติพระสัทธรรมเทศนาพระเวสสันตรชาดกรงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปริการละชะนิอิ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ตรังคุณยมพันธ์คุณสมรัตน์วิปรกสิทธิ์นิมมตมาคาเจ้าคุณรัฐมาธีประเทศงานผูกพระติมาพลนิมิตก็ไปโอ้โหท่านจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันตกไม่เป็นเวร่ำเวลาแล้วก็มีสวดอะไรของเขาไม่รู้ในงานฉันข้าวเช้าไปฝนก็ตกทำไงอ่ะกำหนดพุทธิมา4โมงเศษบ่าย4โมงเศษถ้าตกอย่างนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้แล้วสังฆกรรมทำตามฤกษ์ด้วยกำหนดวางฤกษ์ไว้ด้วยตารุณิมิตรสวดสมพุทธิมาแล้วตมาก็เทศไปได้นะทางเนี้ยเพราะไม่คนมันอยู่กลางแจ้งมีเต้นไม่กี่เต้นแต่คนมันเป็นพันๆน่ะโบสถ์จริงหรือเปล่าจริงครับฉันพระทหารชาติเสร็จธรรมะก็เดินตรวจดูไปดูเครื่องโบสถ์ไปนั่งหน้าโบสถ์ท่านนั่งมองเครื่องโบสถ์มันครบไปเนี่ยครบไปมันก็ครบดีนี่เอ๊ะทำไมฝนตกก็แง้มมองหน้าบันโบสถ์หน้าบันโบสถ์มันเป็นโบสถ์เขาบูรณะโบสถ์โบราณนะท่านให้มาเป็นโบสถ์ใหม่อ้าวเรียกสมภารกับโยมมานี่ถามทำไมตายแล้วโยมสมภารก็หน้าบันโบสถ์เนี่ยเป็นรูปพระพิรุณวงสงฆ์พระพิรุณท่านก็นึกว่าให้ตกจะได้ตกกระหน่ำอย่างเงี้ยไปจัดแจงบอกสมัยจุดทุสมัยมาอาตมาทำเองก็แล้วกันสัมภาษณ์ไปด้วยต้องบอกเล่าใหม่นะท่านนะขอยันห้าทุ่มอัศจรรย์ไหมท่านไม่เกิดสิบนาทีหยุดอาตมากระเทศได้ทำพิธีพุทธิมาส่วนยัตติได้จนทั้งได้บวชหน้าจนถึงสี่ทุ่มจากนั้นมาก็เละเลยท่านทั้งงานเละเลยดีไม่มีการละเล่นนะท่านนะขอลมได้ลมขอฝนได้ฝนขอน้ำได้น้ำขออย่างเดียวให้เรามีมุทุธรรมครวตาธรรมยุคกษัตริย์สัตว์มีไมตรียุคคนปานอยู่กับผีพิรักษาอยู่เทวดาเทวดาคุ้มครองถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าอาตมาไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองนะฮะก็จะไม่มาไล่ฟังแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็สัมผัสด้วยตนเองที่เทศมาแล้วเป็นสิบตอนนะท่านทุกคนสัมผัสจากคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าปรารถนาสันติบท

ถ้าพัฒนาสันติภาพความสุขเป็นสันติจนถึงนิพพานขอท่านหลายมั่นใจเถอะว่ากะระริมัตสูตรเป็นพระสูตรสำคัญท่านจะรู้หน้าที่ของมนุษย์ว่าอะไร

คนละเว้นให้อ่านสิงคาลกสูตรนั่นคืออะไรฮะนั่นคือมีกิจอันพึงปฏิบัติและมีกิจอันพึงละเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราไว้หมดแต่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยศึกษาไงเพราะเราขี้เกียจสวดมนต์ก็ดีท่านดีอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางเรื่องเช่นกรณีสูตรก็บางสำนักก็บอก14ข้อความจริง15ข้อไม่ใช่14ตกณจักขุทังสมาจิสมาจเรกินจีเยนะวิอยู่ปริอุปปทยุงตกข้อสุดท้ายไปได้กล่าวถึงมุทุธรรมไปแล้วต่อมาคนจะอยู่กับสัตว์สัตว์มีเมตรีอยู่คนปราณีอยู่กับผีพิรุษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนั้นต้องอนัตติมานีไม่มีอติมานะความถือตัวคนถือชาติตระกูลนะคนถือความรู้เย่อหยิ่งในความรู้คนเย่อหยิ่งในชาติตระกูลคนเย่อหยิ่งในวัยคนนะหลงคุณธรรมตัวเองอยู่กับใครไม่ได้ท่านอยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไล่หนีสัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ไล่หนีอยู่กับผีผีก็โกรธาอยู่กับเทวดาเทวดาก็รังเกียจอนัตตมานี่อยู่ใครไม่ได้นะหน้าตาแสดงความถึงหยิ่งยโสโอหังบึ้งตึงแสยะยิ้มตวาดเปรี้ยงนั่นแหละไม่ถูกใจไม่ได้ต่อมาบทถ้าอยากจะถูกใจนะทำเองปะถ้าทำเองไม่ได้ต้องเอาใจคนที่เขาทำมนุษย์ในโลกนี้นะฮะไม่มีอะไรที่เราทำได้ทั้งหมดหรอกท่านคนที่เย่อหยิ่งในอายุเอ้ยอาบน้ำร้อนมาก่อนเย่อหยิ่งในความรู้เย่อหยิ่งในชาติตระกูลและยศศักดิ์ย่อยยิ่งในคุณธรรมหลงคุณธรรมตัวเองนั้นมักจะเป็นที่รังเกียจมักจะถูกโดดเดี่ยวเขาไม่หนีเขาก็ไล่ให้ท่านหลายรู้เถอะว่าถ้าเขาไม่หนีเขาก็ไล่เขาแสดงความรังเกียจเขามีมานะอติมานะแปลว่าย่อยยิ่งเสียแยะยิ้มตวาดปราดเปรี้ยงอยู่กับใครนะท่านคนขับรถมันก็หนีแม่บ้านมันก็หนีเปลี่ยนชุดแล้วชุดอีกท่านคนขับรถมันก็ทิ้งไม่เอาแล้วมันไปตายเอาดาบหน้ามันไม่ตายแล้วท่านอยู่กับนายแบบนี้ไม่ได้อยู่กับผู้บริหารแบบนี้ไม่ได้ทุกคนก็เหมือนกันท่านเขาเป็นลูกจ้างทำไมเขาเป็นจุดบริษัทเราจะคิดเราเป็นนายจ้างแต่ไม่มีเขาเราก็ทำธุรกิจไม่ได้ต้องง้อต้องเอาใจต้องสอนเขากินก็เหมือนกันกินด้วยกันไม่ได้กับแม่บ้านกินไม่ได้พระโทก็มันกินก่อนเราแล้วพระที่ว่าใหญ่ๆโตๆประเสริฐสุดท่านพระอริยะเนี่ยชาวบ้านเขากระชิมแล้วเขาเล่นก่อนพระแล้วบอกเอ้ยของเดนโยมมันมีอะไรเป็นเดนกันละท่านของในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเดนหรอกเขาก็ชิมก่อนแล้วอาหารเขาชิมก่อนแล้วที่นอนเขาก็ลองนอนก่อนแล้วท่านอะไรเขาก่อนแล้วทางนั้นเนี่ยบ้านเขาก็เหยียบก่อนแล้วถูก็ถูก่อนแล้วห้องน้ำห้องท่าเขาก็ต้องใช้แล้วถ้าไม่รู้หรอกจะไปมีอติมานะไอ้นี่คนนั้นใช้ไม่ได้คนที่กินไม่ได้ไอ้นี่นะทำเป็นอินเดียโบราณไปได้ท่านอาตมาไปประเทศอินเดียครั้งแรกนะสงสัยเอ๊ะเราไปกินกะหล่ำจายคือชาร้อนข้างทางนะคนเดียวมันแปลกท่านมันใส่ถ้วยเพื่อดินเผาเล็กๆท่านพอชาดินเผามันก็ใส่จะหยาบหยาบดินชาไปเนี่ยนะไอ้ดินเผาเนี่ยดูดน้ำนั่นฟุดฟุดฟุดฟุดฟุดฟุดฟุดท่านฟอกอากาศขึ้นพอกินเสร็จพอเราค่อยหลังเสียงดังเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเอ็นทำอะไรมันทุบถ้วยทิ้งมันทุบถ้วยดินทิ้งท่านดินหยาบหยาบไม่แข็งอ่ะ

ทำไมทุบทิ้งก็เลยถามมาว่าเขาบอกใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะเราไม่รู้คุณเป็นวรรณะไหนไงอ้าวอาจารย์บอกว่าเอาทำไมทำงี้ล่ะแล้วคุณเป็นวรรณะไหนล่ะคุณจะมานั่งกลางดินเงี้ยพระเจ้าท่านเป็นทำลายอติมานะของวรรณะหมดแล้วความถือเนื้อถือตัวมนุษย์อันนี้แปลกมันถือเนื้อถือตัวอะไรท่านโดยยศโดยศักดิ์นะฮะโดยอะไรก็แล้วแต่ไม่ก็อยู่กับใครไม่ได้เราบอกว่าคุณวรรณะไหนล่ะคุณได้จนกว่าฉันน่ะจะแสดงวรรณะมั้ยทำไมที่โรงแรมเขาไม่ทุบถ้วยทิ้งล่ะแต่มาเป็นพัฒนาชาวบ้านทุบถ้วยทิ้งการฉันก็ซื้อของคุณไม่ได้แล้วล่ะไอ้ร้านเนี่ยได้ไม่ได้เพราะถ้าจะถือวรรณะนะถ้าเป็นพราหมณ์เอาอันนี้เป็นแพทย์ฉันใช้ฝีมือคุณไม่ได้อาหารมันก็ถูกเลี้ยงมาโดยวรรณะสูตรคือกรรมกรยังมีจันทานอีกพืชผักปลูกมาในเศรษฐีมันไปปลูกที่ไหนแล้วก็ผ่านมือผ่านเท้าผ่านอุจจาระปัสสาวะของสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละน้ำท่าทำไมผ่านมือได้แต่เวลาจะใช้บริโภคใช้อุปโภคบริโภคทำไมรังเกียจกันล่ะท่านเสื้อผ้าที่ซักกับมือของคนจันทานที่ใส่แล้วที่ซักมือคนจันทานทั้งนั้นเมื่อคุณรังเกียจเขาหนีซะล่ะท่านแม้ปัจจุบันนี้หลังจากมาไปเมื่อปี2535ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาก็วรรณะสูตรประธานาธิบดีคนก่อนก็วรรณะสูตรคนเดียวไม่ชอบท่านไหว้ไม่ได้ไอ้คนวรรณะสูตรคือกลายเป็นคนที่เก่งปัจจุบันเนี่ยก็มาจากบ้านยากจนทีนี้ไม่รังเกียจกันเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนท่านมีอติมานะไม่ได้ถือยศถือศักดิ์ไม่ได้รังเกียจคนไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยดำรงด้วยตนเองไม่ได้ไปดูถูกเยียดยามคนไม่ได้เด็ดขาดนะห้ามถ้าใครไปทำอย่างนั้นนะท่านใช้ไม่ได้สองความเย่อหยิ่งความถอนทิฏฐิไม่ลงโกรธแล้วก็ง้อไม่เป็นท่านโกรธได้แต่ง้อไม่เป็นใครเขาจะอยู่ด้วยมีมานะรวยก็มีมานะกับคนจนรวยต่อรวยด้วยกันก็มีมานะต่อกันใครรวยมากใครรวยน้อยที่ทำไมส้วมมันใช้ร่วมกันได้ล่ะชามใช้ร่วมกันได้อะสัตว์เดรัจฉานกินด้วยกันได้เหรอท่านเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอย่าไปรังเกียจเลยโยมบางทีก็บอกท่านเจ้าคุณไม่กล้าถวายถามทำไมท่านคุณจะฉันได้หรือเปล่าไม่รู้ผู้โยมกินได้หมดเนี่ยยกเว้นเงินวัดกับเงินหลวงอย่ามาทำเป็นเจ้าคุณมุ่นนายไม่เอานะไม่ชอบพระเจ้าบวชพระแล้วเป็นเจ้าคุณนะมันจะเลิศเลิศประเสริฐศักดิ์ทำตัวธรรมดาอยู่ข้างล่างเราเป็นญาติขึ้นอาสมบทธรรมาสเราเป็นพระกับโยมจำไว้ท่านผู้ชมก็จำอาตมาไว้อยู่ข้างล่างยงคุยอาตมาเหมือนญาติตลกปกหากันไปคุยหัวเราะต่อกันสิกันไปมันจะไปวางมาดอยู่ข้างล่างเราเป็นญาติแต่ที่อยู่บนอสงฆ์ธรรมาสอาตมาเป็นพระยงเป็นโยมยงเป็นคนเข้าสู่ระบบศาสนพิธีลงจากแล้วเหมือนกันหมดนั่งกินมาด้วยกันได้สมัยก่อนฉันหมากได้ท่านฟันยังไม่ผุก่อนขึ้นธรรมาสก็นั่งกินมากับยงผู้หญิงแล้วรอเวลาเทศเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีอติมานะไปอยู่กับใครท่านญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่กับใครก็แล้วแต่ยังมีอติมานะเขาผิดเขาพลาดให้อภัยเขาเมื่ออติมานะในท่านเดียวดายอ้าวอาตมาก็ฟังนิทานของอะไรคณะ213หรืออิตากเกษมชายพันธุ์ฉันก็ตายไปแล้วรัศมีสามนี่เขาก็จัดรายการนิทานทั้งมีทั้งมีขายหัวล็อกกันนิทานสมัยก่อนนู้นนะเขาโฆษณาสบู่หอมตาลูกไก่โอโหเฮสบู่หอมตาลูกไก่โอโหเฮราคาไม่ถูกกว่าใครสบู่ลูกไก่ขายได้จริงโอโหเฮ

ก็มันมีนกแก้วแล้วเขาลูกไก่มันสู้กันท่านตอนนี้สมุนลูกไก่ก็หายไปไหนแล้วท่านเขาก็เปลี่ยนไปก็ฟังคนคณะ213เสนอทำไมงูเหลือมจึงไม่มีพิษทำไมมดจึงเอวเล็กเขาว่างั้นเรื่องทำไมมดจึงเอวเล็กเรื่องก็มีอยู่ว่าเขาเล่าอย่างนี้นะเรื่องก็มีอยู่ว่าตั้งแต่พระอิศวรสร้างโลกมาเนี่ยก็สร้างสัตว์ทั้งหลายมาบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งขึ้นว่าเป็นชื่อพญานาคนั้นก็คืองูเหลือมตัวใหญ่นี่เองที่เรียกภาษาอังกฤษว่าอนาคอนดาคืองูเหลือมนี่เองแล้วพิษของงูเหลือมนี่นะเป็นพิธีเรื่องลือมากมนุษย์ต้องบูชาพญานาคคืองูเหลือมสมัยก่อนที่เราปั้นเป็นรูปนาคเจ็ดหัวนะท่านห้าหัวเจ็ดหัวเพราะนั้นพญานาคเนี่ยนะหรืองูเหลือมเนี่ยพิษจะร้ายแรงฉกไม่เห็นตัวถ้าฉกไปในฝ่าเท้าสัตว์ในรอยเท้าสัตว์รอยเท้าคนเนี่ยฉกปุ๊บไปในถนนล้มตายเลยท่านร้ายขนาดนั้นพระอิศวรท่านให้อำนาจสิทธิ์มาเขาเรียกประกาศสิทธิ์ให้งูเหลือมก็ยิงความยิงทนงผู้ยิงใหญ่เนี่ยบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ต้องยอมหมอบราบคาบแก้วหมอบราบกราบไหว้กลัวอยู่ในป่านี้ก็กลายเป็นผู้ยิงใหญ่คนก็บูชาสัตว์ก็บูชาท่านต่อมาวันหนึ่งเป็นฤดูการทำนาฝนก็ตกฝนตกปรากฏว่าฝนกำลังแฉะงูเหลือมก็เลื้อยไปไหนก็ไม่รู้ก็ทิ้งร่องทางใหญ่ๆว่าอนาคตได้เนี่ยท่านเสร็จแล้วชาวนาเขาก็ไม่รู้ชาวนามันไอ้หนุ่มๆมันเกิดใหม่เขาไม่ได้ศึกษาเส้นทางงูเหลือมท่านก็ไปเดินย่ำรอยงูเหลือมเขาเพื่อจะไปทำนาที่ริมที่หนองน้ำน้ำก็ไม่มากหรอกไปเดินเหยียบโดยไม่รู้เลยท่านคนมันมุ่งจะไปอ่ะแต่เขาไม่รู้กิตติศัพท์ของงูเหลือมว่าพิษมันร้ายแรงขนาดไหนขณะชนที่เท้าตายอ่ะเหยียบไปแล้วงูเหลือมเลื้อยกลับมาจะเลื้อยกลับทางเดิมเห็นรอยเท้าสัตว์อื่นยังไม่กล้าเหยียบรอยเราเลยนี่รอยเท้าคนเนี่ยโมโหเดือดจัดท่านด้วยความเป็นอติมานะสูงสุดด้วยความบ้าอำนาจฉกไปที่รอยเท้าของมนุษย์คนนี้ที่เป็นชาวนาไอ้ชาวนากำลังนะทำงานอยู่ริมหนองกำลังสุ่มปลาอยู่ริมหนองท่านทำนาแล้วก็ต้องสุ่มปลาด้วยพองคุณน้ำฉกปุ๊บหงายท้องตึงเลยท่านพาดตะลิ่งเลยไอ้พาดอะไรริมน้ำเลยคุณน้ำฉกแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรก็แบบนะฮะแบบนังข้าบอยนะถ้ายิงนะไม่ต้องหันกลับมองนักมวยหมัดหนักก็คือทิ้งหมัดตุ่มแล้วหันไม่ต้องหันกลับไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นงูเหลือมก็เป็นเช่นนั้นเขาเรียกมวยเขาเรียกทิ้งหมัดเข้ามุมชาวนาล้มลงบรรดาอีแรงมันเห็นนี่ท่านว่างูเหลือมฉกรอยเท้านี้มันก็มาจับต้นไม้ไกลๆรอกินรอกินเดี๋ยวเธอให้ผ่านไปอีกวันเถอะอีแรงจะได้จิกกินซากศพแต่แล้วอีแรงก็กินไม่ได้เพราะอะไรชาวนาก็นอนอยู่ตรงนั้นเหตุที่กินไม่ได้เพราะอะไรเพราะตรงหัวใจของชาวนายังเต้นอยู่ท่านยังเต้นอยู่ยังขยุบขยับอยู่เขาใส่เสื้อชาวนานี่ท่านอีแรงรอกินมาสองวันกินไม่ได้ก็เลยผิดบินไปหางูเหลือมเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าพิษท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วทำไมก็ท่านฉกรอยเท้าชาวนาข้าพเจ้าไปรอกินสองวันแล้วกินไม่ได้หัวใจยังเต้นตุบตุบตุบตุบตุบอยู่เลยงูเหลือมเสียใจท่านถูกอีรันเย้ยต่อไปไม่มีใครเก่งกว่าท่านแล้วด้วยความมีมานะไม่ได้เลื้อยกลับไปดูศพชาวนาเลยจัดแจงประกาศเลยจากนี้ไปนะประกาศคายพิษทั้งหมด
สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นพวกงูพวกแมลงทั้งหลายพองูเหลือมประกาศขายพิษนั้นน่ะเพราะสัตว์พวกงูมันมีหลายประเภทในท่านมันก็มาออกกันพอถึงวันที่งูเหลือมประกาศขายพิษมันฝนมันแห้งเลยท่านดินก็แตกไประแหงระแหงไอ้มดนี่มันได้ข่าวก่อนมันก็มาก่อนมาที่นั่นก่อนแต่บรรดางูใหญ่ๆทั้งหลายเช่นงางูเห่าใช่ไหมงูสามหลงสามเหลี่ยมพอมันมาไอ้มดก็ถอยไปท่านบรรดาพุทธนาก็ถอยพลมดก็ถอยไปเธอก็ยืนเฝ้ารอพองูเหลือมคายพิษงูจงอางฉกก่อนตัวแรกไปเป็นต้นแบบของงูจงอางงูเห่าฉกต่อมางูหังกระดิ่งก็มาฉกสารพัดงูมันมาฉกแล้วดูดพิษไอ้มดตะนอยสัตว์มาเยอะๆมันก็ถอยหลังยืนเอามือเท้าเอวเมื่อถึงคิวกูเนี่ยมดทั้งหลายมันก็ตัวมันเล็กเลยท่านสุดท้ายเลยท่านแมงป่องมาพิษบนดินหมดมาตูดจิ้มๆมันยังดีวะตะขาบพอนะเอาปากงับๆที่ผิวดินพอติดพิษมาบ้างพอสัตว์ไปหมดแล้วมดตะนอยมันก็รอนานเลยท่านเรานานจะยืนอะไรยืนท้อใจคนท้อใจเป็นกับท่านท่านลงท้อใจท่านยืนมองสิท่านเอามือเท้าเอวอะเท้าจนเอวคอดนะท่านกว่าจะถึงคิวมันอะผลที่สุดพอไปแล้วเหลือนิดนะไอ้มดตะนอยก็เอาก้นไปจิ้มนิดหนึ่งไอ้มดแดงก็เอาปากไปงับนิดหนึ่งมดขันไฟก็ได้นิดหนึ่งเนี่ยเป็นที่มาของทำไมมดจึงเอวคอดเพราะมันยืนรอนานเนี่ยท่านผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วยืนรอนานแต่ที่จะมาจัดที่ไล่ฟันเนี่ยเพราะว่าอติมานะโดยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลก็เสียพิษเสียฤทธิ์ท่านนี่เป็นตัวอย่างที่เล่าง่ายๆแล้วอย่าไปมีอติมานะอย่าไปปั้นปึงอย่าทำเป็นหนังที่เขาสร้างกันนั่นใครนะไม่ชอบชาติตระกูลไม่มีผู้ชายคนนี้ไม่ได้แล้วชาติตระกูลของคุณมาจากไหนเหมือนกับไอ้มาจากคนแบบเดียวกันนี่แหละท่านแล้วก็สร้างตัวมาสร้างวงตระกูลมาจากบรรพชนแล้วเขาก็ยกสมมติขึ้นมาเพราะเขาสมมติเราจึงได้เป็นต่อมาสมมติก็กลายเป็นสถาปนาไปกลายเป็นต่างตั้งไปจริงๆแล้วต้นแบบเดิมก็คือคนเหมือนกันนี่แหละท่านถามว่าพระราชาทุกพระองค์พระเจ้าตากสินมหาราชพระอะไรท่านก็เป็นคนสามัญชนคนธรรมดาแต่ผมความเก่งกล้ามีความศรัทธาเขาก็ยกพระองค์ท่านเป็นหัวหน้าเขาเรียกกษัตริย์ไงท่านเทิดทูนมากความดีมากก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเอาพระบาทวางไปบนเหนือหัวนี่ตอนนี้พระบาทจะวางเหนือหัวงั้นก็ยอมกราบมาเอาเท้าเหยียบหัวสักหน่อยก็ดีถ้าเป็นมงคลคนดีคนมีคุณคนมีบุญมีบารมีเป็นวีรชนเป็นมงคลอ้าวมาเดี๋ยวพระบาทเย็บศีรษะท่านผู้ชมสังเกตไหมเอาผ้าขาวปูเอาผ้าเช็ดหน้าปูให้เย็บซะหน่อยเย็บแล้วก็มาแปะหัวชื่นใจท้าพระอริยบุคคลทั้งหลายนะชื่นใจแล้วเขาก็ได้ของดีไปเพราะมีมานะแต่ถ้าคนรุ่นหลังๆมีมานะก็ไม่ได้ท่านบรรดาลูกเศรษฐีทั้งหลายก็มีมานะโกรธไม่ได้มึงรู้พ่อกูเป็นใครอ้าวก็เป็นผู้ชายนี่แหละพ่อจะเป็นกระเทยได้ไงเราก็เลยฆ่ากันตายท่านแล้วโกรธแล้วไม่เลิกโกรธแล้วชอบเล่าก็ไม่ละวางทินนี้ใครขุมมึงรู้ไหมใครขุมอ้าวใครมันจะขุมเราพ่อมึงยังไม่รู้จักเลยมึงรู้ว่าพ่อกูเป็นใครพ่อมึงยังไม่รู้จักเลยพระเจ้าก็โดนยิงตายท่านนั่นแหละมานะแม้แต่พระสงฆ์ทิฏฐิพระมานะกษัตริย์ท่านโบราณเขากล่าวว่าพระบางองค์ก็มีมานะมานะในสมณศักดิ์ในการปฏิบัติธรรมในการขบฉันในการร่วมกับใครไม่ได้ซึ่งการไม่ได้ฝึกครับพระฉันนะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านต้องเนิ่นนานมาแล้วพระพุทธเจ้าลงโทษเพราะพระชนะท่านก็มีอะไรอติมานะว่าท่านบวชมาพร้อมท่านตามพระพุทธเจ้าบวชต
ท่านตามพระพุทธเจ้ามา

0: ไม่ใช่ทั้งหมดทีหลังแต่ถ้าเป็นคนที่ละดูแลม้าให้พุทธเจ้าแล้วก็เกาะหางม้าไปใครสอนก็ไม่ฟังพระบุตรและใครสอนก็ไม่ฟังก็เลยไม่ได้เป็นอะไรเขาตนพระเจ้าต้องละลงพรหมทัณฑ์คือตำหนิประกาศตำหนิคนเราเหมือนกันถ้ามีมานะมากผัวก็เมียก็เลิกกันงอนกันปุดปุดปุดเจ้านายกับลูกน้องก็เลิกกันลูกศิษย์กับพระก็เลิกกันพระต่อพระก็เลิกกันเลิกเคารพนับถือกันแล้วก็เดียวดายอยู่เดียวดายตายอันหนาไม่มีใครช่วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนถูกต้องที่สุดว่าอย่ามีมานะอาสมิมานะถือตัวอติมานะถือยิ่งขึ้นไปเป็นสิ่งไม่ดีจึงขอฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิพวนายึดเป็นแกนสารให้ทุกท่านยมบัพพนิพพานหรือพบพระสิอานชาตินานนเถินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะอนัตติมานีหมายถึงการไม่ถือตัวไม่ถือตนหากเรามีอติมานะดังเช่นเรื่องราวของพระฉันนะที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นเราทุกคนจึงควรมีอนัตติมานีไว้เป็นข้อคิดประจำใจในการปฏิบัติตนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์เอกเอี่ยมสินรวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: ซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
1: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
2: ถ้าเราดูสัดส่วนในต